0: เสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา
1: เข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
2: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางออนไลน์ค่ะที่ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้วันนี้เราจะมีเวลาเจอกันในช่วงเช้านี้สักประมาณ20นาทีก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะยังคงต้องติดตามนักกีฬาไทยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามทาง NBT ได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประเด็นข่าวในวันนี้ก็แน่นอนนะคะมีหลากหลายประเด็นก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่ประเทศไทยกำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพค่ะในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก16วันข้างหน้านะคะโดยนี่ถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้นะคะหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกนะคะโอกาสนี้ค่ะเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยล่ะค่ะ
2: มาดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งในช่วงวัน2วันนี้เราก็จะเห็นว่าการระบายน้ำในหลายพื้นที่ก็ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทางกรมชลประทานก็แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรค่ะที่ตำบลบ้านกระทุ่มและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำด่านแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรส่งผลให้ขณะนี้นะคะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,200 หลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่9ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถนนหลายสายถูกตัดขาดชาวบ้านต้องสัญจรด้วยเรือพายเท่านั้นนะคะชาวบ้านเล่าว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ววันละ50-60เซนติเมตรจนทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงได้ทันจึงอยากเรียกร้องให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผันน้ำเข้าทุ่งเพราะเกษตรกรเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนอกจากนี้สถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอบางบานจำนวน14ตำบล74หมู่บ้าน 3,221 ครัวเรือนส่วนพื้นที่การเกษตรอำเภอบางบานได้รับผลกระทบ8ตำบลรวมพื้นที่การเกษตรประสบภัยจำนวน 141.50 ไร่เกษตรกร127รายสถานที่ราชการได้รับผลกระทบ6แห่งทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนและศาสนสถานด้านกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะตั้งแต่เวลา 00:00 นวันที่26กันยายน2569จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 05:00 นวันที่26กันยายน2569จากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดงระดับน้ำในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากจากปริมาณฝนที่ตกแช่เป็นเวลานานทำให้ระดับการเตือนภัยขยับจากสีเหลืองและสีส้มขึ้นมาแตะระดับสีแดงโดยวันนี้เวลา 20:40 นาทีนะคะระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดงนั้นอยู่ที่ 1.88 เมตรทางด้านปภ.ก็เตือนน้ำท่วมหลังระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ริมคลองชุมชนสะพานแดงซอยรังสิตนครนายก 38,000 รังสิตนครนายกนะคะซอย38ซอย40ซอย42ขออภัยค่ะเทศบาลนครรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีรวมทั้งตลาดรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถ

0: เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดและก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครก็ลงนามนะคะประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถติดต่อศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านได้ที่วัดหลักสี่วัดลาดประเขาวัดเทวสุนทรโรงเรียนประชาภิบาลโรงเรียนวัดดอนเมืองโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำทุกหน่วยนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยขอให้มีการติดตามและเชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเอลนินโยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแรงนะคะแต่ว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตหาความท้าทายอาจมากกว่านั้นเพราะว่าในวันที่ฝนน้อยน้ำต้นทุนลดลงภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะคะระวังจุดนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าน้ำจะพอหรือไม่แต่คือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำหลากในเวลาเดียวกันติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนินโยจากทีมข่าวNBT ภูเก็ตค่ะ

0: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
1: มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
0: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
2: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายเพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โพอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกขอพระเทวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายเพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
0: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมะลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางถังน้ำ
1: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
0: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
1: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
0: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้
3: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีอังกา81นะคะย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันย้ำการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Delivers For Allต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าองค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาครบ80ปีประเทศไทยเข้าร่วมในวันนี้ไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากการมีความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับนายกรัฐมนตรีเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิ

0: ภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันครอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ด้านในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการร่วมเสวนาในหัวข้อ A New Era of Health Workforce Scaling ภายใต้กิจกรรมคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ระดับสูงว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศในการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาลงมาอยู่ที่ประมาณ 28-34 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะคะที่กำหนดไว้ไม่เกิน70ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนสะท้อนถึงพันธสัญญาอันต่อเนื่องและยั่งยืนของประเทศไทยในการพัฒนางานสาธารณสุขมารดาและการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทยยังได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและข้อความคิดริเริ่มในการสร้างศักยภาพด้านการพดุงครรภ์และสุขภาพมารดาร่วมกับประเทศภาคีอาทิสปป.ลาวติมอร์เลสเตเวียดนามเนปาลภูฏานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างกำลังคนด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับอนาคตและบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการยุติการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดที่ป้องกันได้ทั่วโลก
1: กรมศุลกากรนะคะเปิดเผยผลงานปีงบประมาณ2569ก็สามารถจัดเก็บรายได้แล้วกว่า 630,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ค่ะพร้อมทั้งคาดการณ์นะคะทั้งปีจะแตะระดับ 640,000 ล้านบาทขณะที่ปีหน้านั้นตั้งเป้ารายได้ไว้กว่า 110,000 ล้านบาทค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง21กันยายน2569กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมแล้ว 631,411 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 57,024 ล้านบาทหรือ 9.9% และคาดว่าทั้งปีจะจัดเก็บได้ประมาณ 640,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นรายได้ศุลกากร 112,528 ล้านบาทแล้วรายได้ที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น 518,883 ล้านบาทโดยเป็นของกรมสรรพากร 411,131 ล้านบาทกรมสรรพสามิต 56,428 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 51,324 ล้านบาทนายพันทองระบุว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดได้เกิน 400,000 ล้านบาทช่วยประคองรายได้รวมขณะที่ปีงบประมาณ2570ตั้งเป้ารายได้ศุลกากรไว้ประมาณ 116,000 ล้านบาทเนื่องจากอัตราอากรนำเข้าสินค้าหลายรายการลดลงเหลือศูนย์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA
2: ปัจจุบันเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยอัตรากรลงเหลือศูนย์แล้วเราก็มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั้งอาเซียนจีนทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นมีหมดละแล้วปีหน้าเนี่ยเอฟต้าจะมีผลอีกก็จะทำให้รายได้ส่วนที่เป็นอากรขาเข้าเนี่ยมาลดต่ำลงผมยกตัวอย่างเช่นรถเนี่ยปัจจุบันรถยนต์ซึ่งอากรเมื่อก่อนเป็นหลักของเรา 80% เนี่ยปัจจุบันรถไฟฟ้าจากประเทศจีนก็เป็นศูนย์อีเวนรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์รถพอร์ชก็นำเข้าจากมาเลเซียก็ศูนย์ทั้งสิ้น
1: สำหรับการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าตั้งแต่1บาทนะคะตั้งแต่1มกราคมก็มีสินค้านำเข้ารวม233ล้านรายการจัดเก็บรายได้กว่า 8,000 ล้านบาทค่ะเป็นอากรนะคะเข้าสำหรับสินค้าพัสดุประมาณ 4,300 ล้านบาทและแวดอีกกว่า 3,000 ล้านบาทขณะที่การปรับปรามศุลกากรก็ตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายรวมกว่า 58,000 คดีมูลค่ากว่า 4,750 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะยังตรวจจับกัญชาที่ลักลอบส่งออกได้ประมาณ59ตันพร้อมเข้มงวดป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้า Made in Thailand โดยเฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางและของใช้ในบ้านเรือนค่ะ เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมการรวมตัวกันของนักบินจากทั่วอิหร่านค่ะมาเข้าร่วมงานระดมพลแห่งชาติในกรุงเตหะรานซึ่งก็มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงการเสียสละเพื่อชาติโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กองทัพอิหร่านนั้นสนับสนุนจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนและทีมข่าวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชอบคนนี้คนเดียวแต่ไม่รู้เขาชอบเราเปล่านะถ้าทางเขาจะน้องเขาบอกมันเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเปิดใจให้คนอื่นมาดีเนาะไม่นอเพราะจริงๆแล้วความจริงก็น่าจะไปจุดเปิดใจดีกว่าไม่เสียเวลาคนคนนี้ที่เขาไม่ได้ชอบเรานะ
1: ลัดป่าฟ้าดงพงไพพงพี่มาพอคนดีแก้มสีไทยไว
2: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะ
3: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้านึงเคยขายได้เดือนละ 10,000 ตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
2: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่
4: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
6: วิถีคน
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
8: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

0: TrueHDกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะ
2: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000ตอนนี้

0: ได้เดือนละ50,000 บาท
1: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที
2: ่ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026ประเทศญี่ปุ่น

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับNBT 2SD ครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จากประเทศญี่ปุ่นวันนี้อยู่กับผมสุรชัยพินีและคุณอริยาสุดพิเศษศักดิ์ก็วันนี้มาแปลกหน่อยได้คุณแอมมาจากโควันเพราะว่าถ้าคุณแอมมาก็ชัดเจนวันนี้เราจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าอีก1วันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันศิลปะบังคับม้านะครับเราดูกันก่อนว่าวันนี้ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็สรุปเหรียญทองล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
0: เชิญค่ะ
1: ก็อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันเลยก็คือการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือว่าเดสซาร์ดวันนี้แข่งขันในประเภทบุคคลเป็นวันที่2นะครับซึ่งจะรู้แล้วว่า15คนสุดท้ายที่จะผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศมีใครบ้างนะครับมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน3ท่านด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสครับวันนี้เป็นการแข่งในประเภทบุคคลทั้งเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายรวมไปถึงคู่ผสมและหญิงคู่ชายคู่ด้วยนะครับกระโดดน้ำครับสปอร์ตสปริงบอร์ดซิงโครไนซ์ดับเบิ้ลหรือว่าชายคู่ระยะ3เมตรนะครับก็ติดตามชมติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันได้ครับในส่วนของสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะครับเจ้าเหรียญทองครั้งที่แล้วอย่างมหาอำนาจจีนยังคงนำไปเรื่อยๆครับ98เหรียญทอง37เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงนะครับตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ28เหรียญทอง43เหรียญเงิน44เหรียญทองแดงครับเกาหลีใต้มาเป็นอันดับ3นะครับ13เหรียญทองคาซัคสถานครับ8เหรียญทองแล้วก็อุซเบกิสถาน7เหรียญทองเท่ากับอันดับ6ซึ่งเป็นทัพนักกีฬาจากประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นตามหลังในส่วนของเหรียญเงินอยู่6เหรียญเงินนะครับแล้วก็8เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นอิหร่าน8เป็นฮ่องกง9เป็นเกาหลีเหนือแล้วก็อันดับ10เป็นบาเรนครับก็เดี๋ยวตอนนี้สัญญาณมาเลยครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเราไปกันที่ตัวเกียวโคเทียมเซ็นเตอร์กันเลยครับก็การแข่งขันขี่ม้าครับวันนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมตั้งแต่เบื้องต้นก็คือการแข่งในประเภทบุคคลวันที่2นะครับ
0: บอกแฟนชาวไทยก่อนนะคะวันนี้นำทีมโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะแล้วก็ทีมไทยมีทั้งหมด3คนด้วยกันแล้วก็มีฉันชนกคลาร่าริคเคอร์นะคะรวมทั้งคุณนีนพุทธิสมบัติซึ่งแต่ละท่านก็ทำคะแนนได้ดีเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นประเภททีมค่ะ
1: ใช่ก็
0: ซึ่งก็เสียดายคุณเฉลิมฉานคุณต่อเฉลิมฉานนะคะที่ผิดพลาดทางเทคนิคนะคะ

0: เลยถูกคัดออกโดยอัตโนมัติคะแนนของเราก็เลยค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึง
1: โดนตัดไปค่อนข้างเยอะ
0: โดนตัดไปเยอะเลยค่ะ
1: เพราะว่าคุณเฉลิมชัยทำได้ถึง65เศษนะครับเพราะนั้นตัวตัดมันก็เลยหายไป1คนนะครับก็นักกีฬาคนแรกครับเป็นนักกีฬาจากมาเลเซียนะครับลีเชงนี่ดีอันนี่ครับ
0: วันนี้นี่จะเป็นเพลงที่แต่ละทีมแต่ละประเทศแต่ละนักกีฬาเนี่ยเขาเลือกเพลงกันเองนะวันนี้เมื่อวานนี้จะเป็นเพลงที่เจ้าภาพเลือกนะคะ
1: แล้วก็ระดับการแข่งขันก็จะยากขึ้นมานะครับในประเภทบุคคลเนี่ย
0: วันนี้มีนักกีฬาทั้งหมด41ท่านด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ทั้งหมด44วันนี้ NBT 2HD ก็จะนำภาพบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน48ชนิดกีฬาของการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ในครั้งนี้นะคะและ NBT 2HD ก็ได้นำภาพกีฬาการแข่งขันขี่ม้านะคะซึ่งเป็นประเภทเรสซิ่งนะคะเมื่อวานนี้เป็นประเภททีมส่วนวันนี้เป็นประเภทบุคคลค่ะนักกีฬาสำคัญของไทย3คนก็ได้มาร่วมแข่งขันในวันนี้นะคะมาร่วมเชียร์มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ไอจินาโกย่าด้วยกันนะคะวันนี
1: ้วันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือการแข่งขันจะแบ่งเป็นกรุ๊ปละ9ท่านนะครับแล้วก็จะมีการพักการแข่งขัน15นาทีครับ

0: ็นนักกีฬาจากมาเลเซียอยู่นี่ครับ
1: วันนี้ก็ถือว่าที่สนามโชคดีเช่นกันไม่มีฝนตกนะคะ
0: ตกที่เมืองไทยจะเรียบร้อยแล้ว
1: บ้านเราเลยไม่หยุดเลยนะคะแต่ก็ ที่สำคัญก็คือต้องห่วงใยแฟนชาวไทยที่ร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในการรับชมเรื่องไฟฟ้าถ้าเกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ระวังเรื่องการใช้ไฟฟ้าให้ดีนะคะ
0: ก็ยังดีว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก
1: ็
0: เบาใจลงได้ระดับหนึ่งครับ
1: เข้าใจเรื่องรถติดเรื่องการเดินทางนะคะนี่เป็นนักกีฬาท่านแรกของการแข่งขันประเภทเดสซาร์ประเภทบุคคลนะคะซึ่งนักกีฬาไทยของเรานะคะลำดับที่5ก็คอยติดตามรับชมแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ไปที่นาโกย่านะคะไอจินาโกย่า2026เอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในครั้งนี้ค่ะ
0: ก็อย่างที่เรียนตั้งแต่เมื่อวานคือการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่แข่งขันกันในระดับการแข่งขันเลเวลที่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการแข่งขันกลางปีหรือว่าบิ๊กทัวร์กับสมอลทัวร์หรือว่าพรีเซนต์จอร์ดนะครับซึ่งเนี่ยนักกีฬากำลังโชว์ในส่วนของพรีเซนต์จอร์ดอยู่ในระดับสมอลทัวร์ครับเดี๋ยวดูว่านักกีฬาจากมาเลเซียจะทำได้คะแนนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คล้ายๆกับวันแรกก็คือนักกีฬาจะใช้เวลาเฉลี่ย 5-7 นาทีนะครับ
1: ค่ะสำหรับกติกานะคะบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมารับชมกีฬาประเภทนี้นะคะซึ่งไม่ค่อยได้รับชมกันนักนะคะซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมว่าการแข่งขันกีฬาขี่ม้าปีนี้เราทำได้ดีเพราะว่าเราได้เหรียญทองมาแล้ว1เหรียญเงินมาแล้ว1นะคะในประเภทอีเวนติ้งนะคะก็เป็นความน่าชื่นชมของนักกีฬารวมทั้งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้สนับสนุนต่างๆมากมายนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมเลยรวมทั้งชาวไทยทุกคนก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์สำหรับการแข่งขันเดรสซาจนะคะก็คือเวลาแข่งต่อคนนั้นประมาณ 5-6 นาทีค่ะแล้วก็จะมีเวลาพักม้าในช่วงเปลี่ยนตัวนักกีฬาประมาณ 2-3 นาทีนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่กรรมการทั้ง5ท่านที่อยู่รอบสนามนะคะก็จะเป็นผู้ให้คะแนนนักกีฬาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดทางให้นักกีฬาคนถัดไปลงสู่สนามค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยที่คุณต่อเฉลิมฉานเนี่ยต้องผิดพลาดทางเทคนิคที่บอกเนี่ยก็คือว่าพอหลังจากแข่งเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสภาพนะคะทั้งสภาพม้าทั้งคนด้วยอะไรนะคะแล้วคันนี้เนี่ยมีบาดแผลนิดหน่อยนะคะอาจจะเกิดจากการแข่งขันเองหรือว่าตัวม้าเองเนี่ยก็เลยถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับม้าซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาท่านหนึ่งนะคะหลังจากที่แข่งขันเสร็จนะคะมีเวลาพักถึง 2-3 นาทีก็เปลี่ยนตัวนักกีฬาคนถัดมาเวลารวมต่อคนแต่ละคนก็ใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีต่อท่านนะคะแล้วก็การแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือว่าเดรสซาจนี้นะคะเมื่อวานประเภททีมวันนี้เป็นประเภทบุคคลค่ะซึ่งเมื่อวานเราส่ง4ท่านนะคะจะคัดเลือก3ท่านเพื่อมาแข่งในรอบบุคคลวันนี้ค่ะ
0: จบไปแล้วครับเข้าสู่เซ็นเตอร์ไลน์นะครับลีเชงนีดีอานี่ครับวัย38ปีจากมาเลเซียนะครับจับม้าแซมวัย13ปีเดี๋ยวดูคะแนนนะครับกรรมการ5ท่านก็เหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับจากฟิลิปปินส์จากออสเตรเลียจากอินเดียนิวซีแลนด์แล้วก็ประธานวิทยาศิลป์จากเดนมาร์กครับ
1: นักกีฬาท่านแรกจากมาเลเซียนะคะเลขที่นัมเบอร์ก็คือ228นะคะรอชมผลคะแนนนะคะโอ้ทำคะแนนได้ดีนะคะ
0: 59.768 ครับก็ ็รวม2วันก็เป็น 116.441 นะครับก็ตั้งต้นเป็นคนแรกครับในกลาท่านจัดไปจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับนาตาลีแหล่งกิสเตอร์ครับวัย37ปีครับกับม้าเทสลาม้าเทสลาเป็นสตาเลียนนะครับม้าที่ยังไม่ตอนจะเป็นเพศผู้วัย11ปีสายพันธุ์ดัชแรมบัตนะครับตั้งต้นที่ 80.824 คะแนนครับคะแนนจากรอบแรกนะครับ
1: นักกีฬาคนนี้นี่สังเกตตั้งแต่เมื่อวานถึงแม้ว่าจะได้ม้าที่ไม่ได้ตอนก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าม้าไม่ได้ตอนเนี่ยเขาจะมีความสนความพยศแล้วก็ความบังคับยากแต่ก็จะมีความสดใสอยู่ในบุคลิกของเขาอะนะคะผู้ขี่เองนะคะนักกีฬาเองก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: คือบุคลิกที่ดีครับเป็นคะแนนสำคัญด้วยครับบุคลิกของผู้ขี
1: ่ first impression นะคะ
0: ใช่
1: ก็คืออย่างน้อยกรรมการเห็นหน้านักกีฬาแล้วก็ยังรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจนะคะยังยิ้มได้ค
0: ่ะการเตะสูงครับDon't fade, strings the same way I know you will still love me the same Cause honey, your soul could never grow Old, it's evergreen องค์ประกอบสำคัญก็คือในส่วนของท่าเดินครับการวิ่งเรียบการวิ่งขยโยกนะครับมาก็ต้องแสดงความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับระหว่างการจังหวะรูปต่างๆเนี่ยแล้วก็การยืด

ว่าเราเห็นช่วงท้ายของม้าเกาหลีใต้ที่มีการถอยให้เห็นเนี่ยครับ3ถึง49นะครับ

คะต้องมีบทเพลงประกอบซึ่งรอบประเภททีมเมื่อวานนี้เป็นเพลงที่เจ้าภาพเลือกในขณะที่นักกีฬาทั้งม้าแล้วก็ผู้ขี่นะคะก็จะได้ฟังเพลงไปพร้อมๆกันแต่เป็นเพลงที่เราไม่ได้เลือกเองวันนี้ในรอบบุคคลนั้นนักกีฬาแต่ละประเทศก็เป็นผู้เลือกบทเพลงเพราะว่าเราซ้อมมาแล้วนะคะม้าก็ม้าเราเพลงก็เพลงของเราก็ย่อมมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนนะคะ

ปีนี้ประเทศไทยทำได้ดีเลยนะคะสำหรับกีฬาขี่ม้า NBT THD ก็นำกีฬาประเภทนี้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้รับชมไม่ได้คุ้นชินตานักนะคะมาให้ได้รับชมกัน

0: สำหรับการแข่งขันในส่วนของกลางปีเทศศาสตร์นี่ก็จะได้รับความนิยมแล้วก็นำมาแข่งขันตั้งแต่โอลิมปิกเมื่อปี1912นะครับเทศศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าการฝึกฝนความสัมพันธ์ระหว่างม้ากับคนขี่นะครับหรือว่านักกีฬาครับคะแนนก็จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจาก0ไปถึง10ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ที่เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026มาให้ได้รับชมกันค่ะ
0: ก็นี่ครับกลางปีก็จะแตกต่างจากของทางด้านปีสิงจอร์ดสักนิดหนึ่งตรงที่จะเน้นในเรื่องของท่าเดินวิ่งเหยาะท่าวิ่งควบม้าแบบนี้
1: คร
0: ับ
1: ปีสิงจอร์ดก็จะเหมือนง่ายกว่านิดนึงนะคะกลางปีก็จะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลนะคะ
0: ปีกระดับชิงแชมป์โลก
1: จะยากหน่อย
0: เนี่ยครับแต่เราเห็นนักกีฬาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ทำการเน้นไปที่จังหวะการขยิ่งการควบม้าในการแข่งพรีเซนต์จอร์ดก็จะเห็นไปในลักษณะของการสลับเท้าการทำทะแยงการทำวงกลม8เมตรนะครับแล้วก็การปักเท้าหลังแล้วก็วนรอบตัวเองทำวงกลมนะครับม้าขื่นเล็ก
1: บางทีภาพที่เราได้รับชมนะคะเราก็รู้สึกว่าการแข่งขันมันก็สมูทดีนี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความชำนาญแล้วก็เป็นชั่วโมงบินของกรรมการด้วยนะคะแต่ละท่านเราก็อาจจะมองแตกต่างจากกรรมการอาจจะคะแนนได้ไม่เท่าที่ใจเราอยากจะได้นะคะ
0: ใช่ครับคุณนักกอล์ฟบอกเมื่อวานว่าของเฉลิมฉานเนี่ยโอ้มั่นใจว่าต้องได้แต่70แน่ๆเขาออกมา65ถือว่าพอใจไหมแต่พอใจแต่คิดว่ามันควรจะได้เยอะกว่านั้นแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับก็มีปัญหาเรื่องเทคนิคเล็กน้อยจบไปครับสำหรับนักกีฬาจาก UAE ครับนาตาลีลังคิสเตอร์ครับ
1: การแข่งขันคนแรกหรือว่าคนหลังๆนะคะก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่ต่างกันแข่งคนแรกๆก็จะไม่เห็นเพื่อนนะคะเพื่อนนักกีฬาประเทศอื่นๆก็จะรู้สึกไม่กดดันหนึ่งแต่ก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่ะเพราะว่าม้าของเราเนี่ยก็เหมือนคนคนหนึ่งนะคะอารมณ์ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สถานการณ์แต่ละวันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมนะคะ
0: นาตาลีได้คะแนนในรอบที่2มา 61.824 นะครับเมื่อรวม2รอบเป็น 122.648 ขึ้นมานำเป็นอันดับ1ชั่วคราวครับ

0: รอบนี้เอา15คนนะครับเข้าไปสู่รอบไฟนอลในวันพรุ่งนี้ครับในกระดาษท่านตัดไฟครับจากฟิลิปปินส์ครับมารีเลวิเต้วัย53ปีกับม้าลาคอสนะครับ
1: ฝนอาจจะหอบมาจากไอจินาโกย่านะคะมาตกที่บ้านเราเมืองไทยนะคะก็เป็นห่วงใยค่ะฝากความห่วงใยถึงแฟนๆชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้นักกีฬาที่โน่นนะคะขอให้ดูการถ่ายทอดสดด้วยความระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าในบางพื้นที่ที่น้ำท่วมด้วยนะคะ

0: นักกีฬาจากฟิลิปปินส์คนนี้นอกจากแข่งขันในประเภทแอสซาดแล้วนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการแข่งขันในประเภทโชว์จัมปิ้งนะครับ
1: โชว์จัมปิ้งนี่เราไม่ได้ส่ง
0: ใช่เพราะว่านักกีฬาเรามีปัญหาน้องปีอัดมีปัญหาขับม้าม้าเจ้าตัวมีการบาดเจ็บนะครับเมื่อครั้งที่แล้วได้อันดับ4ลุ้นสนุกมากครับ
1: คือโชว์จัมปิ้งยังดูง่ายนะคะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ต้องรู้กติกามากก็ยังดูได้คือรู้กันไปเลย
0: เตะ
1: ปุ๊บอุปกรณ์หล่นก็คือโดนตัดคะแนนจะมีคะแนนอยู่เท่ากันเมื่ออุปกรณ์หล่นก็โดนตัด 0.4
0: ครับ
1: แล้วก็เอาเวลารวมมาบวกกันอีกทีนึงนะคะ
0: ใช่
1: มันก็จะดูไม่ยากนักนะคะเดรสซาจนี่ก็จะดูยากนิดนึงแต่ว่าพอดูนานๆเข้าเมื่อวานเราก็ได้ดูกันเกือบทั้งวันนะเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงได้รับชมกันเกือบทั้งวันสำหรับชาวไทยที่ส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยที่นู่นนะคะต้องขอบคุณสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะรวมทั้งทีมนักกีฬาทีมผู้สนับสนุนที่ทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะนักกีฬาเองเนี่ยสำคัญเลยต้องมีวินัย
0: ใช
1: ่นะคะกว่าจะได้มาถึงวันนี้ไม่ว่าใครเลยนะคะนักกีฬาที่เกิดความผิดพลาดแบบไม่ได้อย่างใจเรา
0: ใช
1: ่เพราะว่าทุกคนทำเต็มที่ค่ะเรามีแต่ต้องส่งกำลังใจให้นักกีฬาของเรานะคะ
0: นาตาลีนี่เป็นอดีตเจ้าของรางวัลนักกีฬาขี่ม้ายอดเยี่ยมแห่งปีนะครับหรือว่า Rider of the Year ของสมาคมนักข่าวกีฬาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ครับเมื่อปี1992ถึง2005นี่โอ้โหได้หลายปีทีเดียวครับเริ่มต้นการเล่นม้าหรือว่าขี่ม้านี่จากโชว์จัมปิ้งนะครับหรือว่ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางตั้งแต่อายุ10ปีครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินนะครับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมในประเภททีมแต่ว่าได้ครั้งสุดท้ายที่ปูซานปี2002นะครับที่เกาหลีใต้ล่าสุดลงแข่งขันในระดับนานาชาติก็คือปี2011ที่จาการ์ตาปาเลมบังอินโดนีเซียครับได้ข้อเหรียญทองในประเภทโชว์จัมปิ้งบุคคลแล้วก็ทีมเหรียญเงินประเภทโชว์จัมปิ้งทั้งบุคคลและทีมนะไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อปี2000ก็ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับแล้วก็จบอันดับ6ตั้งแต่ครั้งแรกที่ร่วมกันแข่งขันเลยนะครับสำหรับนาตาลีเลวิสมารีเลวิสเต้ครับเพื่อนๆก็จะเรียกโทนี่ครับม้าของมารีนี่เป็นม้าสายพันธุ์ฮันโนเวอร์เรียนนะครับของเยอรมันลักษณะก็เป็นม้ากลุ่มสีแดงแบบนี้ครับเมื่อวานนักกรบอกว่าม้าที่ดีของเดซ่าคือม้าสีดำ
1: ใช่
0: เพราะว่าจะเด่นจะดูหล่อดูสง่า
1: หล่อนะคะเพราะว่าเสื้อนักกีฬาใส่เสื้อดำตัดด้วยกางเกงขาวรวมทั้งม้าตัวสีดำด้วยก็จะ
0: ยิ่งพอโดนแสงมันจะสวยมากด
1: ู
0: สง
1: ่
0: าดูมีเสน่ห
1: ์ครึ้มครึ้มหล่อหล่อนะคะ
0: ที่สำคัญถ้ายิ่งนักกีฬาสูงเนี่ยจะมีความได้เปรียบในกีฬาที่ตัวเล็กหน่อยเพราะว่าจะมันโอบกับตัวม้าเลยแต่ทำได้ความรู้สึกความสัมผัสกับม้ามันจะรู้สึกดีกว่าเนี่ยเขาจะเรียนว่าในเรื่องของการเดินการย่องกันพยายามไปข้างหน้าแบบนี้ก็จะมีท่าบังคับอย่างการถอยหลังทำวงกลมครับ

สำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือว่าเดรสซาจนะคะเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่นั้นจะต้องละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้เข้าใจในการทรงตัวการก้าวย่างที่เห็นนะคะได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่แล้วก็ม้าที่เขาบอกว่ามันต้องรวมเป็นหนึ่งค่ะกีฬาประเภทนี้ก็คือม้าและคนต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะถึงจะทำออกมาได้ขนาดนี้โจทย์ได้มาตั้ง26ข้อนะคะพรีเซนต์จอร์จ26ข้อแค่นักกีฬาต้องจำก็ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีวินัยสูงจริงๆในการที่จะจำข้อสอบในการที่จะฝึกซ้อมฝึกซ้อมนะคะแล้วก็พาม้าคู่ใจของเราให้ปฏิบัติตามที่เราฝึกด้วยนะคะ

0: มแล้วครับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์นะครับมารีเลเวเต้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของมาพรีเซนต์จอร์ดนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าสมอลทัวร์
1: เรียกว่านักกีฬากับม้าโตมาด้วยกันเลยนะคะ
0: ใช่
1: แข่งมาตั้งแต่อายุน้อย
0: ก็คะแนนล่าสุดขึ้นมาคะแนนรวมขึ้นมาเดี๋ยวดูทั้งครับว่าคะแนนวันนี้ได้เท่าไหร่คะแนนรวมล่าสุดนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูจากการแสดงเนี่ยครับหกสิบสองจุดห้าห้าเก้าครับก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งชั่วคราวก่อนนะครับ123.824คะแนนครับไก่เข้าไปเรื่อยๆแล้วครับคุณภรรยาครับสำหรับคนสำคัญของเราครับในกีฬาคนที่4ครับในกลุ่มที่1ครับอามัดอานัสชาบักลี่นะครับนี่ตระกูลแข่งม้าครับ45ปีครับกับม้าฮอกอาย
1: อายุนักกีฬานะคะคือ45ปีกีฬาเรซาร์ชนะคะเป็นประเภทแทบจะเป็นประเภทเดียวเลยนะที่มีนักกีฬาอายุเยอะยังสามารถที่จะแข่งได
0: ้
1: ก็สามารถคอนโทรลม้าได้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในกีฬาประเภทนี้ค่ะ
0: ที่สำคัญไม่มีการแบ่งแยกระหว่างชายหญิงแข่งรวมกันครับม้าที่ใช้เป็นม้าฮอกอายวัย14ปีนะครับม้าเพศผู้

0: ำหรับความสำเร็จของทางด้านอามัสอักตานชาบักลี่นะครับก็ร่วมกันแข่งขันเวอร์ลินเกมเมื่อปี2018ที่นอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาครับเป็นนักกีฬาขี่ม้าคนแรกของซาอุดิอาระเบียลงแข่งขันพาราลิมปิกด้วยนะครับน่าสนใจครับเดี๋ยวมีอันดับโลกในพาราลิมปิกของเดซาร์ดด้วยนะครับอันดับที่138ของโลกครับ
1: อันดับดีทีเดียวนะคะ
0: ใช่การแข่งขันพาราลิมปิกที่โตเกียวล่าสุดจบอันดับที่10ในประเภทบุคคลฟรีสไตล์นะครับลูกพี่ลูกน้องอย่างอับดุลลาอัลชาบัลลี่นี่ก็คว้าเหรียญทองแดงประเทศโชว์จัมปิ้งในโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนนะครับก็ถืออย่างที่เรียนว่าเป็นครอบครัวของนักกีฬาขี่ม้าครับ

0: คองไปด้วยท่าทางที่แม่นยำ
1: นี่จะเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านก่อสร้างนะครับของซาอุดิอาระเบียครับนี่สังเกตดูไม่ออกเลยว่าเป็นนักกีฬาที่มีคาร์ดในการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับพาราลิมปิกด้วยนะครับก็คือสังเกตตั้งแต่วันที่คอลิฟายวันแรกเมื่อวานว่าดูบุคลิกดูลักษณะการนั่งของม้าก็อาจจะดูไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นนี้ครับแต่ทำออกมาได้ดีมากครับ
0: เมื่อวานก็คะแนนค่อนข้างดีนะคะ

0: ท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆนะคะวันนี้ถ้าใครเพิ่ง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะวันนี้นะคะเป็นอันดับที่5นะคะของการแข่งขันในประเภทบุคคลนะคะซึ่งพระองค์ท่านมีพระกรณียกิจแล้วก็ความสนพระทัยนะคะในหลายๆด้านนะคะนอกจากด้านกีฬาแล้วด้านแฟชั่นไปญี่ปุ่นคราวนี้ก็นำชุดไทยพระราชนิยมนะคะที่เผยแพร่ไปต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะไปโชว์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีการทรงออกแบบชุดพิธีการให้กับทัพนักกีฬาไทยทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาสำคัญอย่างเอเชียนเกมในคราวนี้ด้วยนะคะ
1: กลับมาบูรวัตรวัย15ปีนะครับ
0: ชาวต่างชาติรู้จักดีในนามเจ้าหญิงแห่งเมืองไทย

ซึ่งผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุสซาฟฮอฟนะคะจากสาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนค่ะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมเหมือนนักกีฬาไทยทุกคนนะคะ

องค์ท่านทรงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโค้ชชาวเยอรมนีเองนะคะก็เที่ยวกรำในการฝึกฝนฝึกซ้อมนะคะเพื่อสร้างความสมดุลแล้วก็ความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์ของมาตร

แข่งขันประเภทบุคคลนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาตัวแทนนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย1ใน3ท่านนะคะที่ได้เข้ามาในรอบบุคคลวันนี้

ด้วยความดูสบายสบายนุ่มนวลนะคะในการต่อท่าแต่ละท่าขาที่ชัดเจนนะคะเวลายกเหมือนม้าลอยนะคะซึ่งช่างภาพเข่ากีฬาก็ชอบเก็บภาพนี้

0: บลงไปแล้วครับ
1: สวยงามค่ะทัพนักกีฬาที่ทัพนักกองเชียร์ไทยนะคะ
0: ใช่ครับเป็นประธานโอลิมปิกของประเทศไทยครับพี่มนศิวิกรนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
1: ด้วยรอยยิ้มนะคะพระองค์ท่านค่อนข้างพอใจก
0: ับ
1: การแข่งขันในวันนี้นะคะดูจังหวะที่ระหว่างการแข่งขัน
0: ดูไฮไลท์สวยๆครั้งครับมาลุ้นคะแนนกันครับต้อมธนาชัยประสิทธิ์นะครับนะครับอย่างที่คุณอริยาบอกมีเสื้อที่ส่งออกแบบด้วยครับออกมาที่ 60.971 นะครับคะแนนรวมเป็น 121.236 ขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับของคะแนนรวมครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับนักกีฬาท่านถัดไปนะครับเป็นนักกีฬาจากบาเรนครับอานิซาเอามัมมุสวัย23ปีครับม้าที่ใช้แข่งขันเป็นม้าซามิราโอวัย11ปีเพศเมียนะครับสายพันธุ์โอเดนบวกครับ
1: เรายังอยู่กันในกลุ่มแรกของการแข่งขันประเภทบุคคลนะคะการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือว่าเดรสซาจนะคะกลุ่มแรกมี9ท่านด้วยกันค่ะวันนี้นักกีฬาทั้งหมด41ท่านค่ะมาร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะนักกีฬาขี่ม้าไทยยังเหลืออีก2ท่านนะคะวันนี้ที่จะทำการแข่งขันในประเภทบุคคลทั้งฉันชนกคลาร่าริคเคอร์นะคะจับม้ากับม้าวินเซนต์186แล้วก็คุณนีนพุทธิสมบัติหรือว่าน้องกอบัวนะคะในชื่อม้าร็อกแบบแทงโก้นะคะ
0: สำหรับอานิซาปัจจุบันเป็นอันดับที่58ของโลกในการแข่งขันกีฬาศิลปะประคับม้านะครับถือว่าอันดับโลกสูงทีเดียวครับ

็เป็นหนึ่งนักกีฬานะครับที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียแชมเปี้ยนชิพที่จัดขึ้นที่พัทยาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วครับ

0: perfect imperfections. Give your
1: แข่งขันประเภทเดรสซาจนะคะเมื่อแต่เนื่องจากมีนักกีฬามากก็เลยต้องมีการจัดกลุ่มนักกีฬาเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ9คนค่ะกลุ่มสุดท้ายก็จะอาจจะคนไม่ถึง9นะคะวันนี้41ท่านด้วยกันสำหรับนักกีฬาประเภทบุคคลวันนี้ค่ะเมื่อเสร็จแต่ละกลุ่มก็จะมีการพักนะคะประมาณ15นาทีซึ่งในช่วงนั้นเราก็จะนำภาพบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆนะคะมาให้ท่านชมได้รับชมเพื่อร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะ
2: เนี่ยครับอย่างที่เรียนครับการแข่งขันในวันที่2นักกีฬาก็จะเน้นในเรื่องของท่าทางบททดสอบซึ่งความซับซ้อนจะมีมากขึ้นกว่าวันแรกนะครับโดยเฉพาะการวิ่งการเปลี่ยนจังหวะการควบเป็นหยุดแล้วก็การเดินแล้วเป็นการเปลี่ยนเป็นวิ่งควบแบบนี้ครับเราจะเห็นมีการหมุนบนสะโพกตัวเองครับของม้าการควบส่วนทางแบบการเดินถอยหลังเนี่ยครับการหมุนสะ

0: ช่วงนี้คนไทยก็จะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันในหลายๆประเภทนะคะเมื่อวานเห็นเพื่อนดูกีฬาก็ลุ้นจนเราก็กลัวนะคะอายุมากแล้วนี่ก็กลัวจะช็อกไป
1: เมื่อวานเราลุ้นเหรียญทอง100เมตรจากภูมิพลบุษรเทพบิวของเราซึ่งเมื่อวานคว้าเหรียญทอง100เมตรชายนะครับ
0: ทำได้ดี
1: ใหม่ 9.90
0: นะสุดยอดไปเลยนะ
1: นะครับนักกีฬาจากบาเรนครับอานิซาอัลมามูส23ปีครับรอดูคะแนนครับขึ้นมาที่ 63.118 นะครับคะแนนรวมขึ้นมาเป็น 123.82 ขออภัยครับ รอการรวมคะแนนแป๊บนึงนะครับ

0: in Pattaya, Thailand. This is going to be a first Asian Games for this.
1: Anissa Almamous ครับขึ้นมาเป็น 123.794 นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับนักกีฬาท่านที่7นะครับจากชนิดไทเปครับเฉินอิชูนี่ครับนักกีฬาวัย53ปีนะครับ
2: เห็นไหมคะเป็นกีฬาประเภทเดียวนะที่นักกีฬาเนี่ยอายุมากแล้วก็ยังสามารถทำการแข่งขันได้นะคะ
1: และทำได้ดีด้วยครับ
2: เนื่องจากประสบการณ์สูง
1: ม้าที่ใช้เป็นม้า Gus W Rally Bird นะครับวัย15ปีเพศผู้ครับสายพันธุ์เรดฟาเลียนนะครับ

0: ราดูยิมนาสติกนะคะท่านผู้ชมก็ดูไปเพลินๆแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยมีเพลงคอเบาๆเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ผู้ชมรอบสนามนะคะต้องเงียบกริบเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ายรูปด้วยกล้องก็ต้องไม่มีแฟลชจริงๆแล้วห้ามถ่ายเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: เพื่อให้เกียรติกับนักกีฬาแล้วก็เป็นกำลังใจแบบเงียบๆค่ะขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทำให้เราได้รับชมภาพบรรยากาศของนักกีฬาไทยในกีฬาทุกๆประเภทนะคะในเอเชียนเกมแล้วก็เราก็ได้ร่วมส่งกำลังใจ

พิงยองที่จุด F นะครับจะได้ไลค์ครับHad to get her number. It's gonna be like.

0: บแล้วครับสำหรับนักกีฬาจากไชนีสไทเปนะครับเฉินยี่ชู
1: เสียงปรบมือล้นหลามนะคะนักกีฬาเองก็ดูจากสีหน้าแล้วพอใจนะคะพอใจกับการแข่งขันวันนี้นะคะนี่ก็เป็นการแข่งขันที่หลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วจบการแข่งขันแล้วก็คือให้กำลังใจนักกีฬากันได้
0: ขึ้นมาที่ 62.265 นะครับคะแนนรวมเป็น126นะครับขึ้นไปเป็นอันดับ1เลยครับ 126.412 นะครับ
1: เรายังมีนักกีฬาไทยอีก2ท่านนะคะคุณคลาร่าเป็นลำดับที่17ของการแข่งขันในวันนี้ในกลุ่มที่2กลุ่มถัดไปนะคะแล้วก็น้องนีนน้องกอบัวนั้นลำดับที่35ค่ะอยู่ในกลุ่มที่4วันนี้ค่ะก็มารอเชียร์รอชมนะคะซึ่ง NVT 2SD ทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ร่วมลุ้นประเภทกีฬาขี่ม้าเรสซาชในวันนี้ประเภทบุคคลนะคะไปด้วยกันค่ะ
0: หนึ่งนักกีฬาจากไชนีสไทเปนะครับหวังวิชิน
1: นักกีฬาท่านนี้ก็ดูมีประสบการณ์สูงเหมือนกันนะคะ
0: อายุ56ปีนะครับกับม้าเซนนินอายุ19ปีครับนี่เป็นสกอร์เริ่มต้นสตาร์ทในรอบแรกที่ 62.882 สตาร์ทมาสูงเลยครับม้าที่แข่งขันนี่เป็นม้าที่ยังไม่ได้ตอนนะครับอีกหนึ่งม้าขับไป19ปีสายพันธุ์ดัสวอมบ
1: ์ไม่ได้ตอนก็จะสดใสนะคะบุคลิกเขาสดใสแต่ว่าอาจจะบังคับ
0: ยาก
1: นิดนึงนะคะสำหรับการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือว่าเดรสซาจนะคะมีกรรมการ5ท่านในการตัดสินซึ่งอยู่รอบๆสนามนะคะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คะแนนตามมาตรฐานสากลของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ค่ะ5ท่านแล้วก็จะนำคะแนนมาเฉลี่ยกันซึ่งแต่ละประเทศนะคะแต่ละประเทศนะคะทำคะแนนได้ดี
0: ผู้ตัดสินกรรมการ5ท่านอย่างที่คุณอรยาเรียนก็มีประธานผู้ตัดสินเป็นฮันคริสเตียนมาเซเซ่นนะครับจากเดนมาร์กครับผู้ตัดสิน

ตำแหน่ง B เขาเป็นพระเอกซูนิลชิปดาฟจากอินเดียนะครับตำแหน่ง E เป็นลาบาวิกตอริโอครับ C เป็นทางด้านของริกกี้แมคกินเลนจากออสเตรเลียนะครับและ M จากนิวซีแลนด์ครับฮาวเลนฮิวดี

0: ักกีฬากับม้านะคะมีโจทย์ทั้งหมด26ข้อนะคะในพรีเซนต์จอร์จนะคะ26ข้อ26ท่าที่จะทำการโชว์แล้วก็ทำการแข่งขันให้ทุกท่านได้รับชมกันสำหรับการให้คะแนนนั้นนะคะคะแนนต่อท่าตามที่สนามกำหนดก็จะเต็ม10คะแนนค่ะสำหรับการตัดคะแนนอันนี้คือเราต้องรักษาไว้ไม่ให้โดนตัดคะแนนนะคะการตัดคะแนนในความผิดพลาดนั้นหากทำผิดนะคะผิดครั้งที่1หัก2คะแนนผิดครั้งที่2หัก4คะแนนผิดครั้งที่3ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาที่ถูกตัดสิทธิ์จากการทำผิดนะคะเนื่องจากว่าฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้นนะคะในแต่ละชั้นแต่ละประเทศซึ่งก็มีดีกรีกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะ
1: ก็จะมีนักกีฬาจากจีนเมื่อวานที่ม้ามีปัญหา
0: ค่ะ
1: ม้ามีปัญหาก็เลยจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันครับเหมือนม้ามีอาการบาดเจ็บนะครับผู้ตัดสินก็ต้องถอยออกจากการแข่งขัน
0: ซึ่งทาง FEI นะคะก็ให้ความสำคัญกับม้านะคะไม่เห็นว่าเขาเป็นอุปกรณ์เห็นเขาเป็นนักกีฬาท่านหนึ่งอย่างคุณต่อเสียดายมากเมื่อวานนี้นะคะทำมาได้ดีแต่ว่าเนื่องจากว่ามาอาจจะมีรอยนิดหน่อยรอยขีดข่วนอย่างนี้นะคะพอหลังจากที่ออกจากการแข่งขันก็คือจะต้องไปตรวจร่างกายทั้งนักกีฬาทั้งม้าคู่ใจเกิดริ้วรอยนิดหน่อยก็คือผิดกฎของสหพันธ์นะคะ
1: ไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่นะครับมีรอยมีเลือดขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดร่วมกันของคู่นักกีฬาเลยครับสับเท้ามาทางซ้ายครับทางขวาอีกครั้งหนึ่ง

0: จบจากวันนี้แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ในรอบไฟนอลก็จะเป็นการแข่งแบบคีสไตล์นะครับเราจะมีท่าประยุกต์แล้วก็เทคนิคมาแข่งขันมากขึ้นมาโชว์มากขึ้นนะครับวันนี้อยู่ในกฎของอินเตอร์มีเดียเราจะยากขึ้นมาจากพิเซนจอร์ดเป็นระดับกลางนะครับแต่วันนี้มีหนึ่งคนที่จะแข่งระดับสูงในระดับกลางปีครับคือนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับ
1: เมื่อวานนี้ที่แข่งเป็นคนสุดท้ายอายุน้อยแต่ตัวโตมากนะคะ
0: เราแสดงได้ดีมากครับ
1: ก็เก่งมาก

0: าตำแหน่งเอ็กซ์ครับ
1: กีฬาอายุ56ปีนี่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าทำได้ดีนะคะดูแล้วนักกีฬาเองก็พอใจนะคะ
0: ก็ดูคะแนนครับของพี่ฟินหกสิบสามจุดสองสามห้าครับก็ถ้าเป็นแบบนี้คะแนนรวมน่าจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับ
1: โอ้คะแนนดีมากนะคะ
0: หนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดสี่หนึ่งสองครับแซงเพื่อนร่วมชาติคือเป็นอันดับหนึ่งนะครับนักกีฬาคนสุดท้ายในกลุ่มแรกครับนักกีฬาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับโมฮัมหมัดอัลเซอร์เกาวัย37ปีครับนี่ครับที่บอกว่ามาเดสซาดมาที่ดีก็จะใช้มาสีดำๆแบบนี้ครับ
1: เขาจะหล่อนะคะดูหล่อดูเข้มดูหล
0: ่อจะมาจากโซนตอนกลางเนี่ยม้าใหญ่ม้าแบบกล้ามเนื้อสวยมากครับ
1: พวกนี้เขาเกิดมากับม้าเลยนะคะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นก็ได้ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ได้เรียกว่าเข้าสู่ระดับอินเตอร์
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าเราจะไม่มีปัจจัยในการเอื้ออำนวยเรื่องของพื้นที
0: ่
1: หรือไม่คุ้นเคยกับม้านะคะไม่คุ้นเคยกับกีฬาประเภทนี้ก็ตามแต่ว่าคนไทยก็ทำได้ดีมากๆนะคะ
0: คือเพราะที่สำคัญอย่างคุณอริยาบอกคือม้าจะขี่ม้านี่ต้องกระเป๋าหนักครับม้าตัวหนึ่งนี่บ้านหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งแล้วคนหนึ่งส่วนใหญ่คนที่เล่นม้าเนี่ยไม่มีตัวเดียวอยู่แล้ว
1: ต้องมีตัวสำรองนะคะเพราะว่าจะไปใช้งานเขาหนักๆก็ไม่ได้ต้องมีการพักให้เขาได้พักนะคะแต่นักกีฬาเองก็ต้องซ้อมนะคะ
0: ใช่คือจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็มีกฎของFBI ที่ม้าเนี่ยต้องทำการหยุดพักเพื่อเขารีคาวอรี่ร่างกายได้รักษาการบาดเจ็บได้ผ่อนคลายความเครียดจากการแข่งขันนี่ทำวงกลมครับทางกลมทางขวาทางซ้ายครับแล้วก็ทะแยงมุมนี่ครับก็ระดับกลางในการแข่งขันประเภทนี้ก็อย่างที่เรียนว่าเน้นในเรื่องของถอยครับในตำแหน่ง Cแล้วก็กลับ
1: ม้าตัวใหญ่มากนะคะเพราะว่าดูจากนักกีฬาขายาวขนาดนี้นะคะแสดงว่าสูงแต่ม้าก็สูงมากเหมือนกันนะคะเราเห็นในภาพเหมือนม้าตัวเล็กๆนะคะฉันไปยืนมาแล้วข้างๆม้าสูงไม่เท่าม้าสูงไม่เท่าม้านะคะคือตัวใหญ่มากบอกว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องเซฟตี้อย่างดีนะคะเพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เหมือนเราอยู่ในที่สูงแล้วตกลงมามันก็แรงค่ะ
0: ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันการแข่งขันศิลปะบังคับม้าในวันที่2ประเภทบุคคลนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีอากุย่านากุย่า2026นะครับกำลังชมสดๆผ่านทางช่องทางของ NBT2SD ครับวันนี้เราอยู่ยาวๆกับการแข่งขันศิลปะบังคับม้าวันที่2นะครับ

0: จะดูว่าในวันสุดท้ายในรอบไฟนอลซึ่งเป็นการแข่งขันแบบฟรีสไตล์จะมีนักกีฬาของประเทศไทยสามารถหลุดเข้าไปครบโควต้า2ท่านหรือเปล่านะครับ
1: หมายถึงต้องดูคะแนนรวม
0: ใช
1: ่ของวันนี้ก่อนนะคะ
0: เพื่อลุ้นจากอันดับ15 คนแล้วก็ถ้าเราติด
1: ทั้ง 3 คน
0: อยู่ใน15คนก็ต้องเอาแค่2คนที่ดีที่สุดเพราะว่ารอบไฟนอลจะให้โควต้าแค่ชาติละ2ท่านเท่านั้น
1: เมื่อวานประเภททีมมี4ท่านนะคะก็จะเลือกคนที
0: ่แน่น
1: น้อยส
0: ุ
1: ดออกไปก่อนก็วันนี้แต่ละประเทศก็จะแต่ละทีมก็จะคัดมาเหลือ3นะคะแล้วก็ไฟนอลพรุ่งนี้เหลือ2
0: ใช
1: ่ประเทศก็จะเหลือ2
0: พรุ่งนี้ก็จะยากขึ้นเพราะว่านักกีฬาได้โชว์ศักยภาพมากขึ้นมีเป็นเขาเรียกว่าแข่งขันแบบฟรีสไตล์แต่ก็จะมีกติกาบังคับอยู่

0: คัญที่สุดวันพรุ่งนี้ก็คือฟรีสไตล์มิวสิกก็คือความสำคัญมากๆคือมีการตัดต่อมีการตกแต่งเพลงที่ตัวเองถนัดจริงๆเพราะว่าผมเป็นวันไฮไลท์คล้ายๆกับวันแรกที่คนสุดท้ายจะเป็นไฮไลท์สำคัญของทีม
1: ใช่ค่ะสังเกตว่าคนท้ายๆนะคะจะเป็น
0: พวกทีเด็ด
1: ทีเด็ดที่แต่ละทีมนะคะเก็บไว้ปิดท้ายมาโชว์เพราะดูแล้วหลังๆเนี่ยทีม
0: โอ้พอยสูงมากคร
1: ับ ใช่คะแนนสูงมากนะคะ
0: มี70เศษๆนะครับทางที่ช่วงท้ายในตัวแปรเรื่องสภาพอากาศเนี่ยเอาเรื่องทีเดียว
1: ร้อนมากเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายของการแข่งขันเมื่อวานนี้เราก็นึกว่านักกีฬาคนท้ายๆจะเสียเปรียบแต่กลับทำคะแนนได้ดีทีเดียวค่ะ
0: เพราะอย่างที่คุณอรยาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยชั่วโมงบินแล้วก็ประสบการณ์การแข่งขันเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นการควบคุมม้าเนี่ยคือใครควบคุมได้ดีกว่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นผลงานมันจะออกมาดีดีมาก
1: โดนตัดแต้มน้อยที่สุดนั่นแหละนะคะก็จะได้คะแนนดีไปด้วย
0: ครับเนี่ยครับจังหวะที่สวยๆเลยครับจังหวะนี้ครับการก้าวกระโดดเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะมาย่องอีกครั้งครับ
1: สีดำนี่หล่อจริงนะคะคือในสนามนี่เสื้อของนักกีฬาแล้วก็สีของตัวม้ารวมทั้งสีเบาะนะคะแล้วก็กางเกงมันก็ดูครึ่ง

0: เดี๋ยวรอคะแนนนะครับจบคนนี้คือคนสุดท้ายของกรุ๊ปแรกครับนักกีฬาจาก UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นมาที่ 63.470 คะแนนรวม 127.235 ครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ของนักกีฬาชุดแรกครับก็เดี๋ยวเราตรงนี้คุณอารยาเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วค่อยกลับติดตามการแข่งขันในกรุ๊ปที่2กับการแข่งขันศิลปะปัคมะวันที่2ของประเภทบุคคลครับ
1: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
2: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ

0: NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
2: งานเอ็นที่บ้านอ่ะโบอย่างชอบเอ็นจอยกับเกมลื่นๆเอ็นหลังนั่งเรียนออนไลน์ไม่มีกระตุกเอ็นยองฮาซิโอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขั้นสุดเอ็นออฟเดอะเดย์ประชุมอยู่บ้านโบใช้เอ็นทีบอร์ดแลนด์เน็ตบ้านแรงครบจบในแพ็คเดียวเอ็นทีเชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่พร้อมพาเราพุ่งทะยานไปด้วยกัน

0: กลับมาช่วงนี้เราไปกันที่สกายฮอลล์โตโยต้านะครับไปชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในประเภทเดี่ยวหญิงครับเดินทางสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับอรวรรณพรนังครับนักเทเบิลเทนนิสสาวไทยครับเจอหนักหน่อยครับวันนี้เจอกับทางด้านของแชมป์เก่าสุนิชานะครับปัจจุบันเป็นมือ2ของโลกนะครับส่วนอรนังของเราเนี่ยมือ68ของโลกครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ที่เชื่อมโยงสัญญาณในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ให้เรานะคะ
0: ครับก็ผู้ชนะคู่นี้จะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครับไปลุ้นเหรียญรางวัลกันต่อนะครับก็ตามสายนี่จะเจอในกีฬาจากเกาหลีใต้กับสิงคโปร์นะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราเหนื่อยนะครับเจอตัวเต็งจากจีนครับโอ้เกมแรกตามอยู่5ต่อ10ครับพาวันพยายามจะกระแทกกลับไปครับหลุดโต๊ะไปครับอรวรรณเกมแรกครับเป็นทางอินชานะครับเอาชนะไปได้ก่อน11ต่อ5ครับนี่ครับเกมแรกครับรอบที่3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายครับซุนหญิงชานี่ปัจจุบันอายุ25ปีนี่ครับเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2สมัยติดต่อกันครับทั้งปารีสแล้วก็ลอนดอนเนี่ยขออภัยครับปารีสและโตเกียวครับ2020马相思爱心ครั้งที่แล้วนอกจากได้เหรียญทองประเภทเดี่ยวแล้วนะครับยังได้เหรียญทองในประเภททีมด้วยนะครับที่หางโจวส่วนอรวรรณพรนังสาวอุบลราชธานีวัย29นี่เป็นทีมเหรียญทองแดงจากครั้งที่แล้วที่หางโจวนะครับทีนี้ก็พลาดไปครับกับการป้องกันอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับเจออินเดียอินเดียในมือสูงๆทั้งนั้นครับดูเกมที่2ครับเสิร์ฟไปนะครับซุนิชาโอ้สวยครับอรวรรณและแผ่นพอดคอร์ดพอดโต๊ะไปนะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมาไม่ดีครับ1ต่อ0ในเกมที่2เสิร์ฟที่2ของยุนจุนชาโอ้เปิดนี้สวยครับจังหวะโฟร์แฮนด์โฟร์ทูมาครับลงท้ายโต๊ะเลยครับ2ต่อ0ครับเบรกเก็บเสิร์ฟเขาได้ทั้ง2คะแนนเขาพลาดอีกแล้วครับกระแทกไปโฟร์แฮนด์ไปติดตะข่ายครับติดเน็ต3ต่อ0เสิร์ฟที่2ครับอรวรรณโอ้เราบุกก่อนแล้วบุกดีด้วยครับอรวรรณ4ต่อ0ครับรักษาเกมเสิร์ฟตัวเองได้นะครับ
1: ต้องตาไวมาก
0: ใช่ครับ
1: มือไวตาไวด้วย
0: สิงชาครับตามอยู่4ต่อ0ต่อ4นี่ครับโอ้เขาเสิร์ฟลึกแน่นะครับ พยายามจะแบ็คแฮนด์กลับมาครับสั้นไปนิดนึงหนึ่งต่อสี่ซูนิชางอ้าวได้ครับเขาตีโฟร์แฮนด์หลุดโต๊ะไปครับต่อหนึ่งครับโอ้โหดีมากได้ยังสู้อยู่โอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับอรวรรณเหนื่อยทั้งคู่ครับ2ต่อ5ครับเขาเบรกเราได้1ดูเกมเสิร์ฟของอรวรรณครับไปเองครับได้มาเป็น3ต่อ5นะครับซูนิชาอู้นิดเดียวนิดเดียวครับอรวรรณสปีดเขาเริ่มเร็วขึ้นครับต้องหยุดเขานะครับเขาขยับขึ้นมาเป็น4ต่อ5ครับใจเย็นๆครับช้าๆครับอรวรรณโอ้โหเขาบุกพยายามจะเอากลับมาหลุดโต๊ะไปครับ5เท่ากันดีครับเรามีโชคครับโอ้ไปสะกิดเน็ตนิดนึงครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับปรวันหกต่อห้าโอ้ตัดลูกนี้มาสวยครับนิดเดียวครับโอ้เปิดโต๊ะได้แล้วครับ6เท่ากันสุนิชาครับอันสุนิชาครับโอ้โหดีนะรุ่นเขาดีครับ7ต่อ6สุนิชาครับเซตที่2เราคืนมาได้เหมือนกันครับเบรกก็ได้เท่ากันครับขอเปลี่ยนลูกโอ้ดีนะไม่โดนครับแหมแรงไปนิดนึงครับอรวรรณที่2โอ้ดีครับดีพอเปิดโต๊ะแล้วทำได้ครับดึงเขาไปทางซ้ายครับแล้วโต๊ะขวาของทางซูนิชาเนี่ยเปิดแล้วครับอรวรรณโจมตีเลยครับแต่เท่ากันดูเกมเสิร์ฟของ สุนิชาบ้างครับนิดเดียวพยายามกระแทกโฟร์แฮนด์ไวหน่อยครับแต่ว่าลูกมันลอยครับไม่ลงโต๊ะครับ9ต่อ8โอ้โหเอาสั้นสั้นมาเขาบุกเลยครับเกมพอยต์ของสุนิชานะครับโอ้โหเขาตีกับชิดตัวครับเกมที่2ก็ยังเป็นสุนิชาครับแชมป์เก่าชนะไป11ต่อ8ขึ้นนำ2ต่อ0นะครับโอ้งานยากซะแล้วครับอรวรรณครับเจอมือ2ของโลกครับครับกลับมาเล่นเกมที่3ครับอรวรร
2: ณ
0: 1เจ้ากันครับเป็นจังหวะที่มันมีโชคนิดนึงครับของอรวรรณโอ้ดีครับแหมจังหวะรีเทิร์นกลับไปโดนไม่ดีครับออกด้านหลังไหมดีครับช็อตนี้ของสาวจีนครับซินชา
1: ชมคะอีกสักครู่เราจะตัดไปให้ชมข่าวต้นชั่วโมงนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้และที่สำคัญเลยเราจะไปคุยกันเรื่องเศรษฐกิจค่ะเรื่องท่ามกลางของวิกฤตพลังงานที่ส่งผลต่อค่าครองชีพของคนไทยรัฐบาลก็เลือกที่จะเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะไม่เพียงเพื่อประคองกำลังซื้อแต่ก็เพื่อเสริมทักษะให้พ่อค้าแม่ค้าวางรากฐานการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันนั้นประเทศไทยก็กำลังก้าวสู่เวทีโลกในฐานะ เจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกอีกด้วยนะคะเดี๋ยวมาร่วมรับชมรายการได้นะคะในรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ
0: จะอาจจะชมไม่จบนะครับสำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวคู่ของไทยกับทางอรวรรณกับทางด้านของสนิวชางครับ
1: ค่ะช่วงนี้เราไปชมข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะต่อด้วยรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ

ัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 9:00 น.กับดิฉันจามจุริยันยงค่ะกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้คลองหลักทุกคลองน้ำเต็มเตือนประชาชนเร่งเคลื่อนย้ายรถและสิ่งของไว้ในที่ปลอดภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องเช้านี้ปริมาณฝนตกลงมาเกือบ300มิลลิเมตรซึ่งเป็นฝนตกสะสมมาตั้งแต่วันที่24กันยายนทำให้คลองหลักเต็มหมดทุกคลองโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปลมประชากรระบายน้ำไม่ทันซึ่งทางกรุงเทพมหานครยังคงเร่งสูบระบายน้ำออกต่อเนื่องเตือนประชาชนริมคลองเคลื่อนย้ายรถและสิ่งของไว้ในที่ปลอดภัยและอพยพผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรก็ตามหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำจะลดลงสำหรับการจราจรบนถนนสายหลักต่างๆพบมีน้ำท่วม17เส้นทางที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาทิถนนวิภาวดีรังสิตช่วงตัดจุจักรหลัก4ดอนเมืองถนนดินแดนถนนพหลโยธินโดยเฉพาะ5แยกลาดพร้าวถนนรัชดาภิเษกโดยเฉพาะห้วยขวางรัชโยธินถนนรามคำแหงและเอกชัย

ที่10เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันนี้ภาคเหนือตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาส่วนพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์สถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอสามพรานอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลฝนยังคงตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้ในพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมขังในหลายจุดที่วัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์กำลังเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางวัดลานตากฟ้าได้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมทำให้สถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังไม่เข้าท่วมในพื้นที่ลานวัดจากการสอบถามชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนพบว่าชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งบางรายเก็บข้าวของไม่ทันทำให้ข้าวของได้รับความเสียหายส่วนที่วัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้ที่ยังอยู่เพียงขั้นที่1ของบันไดท่าน้ำวัดแต่เช้าวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนเกือบจะถึงบันไดขั้นสุดท้ายชาวบ้านยอมรับว่ามีความกังวลกับสถานการณ์น้ำฝนปีนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงไว้บ้างแล้วข่าวต่างประเทศค่ะผู้นำจีนปิดฉากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับผู้นำสหรัฐอีก2ครั้งก่อนสิ้นปีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและนางเผิงลี่หยวนภริยาเดินทางออกจากสหรัฐแล้วปิดฉากการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอย่างไรก็ตามการประชุมยังไม่สามารถคลี่คลายความเห็นต่างสำคัญได้ทั้งเรื่องการค้า AI ไต้หวันและอิหร่านแต่สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้ทรัมป์กล่าวว่าเกษตรกรอเมริกันจะได้รับประโยชน์จากการหารือครั้งนี้แต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในขณะที่ประธานาธิบดีสีระบุว่าความสัมพันธ์สหรัฐจีนกำลังพัฒนาไปในทิศทางสร้างสรรค์บนพื้นฐานของเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ความเคารพความเป็นธรรมและต่างตอบแทนส่วนในวันสุดท้ายของการเยือนประธานาธิบดีสีได้ไปพบทรัมป์ที่ทำเนียบขาวอีกครั้งโดยหลังดื่มชาผู้นำทั้งสองได้ไปเยือนหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐเพื่อชมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้แก่รัฐธรรมนูญสหรัฐและคำประกาศอิสรภาพก่อนที่ทรัมป์จะประกาศว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีอีก2ครั้งก่อนสิ้นปีที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในเดือนพฤศจิกายนและที่เมืองไมอามี่ของสหรัฐในเดือนธันวาคมพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในข่าวเที่ยง MBT News และอีกสักครู่เชิญรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินจากนั้นเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะ

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อคนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟส2
1: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรารู้ว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ย
2: ครับ
1: มันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทย
2: ครับ
1: วิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทําให้ราคาน้ํามันแพง
2: ครับ
1: แล้วตอนแรกมีน้ํามันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ํามันเติมกัน
2: ครับ
1: พอวิกฤตน้ํามันเสร็จระลอกที่2คือวิกฤตของแพงพอก็น้ํามันแพง
2: ครับ
1: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพ
2: ของ
1: ขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
2: ครับ
1: วิกฤตระลอกที่3กำลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
0: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่จ่าย
1: ครับก็อันนี้พอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษ
2: ครับ
1: เพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
2: ้ครับ
1: มาช่วยประชาชน
2: ครับ
1: เราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีต
2: ครับ
1: มันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคน
2: ครับ
1: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
1: คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้ว
2: ครับ
1: นะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
0: ด้วยคนไทยด้วยกันเองในการ
1: คนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ60/40
2: ครับ
1: คือรัฐเนี่ยออกให้60
2: ครับ
1: คนออก40
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
2: ครับ
1: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยเราไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
0: ทยอยจ่าย
1: ก็จอยวันละ200เราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
2: ครับ
1: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเร่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ปึกพอคนกำลังซื้อหดพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออก
1: คนนี้เขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
2: ครับ
1: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
2: ครับ
1: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
2: ครับ
1: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
2: ครับ
1: พอช่วยเขาเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
2: ครับ
1: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตังค์
2: ครับ
1: ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล
2: ้
1: วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงิน
2: ครับ
1: เนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
2: ครับ
1: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ย
2: ครับ
1: ลดค่าของชีพเขา
2: ครับ
1: แล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านราย
2: ครับ
1: ที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเนี่ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านบาท
2: โอ
1: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
0: เพราะงั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
1: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
2: ครับ
1: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยครับ
2: yep.
1: เราไม่ได้จบแค่นี้ คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไป
2: yep.
1: เราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
2: yep.
1: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดแต่นี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
2: yep.
1: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆ food delivery
2: yep.
1: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
2: ครับ
1: ผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
2: ครับ
1: ขายไก่ย่าง
2: ครับ
1: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้นิดเดียว
2: ครับ
1: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
2: ้ครับ
1: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
2: ์
1: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ย
2: ครับ
1: เชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
0: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: เห็นได้ชัดแล้ว

0: ดีใจมากเลยผมไปเจอเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะครับหลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60% ผมไปเจอเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000
1: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000 บาท
1: โอ
0: ้ ชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จากคนหนึ่งหมื่นไป50,000ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้เพราะว่าคนก็ยังสั่งติดใจชาเขียวเขาอยู
1: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก็เวลาไปเจอเขาก็ดีใจว่าเออเราช่วยทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม่
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ
1: ครับ
0: plus ความรู้ไปให้เขาขายของออนไลน์เป็นเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้า
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
1: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยให้ขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้ก
1: ฮะ
0: ผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้เก็บสถิติ
0: ผมไม่รู้นะว่าขายดีทุกวันผมว่าดีใจกับพี่ด้วยครับพ
1: ี่
0: ขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุด
1: ครับ
0: เป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแปลว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ว่าวันจะหมดก่อน
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทำมาเยอะเพราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือพี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทำเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร์
0: กำไรก็
1: มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อพี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: ฟองละ5 บาท
1: ครับ
0: พี่รู้ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5 บาทสิ่งดีรู้ราคาก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์หนึ่ง 4.6 บาทจอพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: สี่แพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แพงสี่สิบห้าบาทคนอื่นก็4.6พี่ซื้อ5 บาทได้ไหมครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยเลยผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์แบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: กดขอเงินกู้ได้เลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแทบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่แบงค์ก็เห็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่
1: อ
0: เราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะครับ รับรองคุณจะขายได้มากขึ้นแล้วก็ วันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย
1: ์
0: เรามีบสย.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันอีกไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
1: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆคือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัดผมถึงบอกไงครับวันนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้เนี่ยทำไมถึงมีต้องมีเงินอีก 200,000 บาทหลัง 200,000 ล้าน
1: หลัง
0: เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะคร
1: ับ
0: เงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย 65% จากก๊าซธรรมชาติน
1: ำเข้าจากต่างประเทศ
0: แล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: ต่ายค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
1: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี
1: ่
0: ยแน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเขาก็สามารถหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
1: ครับ
0: แดดก็ฟรี
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟเขาได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้ 20-30% แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
1: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช
1: ้ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
1: แต่คนก็ตั้งคำถามไอ้แบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงครับเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
1: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติน้อยลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าคร
1: ับ
0: เราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได้
1: ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: เกษตรกรทุกต่างแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที่ ต้นอ้อยกับมันมันเอามาผสมน้ำมันได้นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
1: ้
0: พอน้ำมันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้นเอาเงินไปอุดหนุนก็คือจะจ่ายแต่มันออกกลางวันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
1: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
0: อุดหนุนคน
1: พลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
0: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทยพอคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังซื้อมันก็มากขึ้นมันเป็นการช่วยระยะยาวด้วย
1: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริง
1: ๆ
0: การไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
1: แล้วคนก็เคยชินกับพฤติกรรมในการใช้รถเดิม
0: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลางคนที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ำมันบนดินด้วย
1: ที่เป็นของไทย
0: ที่มันผสมได้เกษตรกรไทยได
1: ้
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็งแล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเนี
1: ่
0: ยมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพงคนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: ไปใช้น้ำมันที่มีน้ำมันบนดินพวกไบโอดีเซลพวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
1: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันประเภทนี
0: ้ใช่
1: แทนที่จะไปเติมน้ำมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ำมันตรงนี้ซึ่งเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ
0: ใช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
1: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห
0: ์ใช่ครับ
1: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเอ๊ะเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ต่างชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อปี35ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ค.ศ.1991
1: ครับ
0: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จมากต่างชาติหันมาสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกำลังซื้อจำนวนมากที่มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทำอย่างหนึ่งเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยแต่กระทรวงคลังที่เป็นคนจัดหลักเนี่ยวันนี้เราออกแบบครับออกแบบให้สินค้าไทยพ่อค้าถ้าเอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะครับจากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามานำเสนอ
1: สินค้าไทยของมานำเสนอในงานนี
0: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีกำลังซื
1: ้อ
0: พวกนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้สินค้าไทยอยู่ในสายตาโลกโดยปริยาย
1: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็คือผลโดยตรงและทุกคนมานะครับไม่ได้มาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะคร
1: ับ
0: ทุกคนมาบอกว่าขออยู่ต่อทำในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมาซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วประเทศไทยในทุกคนและมาไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับมาทีนึงแล้วกลับไปพา
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ครอบครัวลูกกลับมาอีกอ
1: ัน
0: เนี้ยเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าโครงการ IMF World Bank เวลา Annual Meeting เขาจัดทุกประเทศเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: ก็คือทุกคนถึงแย่งกันนะครับอยากเป็นเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทำธุรกิจอ
1: ี
0: ก Business Matching ธุรกิจใหญ่ๆที่มาทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงก์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
1: ่ครับ
0: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงก์ทั้งการเงินการคลังทั่วโลกเลยจะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
1: ครับ
0: จะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเป็นโอกาสเราแล้วประเทศไทยครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
1: ครับ
0: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
1: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
0: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลกหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า มันจะช่วยทำให้เกิดพลังในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
1: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: เหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติในการ
0: โอลิมปิกทุกคนแย่งกันจัดครับ วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: ครับ
0: ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออันเจนดาเราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที
1: ่
0: ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษชื่อEntering New Horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ Empowering People
1: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจไปกับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ Building Resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คือ Agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดชูเกียรติพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: ให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านพูดมานานนะครับ
1: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
1: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMS แล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระราชดำรัสทั้งหลายที่ท่านสอนมาเน
1: ี่
0: ยผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อน
1: ครับ
0: เพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ยเราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้
1: เห็นเชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอาชีวภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AIผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมก็มั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงครามอะไรมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
1: อะไรเป็นภาพหวังที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมก็ต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันนึงเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้ผ ราะว่าอยากให้มันดีขึ้นก็อยากให้คนไทยดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประเทศดีขึ้น
1: ครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับ

0: ก็เอ็มบีทีครับนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามชมกันต่อครับเราอยู่กับผมสุรชัยพิมพ์ดีและคุณอารยานี่ครับกับการศิลปะบังคับม้าครับเราไปฟังภาคเศรษฐกิจแล้วอารยาเรากลับมาดู
1: กลับมาดูกีฬาต่อ
0: กีฬาแล้วก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยนะปัจจุบันซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้มีเรื่องของน้ําแล้วก็ความยากลําบากของคนไทยหลายจุดนะครับ
1: ใช่
0: ต้องบอกว่าครอบคลุมไม่ใช่กรุงเทพด้วย
1: กรุงเทพก็ตอนนี้ก็กังวลแล้วนะคะ
0: ก็มีความเป็นไปได้ว่าช่วงบ่ายเราอาจจะไม่ได้ชมการถ่ายทอดสด
1: ใช่เพราะอาจจะต้องทำรายการพิเศษเนาะ
0: ใช่ครับแต่อันนี้คือเราในประเภททีมเมื่อวานนี้เราจบอันดับที่8ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนเหมือนที่คุณนกอนบอกว่าโอ้โหระดับโลกทั้งนั้น
1: ใช่ไม่มีใครธรรมดาเลยสักคนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงอีกไม่กี่คนก็จะถึงชันชนกของเราแล้วนะคะซึ่งน้องทำได้ดีคะแนนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าความเป็นดาราในสนามเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลย
0: ใช่
1: เขามีความเด่นสวยสง่าแล้วก็มีออร่ามาก
0: ด้วยความเป็นลูกครึ่งด้วย
1: นะค่ะ
0: ก็ที่จบไปแล้วครับนักกีฬาจากกาตาร์นะครับถ้าตามโปรแกรมนะครับนักกีฬาจากกาตาร์จบจะเหลือนักกีฬาอีก2ท่าน
1: เท่าน
0: ั้นนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะถึงน้อง
1: ฉันชนกแล้วนะคะ
0: ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับขออนุญาตอัปเดตคะแนนรวมนะครับก็เนี่ยครับจัสมินยัสซิมเอาคูมารีของกาตาร์คนนี้ครับที่เพิ่งแสดงจบไปเนี่ยครับขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับแต่ของเราที่จบไปแล้วอย่างพวกท่านก็ยังอยู่ในอันดับที่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ได้นี่จบไปแล้วครับนี่ครับ66.382ครับ
1: คะแนนค่อนข้างสูง
0: ใช่เพราะฉะนั้น ผมได้คุยกับคุณอารยานอกรอบช่วงระหว่างที่เราไปฟังครม.ของท่านอนุชินนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราวันนี้เราทำได้เหมือนเมื่อวานที่60กว่าเนี่ย65ขึ้นไปเนี่ยโอ้ได้ลุ้นถึง
1: ลุ้นไฟนอลแน่เลย
0: ฟิวซานมิวสิกแน่นอน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาของเราในประเภทศิลปะบังคับม้าอีก2ท่านที่เหลือกันครับ
1: ยังเหลือฉันชนกนะคะซึ่งอีก2คนอีก2คนก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็น้องกอบัวเนี่ยน่าจะอยู่ในพักไปกลุ่มนึงแล้วอยู่ในกลุ่มสุดท้ายแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็คงจะนำเทปมาให้ได้รับชมกันนะคะเป็นไฮไลท์ที่นักกีฬาไทยเราก็มาดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยทีมเดรสซาร์ดของเรานะคะ
0: จะเข้าไปถึงรอบ
1: ไปถึงไหน
0: ท่านกี่คน
1: ใช่วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะ
0: ก็ลุ้นทั้งนักกีฬาแล้วก็ลุ้นเรื่องความปลอดภัยของ
1: ใช่
0: ชาวไทยไป
1: ผู้ชม
0: กันด้วย
1: นะผู้ชมและผู้ส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาเอเชียนเกมนะคะ
0: นักกีฬาจากฮ่องกงครับแอนนี่โฮครับจบจากคนนี้อีกหนึ่งคนก็จะเป็นฉันชนกคาร่าของเราเนี่ยครับแอนนี่โฮวัย43ปีกับม้าเบลล่ารูทครับเบลล่ารูทนี่เป็นนักกีฬาที่มากประสบการณ์คนหนึ่งครับก็

สำหรับทางด้านของแอนนี่โฮนะครับปัจจุบันก็เป็นอันดับที่115ของโลกในประเภทเดซาร์ดนะครับนอกจากเจ้าตัวจะแข่งเดซาร์ดแล้วนะครับก็ยังเก่งในประเภทโชว์จัมปิ้งด้วยอีเวนติ้งด้วยนะครับอีเวนติ้งก็คือการแข่งขัน3ประเภทนะครับมารวมเป็น1เมื่อก่อนเนี่ยก็จะอาจจะคุ้นในเรื่องของ

0: จะมีเริ่มต้นด้วยเดสซาร์หรือศิลปะบังคับอาชีพบังคับม้าโชว์จัมปิ้งหรือว่ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็คอร์สคันที่หรือว่าการแข่งขันม้าในภูมิประเทศ
1: ช่วงนี้ต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ที่เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ
0: ์ก็ตัวก็เลยดูอาจจะ
1: เนื่องจากธรรมชาติของม้าเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้ว

0: ้าวเท้ายาวๆสวยๆเลยครับมาเปลี่ยนจังหวะคันแล้วก็ก้าวเท้าสั้นจบครับ
1: สู่เซนตลายอย่างงดงามนะคะ
0: นักกีฬาจากฮ่องกงนะครับเอ็นนี่โฮ43ปี
1: เดี๋ยวเรามารอชมอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะมีนักกีฬาหนึ่งท่านแล้วก็จะเป็นไทยแลนด์แล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเชียร์นักกีฬาไทยกันนะคะ

0: นี่เป็นกลุ่มม้าในกลุ่มของสมอลทัวร์ที่เมื่อวานนี้แข่งในรูปแบบของพรีเซนต์จอร์จนะครับตัวนี้ก็กลับขึ้นมาอีกเป็นระดับกลางขึ้นมาอีกหน่อยครับตัวมีเดียนะครับ
1: ข้อสอบก็ยากขึ้นนะคะ
0: ใช่แต่ก็ยังไม่สุดเท่ากับคนที่เล่นกลางปี
1: เหมือนอนุบาลประถมแล้วก็มัธยม
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: กลางปีก็จะเรียกกันว่าบิ๊กทัวร์ 64.088
1: โอ้แต่ละประเทศทำคะแนนได้ดีนะคะ
0: 64.088 ก็จะทำให้แอนนี่โฮขึ้นไปเป็นอันดับ5ที่คะแนนรวม 128.500 ครับคนถัดไปครับนักกีฬาจากไชนีสไทเปนะครับเชียงเทียนฉีครับวัย25ปีกลับมาดาร์ดอนดีเอสนะครับเสียงกระดิ่งในสนามด้วยนะครับเพราะว่าทำซ้ำแล้วผิดพลาดซ้ำๆในกระดิ่งก็จะดังแล้วมีโอกาสที่จะต้องออกจากการแข่งขันนะครับรวมไปถึงอาการของตัวม้าเองด้วยครับ
1: ที่เขาฝืน
0: ใช่
1: ฝืนจากการที
0: ่ฝืนหรือลักษณะของเขามีอาการบาดเจ็บซึ่งเราต้องชื่นชมนะครับกรรมการที่โอ้โหสายตาดีมากครับไวมากแล้วก็เราเรียกมาตรวจสอบเร็วมาก
1: ก็สังเกตจากพอออกจากสนามแล้วเนี่ยกรรมการก็เข้ามาชาร์จเลยทันทีนะคะเพื่อตรวจสภาพทั้งนักกีฬา

0: ถอยครับรวมไปได้ 121.236 คะแนนนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ได้สิทธิ์เข้าไปในรอบไฟนอล
1: การแข่งขันมีทั้งหมด3วันเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกเป็นเรสซาร์ประเภททีม
0: พร้อมกับการคอลิฟายบุคคลวันแรก
1: ใช่แล้วก็วันนี้เป็นประเภทบุคคลเกิดว่าผ่านเข้ารอบในวันนี้คะแนนรวมแล้วได้1ใน15
0: ใช่ครับ
1: นะคะ1ใน15อันดับก็จะได้เข้าไปในรอบไฟนอลพรุ่งนี้ค่ะ
0: ซึ่งรอบพรุ่งนี้ก็จะมีในเรื่องของฟิลมิวสิกเข้ามาเพิ่มอีก1จุดนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในระดับที่ยากกว่าเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันระดับกลางครับอินดิเมเดียครับเมื่อวานเราแข่งขันแบบเซนจอร์ด
1: ดูเขาสบายๆนะคะคือนักกีฬาแต่ละคนต้องบอกเลยไม่ธรรมดาผ่านมาหลายเวทีหลายสนามที่เที่ยวกรัมมาอย่างหนัก
0: คือม้าเนี่ยจะแข่งขันในเอเชียนเกมเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆส่งมาได้เลยนะครับต้องไปคอดิฟายมาก่อนนะครับมีคะแนนติดมาก่อนครับถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาคอดิฟายอีกทีเมื่อเข้าทัวร์นาเมนต
1: ์สะสมคะแนนด้วยเหมือนกันนะคะ
0: แล้วนักกีฬาแต่ละตัวก็อย่างที่เราท่านทราบก็คือส่วนใหญ่ไม่ได้ซ้อมในประเทศที่ตัวเองจะแข่งขันให้คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในยุโรป
1: แถบยุโรปซึ่งอากาศสบายนะคะอากาศค่อนข้างเย็นเขาก็จะคุ้นพอมาในพื้นที่ประเทศเจ้าภาพนี่อยู่เอเชียค่อนข้างร้อนสำหรับเขาเลยแหละก็จะยากขึ้นไปอีกนิดนึง
0: คือแม้ว่าเราจะมองว่า 22-25 องศาเนี่ยสำหรับ
1: สบาย
0: สบายแต่สำหรับม้าเนี่ยคือเขาไม่คุ้นเคยเขาใช้ชีวิตคือเกิดมาก็เย็น
1: อะอยู่เย็นนะคะเกิดเย็นอยู่เย็น
0: ใช
1: ่ถ้าเราไปอยู่แถบยุโรปเราก็คงต้องใช้ฮีเตอร์นะคะ
0: ก็เช่นกัน
1: เขาสบายของเขาพอมาอยู่ตรงนี้เราสบายเขาร้อนนะก็เลยจะเป็นอุปสรรคอย่างนึงของนักกีฬาขี่ม้านะคะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่าตัวคนขี่ม้าหรือจ็อกกี้เองต้องควบคุมเขาให้ได้ด้วยต้องไม่ฝืนเขาต้องคือจุดที่ทำให้โดนตัดคะแนนก็แบบนี้เนี่ยครับการวนรอบตัวเองครับคือ

0: คุณนาฬิกาบอกเต้นบัลเล่แล้วนี่ครับมาเต้นบัลเล่ครับ
1: ใช่ดูเหมือนเขาฟังเพลงแล้วก็กระโดดรถเต้นไปนะคะเป็นประเภทสวยงามอยู่แล้วสำหรับคริสสาชนะคะแต่ยากตรงที่ข้อสอบเยอะเหลือเกินนะคะ
0: 26ข้อเองครับ
1: ท่ายากมากท่าเยอะด้วยนะคะ
0: ใช่คือยากตั้งแต่ขั้นทั่วไปอย่างพรีเซนต์จอร์ดแล้วแล้วคิดดูว่าคนที่เล่นกลางปีได้เนี่ยโอ้โห
1: สุดยอดมาก
0: ใช่
1: นอกจากพรสวรรค์แล้วเนี่ยการฝึกฝนและก็วินัยของนักกีฬาค่อนข้างสำคัญ
0: ใช่ครับเข้าเซ็นเตอร์ไลน์ครับจุด X แล้วก็เตรียมถึงเวลาสำคัญของเราครับ
1: ค่ะหลังจาก
0: จบ
1: นักกีฬาค่อนข้างพอใจนะคะค่อนข้างพอใจดูจากรอยยิ้มของจ็อกกี้ของเราแล้ว
0: ใช่เสียงเชียนชีครับ25ปีจากชนิดไทเป
1: เราเตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวส่งกำลังใจไปให้ฉันชนกหรือว่าน้องคลาร่ารึกเคอร์นะคะ
0: ใช่
1: ทีมชาติไทยที่มีความโดดเด่นในสนามท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอชมกันเลย
0: เชื่อว่าวันนี้คุณอริยา
1: ต้องทำดีๆ
0: การตรวจเช็คกันอย่างดีเลยล่ะเพราะเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องเทคนิคเกิดข
1: ึ้
0: น
1: เมื่อวานตกใจกันไปแล้วนะ
0: คือเทคนิคบางอย่างมันอาจจะเผลอเลอได้ครับเข้าใจได้
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีสมาธิกับการแข่งมากๆ

0: ทำได้ 63.177 นะครับสำหรับนักกีฬาจากไชนีสไทเปครับแต่ว่าอันดับยังไม่สามารถแซงได้นะครับยังอยู่แค่อันดับ6ครับ 128.471 มาแล้วครับนักกีฬาจากประเทศไทยครับ
1: ชันชนกคลาร่าริเคอร์นะคะหมายเลขที่17สำหรับวันนี้อยู่ในกลุ่มที่2ค่ะเลขที่3235นะคะกับม้าวินเซนต์186ค่ะ
0: ครับชันชนกปัจจุบันก็อายุ24ปีนะครับ
1: สูงยาวเข่าดีนะคะเป็นลูกครึ่งจะมีความเหมือนฝรั่งนะคะรูปร่างสูงโปร่งวันนี้มากับความมั่นใจน่าจะเกินร้อยแล้ววันนี้
0: ครับเนี่ยครับทีมสตาฟมาแล้วครับเป็นเพื่อนนักกีฬาแล้วก็เจ้าที่สมาคมปัจจุบันอันดับในการแข่งขันเดสซาร์ของโลกนะครับอยู่อันดับที่200

0: จากสายตาไม่ใช่กรรมการนะคะจากสายตาผู้ชมอย่างเราก็ดูแล้วค่อนข้างลื่นไหลนะคะนุ่มนวลในการเปลี่ยนท่าต่อท่าถือว่าทำได้ดีตัวนักกีฬาเองก็คง
1: ดูครับถอยกี่ก้าวครับ
0: 449ต่อท่าได้สวยค่ะ
1: ครับชัยชนกนี้นอกจากวินเซนต์แล้วมีอีก2ม้านะครับที่เป็นที่ใช้ในการแข่งขันแล้วก็ดูแลอยู่นะครับมีเซนชอดี้แล้วก็ทางด้านของคาลิฟครับ
0: ชื่อคุ้นๆ นะคะเซนจอร์ดี้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งม้าที่ได้ใช้ในปรินเซสเข้าเกณฑ์สูงนะคะ
1: วันนี้เรารุ้นได้60
0: ได้วันนี้เมื่อวานโทษฐานที่ทำให้เราตกใจแม่ใจหายไปเลยนะคะ
1: คือนั่งกัน3คนนี่ตกใจกันหมดเลย
0: คืออะไรนะ
1: เกิดอะไรข
0: ึ้
1: น
0: หันดูหน้ากันใหญ
1: ่ใช่คือตกใจรอบแรกแต่ทั่วคนแรกมาคนที่2ก็ตกใจกันอ
0: ีกแล้ว
1: แต่คนแรกโอเคก็รับทราบว่า
0: เข้าใจได้เทคนิ
1: คก็คนแรกย่อมอาจจะนิดมีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดแก้ไขให้คนถัดไปนะครับเพราะว่าเป็นลีดเดอร์ด้วยก็เลยแบบทำให้อะไรอย่างมันอาจจะกำลังใจอาจจะเสียไปนิดนึงใช่
0: สะดุดไปหน่อย
1: เพราะว่าเป็นลีดเดอร์ของทีมครับสวยครับ
0: สวยทุกท่าเลยนะคะทุกข้อสอบที่น้องทำโชคดีที่สนามวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นแดดเลยนะ
1: ใช่แต่เราแค่สังเกตว่าเหมือนเจ้าหน้าที่บางคนมีหมวก
0: อาจจะมี
1: ชุดคลุมศีรษะ
0: กันฝนอะไรอย่างนี้อาจจะฝนตกนิดหน่อย

0: ทำวนครับทำได้ดีครับครบรอบกับครบรอบ
1: หลังจากผ่านเรื่องตื่นเต้นมาเมื่อวานฉันชนกของเราก็สุขุมขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ก็ระมัดระวังตั้งแต่เข้าสนามมาถอดหูฟังหรือยัง
0: คืออะไรทั้งหลายแหละคือใช้ระหว่างที่รอแข่งขันเนี่ยสวยครับจังหวะเต้นบัลเล่ต์ของม้าเนี่ยครับเปลี่ยนจังหวะกลับมาไม่มีสะดุดเลยครับ
1: ยังไม่เห็นการขัดขืนของวินเซนต์เลย

0: ใช้ภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆครับจบครับเออคุณตลายเอ็กทุกคนรอใจครับแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆที่มาชมด้วยครับ
1: น้องตั้งใจมากนะคะวันนี้ดูจากหน้าตารู้เลย
0: ดูครั้งครับภาพไฮไลท์สวยๆของน้องสันชนกเราคิดเองมองเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าน่าจะ
1: เราให้
0: 17 68
1: เกือบ70 ให้ไปเลยเกือบ70นะ
0: คะอยู่กันแบบไม่เข้าข้างใครทั้งนั
1: ้นค่อนข้างกลางนิดนึง
0: เดี๋ยวดูครับคะแนนขึ้นแล้วครับอืมทำให้รู้อย่างนั้นสิ64ครับ
1: กลาง
0: ใช่ใช่ก็อยู่ในกลางกลาง
1: กลางกลางกลาง
0: ใช่ครับ
1: มันกลางค่อนข้างสูงนะคะแต่เราหวังใจไว้เลยว่ามันจะสัก68อะไรอย่างงี้คะแนนเป็นไงคะคะแนน
0: เดี๋ยวดูคะแนนรวมนะครับผมไม่บอกได้ไหม
1: บอกเถอะ
0: คะแนนรวมขึ้นมาเป็น 130.059 ครับเราได้เห็นมาสุดท้ายแน่เพราะว่าขึ้นมาเป็นอันดับ3ของตารางคะแนนรวมของทุกคนนะตอนนี้ครับคือตามหลังแค่กาตาร์กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตามหลังแค่ 1.0 เท่านั้นด้วย
1: เราก็ดีใจนะคะเพราะว่าที่ทุกคนทุ่มเทกันลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาผู้สนับสนุนครอบครัว
0: นะคะ
1: กำลังใจทุกคนก็ทุ่มเท
0: รวมไปถึงชาวไทยทั้งหมดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นักกีฬาคนสุดท้ายครับของกลุ่มที่2ครับนักกีฬาจากกาตาร์ครับอัลบุยนีซาอุส
1: หมายเลข231นะคะ
0: ก็เดี๋ยวจบคนนี้ก็จะพักกันอีก15นาทีครับ
1: เป็นคนสุดท้ายของกรุ๊ปที่2
0: กรุ๊ปนี้แล้วกรุ๊ปที่3เนี่ยเอาเราได้พักไปหายใจกันสักพักนึงก่อนเพราะว่ากรุ๊ปที่3นี่จะไม่มีนักกีฬาไทย
1: นักกีฬาไทยจะไปอยู่ในกรุ๊ปที่4นะคะหมายเลขอันดับที่35น้องกอบัวเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปที่4
0: ก็สันชนกไม่ได้เดี๋ยวให้กอบัวได้สัก69
1: กอบัวน่าจะแตะ70แล้วค่ะ
0: ครับเราคาดการณ์กันไปเลย
1: นี่ทำคะแนนได้ดีมากคนนี้แล้วก็สังเกตจำง่ายเลยเพราะว่าหน้าเขาจะยิ้มกว้างมากเลยตั้งแต่เข้าสนามนะคะ
0: นักกีฬาจากกาตาร์27ปีเองนะเนี่ยครับทำบนสวยด้วยครับความที่มาเนี่ยอย่างที่บอกว่าสีพอสีดำขนสวยๆเงาๆเนี่ยมันก็
1: หล่อ
0: ดูมีเสน่ห์อะบนมนแล้วก็ดูมันคมดูมันชัดมันเป๊ะมากดูครับ
1: เขาจะเป็นดำแต่ออกน้ำตาลนิดน
0: ึ
1: งนะแล้วนักกีฬาเราก็เลยใส่แดงออกเป็นน้ำตาลแดงก็เข้ากันนะคะสมาร์ทมาก

เชื่อว่านักกีฬาหลายๆท่านคงจะผ่อนคลายขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นประเภททีมวันแรกของการแข่งขันเรสซาด้วยนะคะมีทั้งหมด3วันเมื่อวานเป็นวันแรกประเภททีมนะคะคัดแต่ละทีม4คนคัดคะแนนน้อยที่สุดออก1ท่านแล้วก็เหลือทีมละ3มาวันนี้นักกีฬาทั้งหมด41ท่านนะคะเป็นประเภทบุคคลแล้วก็รอลุ้นในวันพรุ่งนี้รอบไฟนอลนะคะว่าใครจะเป็น1ใน15อันดับที่เข้าสู่รอบไฟนอลนะคะ

0: ็ทำคะแนนได้ดีเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ยังดูรีแลกซ์ดูสบายๆนะคะน่าจะได้คะแนน
1: ครับ
0: ถึงเราจะเชียร์คนไทยยังไงก็ดูเขาแล้วเขาสมูทมากๆนะคะน่าจะได้ทำคะแนนได้ดีทีเดียวเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใกล้ชิดม้าหรือว่าเกิดมาพร้อมกับม้าเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกีฬาที่ประเทศเขาแพร่หลายของเราเองเนี่ยอาจจะเพิ่งจะมาได้รับชมกันในช่วงหลังๆนี้เองนะคะ
1: โดยเฉพาะการแข่งขันม้าถ้วยพระราชทานปรินเซสคัพที่ NBT
0: ถ่ายทอดประจำ
1: ค่ะทุกปีต่อเนื่องครับ
0: ค่ะปีนี้ก็จะอยู่ในห่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะวันยังไม่ได้สรุป
1: ใช
0: ่ซึ่ง
1: หนาวไปด้วยกัน
0: เช่นกันค่ะเราก็ NBT 2 HD ก็จะทำการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันยังไม่ได้ถูกกำหนดมาเข้าเซ็นเตอร์ไลน์ค่ะจบการแสดงอย่างสวยงามนะคะสำหรับหมายเลขสุดท้ายของกลุ่มที่2ค่ะ
1: จากกาตาร์นะครับเอาบูนี่ซาอุสตอนนี้ถ้าไม่เกิน131ก็จะไม่แซงวัดฉันชนกของเราครับนี่ครับจังหวะย่องก้าวเสียบเท้าสวยมากคะแนนขึ้นมา 63.323 นะ
0: ค่ะรวมคะแนนสักนิดนึงSo it's countryman Yasubal Kawari who
1: leads the individual left off cage ranking at the moment on 131.9.กาตาร์นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ5ที่ 129.735 ครับเพราะฉะนั้นก็ยังแซงฉันชนกของเราไม่ได้ครับ
0: ไล่อันดับสักนิดนึงสิฮะ 1-5 ตอนนี
1: ้ครับก็อันดับ1เป็นนิกราจากกาตาร์นะครับอันดับ2เป็นซาอุดิอาระเบียแล้วก็ฉันชนกของเราครับอันดับที่3อันดับ4เป็นอินโดนีเซียและอันดับ5ก็คนเมื่อสักครู่นี้นักกีฬาจากกาตาร์
0: นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาชมกีฬาอื่นกันต่อนะคะ
1: ครับ
2: ทุกความฝันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเมื่อมีคนเข้าใจความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อ

0: ร้อมเคียงข้างในวันที่คุณหลงและในวันที่คุณลุกทุกเหรียญทุกชัยชนะมีคนเบื้องหลังเสมอการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: เราไปชมกันต่อครับกับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ศิลปะบังคับม้าปรับพื้นสนามแล้วก็เตรียมเข้าสู่กรุ๊ปที่3ซึ่งเป็นกรุ๊ปที่ไม่มีนักกีฬาจากประเทศไทยนะครับยังอยู่กับคู่ของอรวรรณพรนังครับกับนักกีฬาจากจีนนะครับหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับ
5: สาวอุบลนะคะ
4: ใช่
6: มันวางครับ
5: ผลงานที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
4: ก็แชมป์ซีเกมนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่หางโจวครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็เจอทีเด็ดของอินเดียครับเขี่ยเราตกรอบไปครับ
5: อินเดียเขาก็เก่งกีฬา
4: ใช่เป็นเบอร์ต้นๆของโลก
5: เทเบิลเทนนิสเหมือนกันนะคะ
4: สำหรับเทเบิลเทนนิสนะครับนักกีฬาอินเดียเนี่ยไปโอลิมปิกหลายคนมากครับดูกันต่อครับเกมเสิร์ฟของซุนยิงชาเนี่ยคือมือ2ของโลกนะครับเขาอายุ25ของเรา29ดูครับสกิดเน็ตนิดนึงครับจังหวะที่เราจะแบ็คกลับมานี่เป็นการแข่งเกมที่4ครับเซิร์ฟที่2โฟมาสวยแล้วโฟลึกด้วยครับแต่เขากลับไปได้แล้วเรียบร้อยครับเขาพลาดเหมือนกันโดนเหมือนโดนขอบไม้ครับซุนยิงชางเสียงกองเชียร์น่าจะเป็นพวกน้องบัวน้องหญิงแล้วก็พวกนักกีฬาที่จบแมตช์หรือยังไม่มีแมตช์แข่งขันแล้วมานั่งเชียร
5: ์กีฬานี้เชียร์ได้นะคะ
4: ใช
5: ่การเชียร์ยิ่งทำให้เกิดกำลังใจนะ
4: ต้องครับเยอะๆครับโอ้นั่นแหละครับดีครับเราเข้ามาประกบก่อนครับรถตีเข้าตัวเขาครับแชมป์เก่านะครับเนี่ยเหรียญชาเหรียญทองแค่2สมัยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะครับ
5: งั้นเราก็ลดความกดดันได้เลย
4: เราเล่นในรูปแบบของ
5: เราเล่นให้เต็มที่นะคะเล่นให้เต็มที่อย่ากดดันตัวเองเพราะว่าเราเจอมือขนาดนี้นะคะชนะก็คือกำไร
4: ต้องบอกว่าจับสายไม่ค่อยดีครับ
5: มันอยู่ที่จับฉลากด้วย
4: ใช่

0: วยครับจังหวะโฟร์แฮนด์ทะยังมุมของอรวรรณครับขึ้นมานำ4ต่อ3
1: กีฬาแบบนี้ดูกันตัวต่อตัวลูกต่อลูกไปเลยนะคะเห็นกันชัดๆไปเลย
0: ดีครับอุตส่าห์เปิดโต๊ะแล้วครับแต่ว่าตีไม่ลงเองครับวรวรรณสักเกมนะครับเพื่อศักดิ์ศรีครับเดี๋ยวนี้จะแข่งกันแค่4เกมนะครับกลับมาสวยแล้วโฟขึ้นมาไม่ได้บุกเลยครับเราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวเลยครับอรวรรณเท่ากันเหมือนกันครับเขาพลาดครับผมจะพยายามโฟร์แฮนด์ทางตรงครับแต่ว่าลูกมันต่ำไปนิดนึงอรวรรณขึ้นนำครับ6ต่อ5ครับเราเซฟได้ทั้ง2คะแนน7ต่อ5ครับเกมเสิร์ฟเขาครับเราต้องพยายามเบรกให้ได้ครับแหมขอสักเกมนึงครับเจอใหม่ครับโอ้เขาบุกเราได้ผลครับเขาตีแบ็คแฮนด์ออกทางขวานะครับยืดไปทันอรวรรณ6ต่อ7โอ้โหสวยครับเขาทำได้ดีครับแบ็คแฮนด์ลูกนี้ลงด้านข้างของโต๊ะครับ7ขอเวลานอกครับอรวรรณพารานังโจทย์ตามมาตีเสมอคร
2: ับ ถ้าเราชวนเขาเล่นรุ่นหนักน่าจะดีเพราะเขาเล่นเอาสองหลักพอแล้วเขาจะเสิร์ฟบอลใช่ไหมมันจะตีแบบที่ว่าเขาเสิร์ฟบอลแล้วเขาตกหล่นเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากลูกเบาเขาเป็นลูกหนักคือมันต้องลงข้างล่างลงข้างล่างเขาเสิร์ฟบอลมาขดลงล่างขดหลังลูกลงล่างมันก็จะเป็นเขาก็จะเริ่มเป็นเกมช้าลงเราก็จะมีเวลามากขึ้นนะนี่พอเราเป็นต่อยเสร็จแล้วเราเน้นเสร็จลูกหนักหลักเสร็จลูกหนักเขาวางมาที่ยาวก็ได้แล้วก็แต่ว่ามันกันอย่างเดียวไม่ได
0: ้ก็พยายามแก้เกมของทางสุนิชานะครับเอาวะชีวิตเขาที่อยากชนะแก้กันรับเสิร์ฟดูกันต่อครับ

0: 7เท่ากันเกมเสิร์ฟของซูนิชาเอาเป็นเกมเสิร์ฟของอรวรรณครับอรวรรณพารานังโอ้โหรับกลับไปดีมากครับเน้นทางซ้ายมือของอรวรรณแล้วก็ได้แต้มด้วยเราต้องป้องให้ได้ครับแสงแล้วนะครับแต่ตัวเจ็ดไม่ถึงครับไม่ถึงครับเราใส่สปินมาครับแต่เท่ากัน
1: ลุ้นกันค่ะแหมเราก็อยากเชียร์คนไทยนะ
0: ยากเจอมือสองของโลกเหนื่อยชนะนี่ไม่ต้อง
1: ชนะแบบเหนื่อยนะ
0: เฮแน่ชนะนี่โอ้มองเหรียญทองไปเลยครับหลุดอีกแล้วครับอรวรรณกลับเป็นทางซูนิชาครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง9ต่อ8โอ้เราแบ็คแฮนด์สไลด์มาครับโอ้แล้วเปิดให้เขาทวดเลยครับอรวรรณ10ต่อ8เป็นแบบพอยต์ครับโอ้พาแบบหลงเลยครับอรวรรณเจอหลอกหน้าไม้เข้าไป8ต่อ10โอ้เราหลุดเองครับก็สุดท้ายครับก็เป็นทางด้านของแชมป์เก่าอย่างซูนิชานะครับเอาชนะอรวรรณพารานังของเราไปในเกมที่4ครับ11ต่อ8ก็ทำให้เราแพ้เข้าไป0ต่อ4เกมเลยนะครับ51 81 4ต่อ11แล้วก็8ต่อ11ก็อรวรรณก็อยู่เส้นทางเพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวครับแต่ว่ายังมีหญิงคู่นะครับต้องคู่กับน้องหญิงอีกหนึ่งแมตช์นะครับเล่นในวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงก็จะต้องไปเล่นกับในประเภทหญิงคู่ต่อครับอรวรรณพารานังหญิงคู่ก็จะเจอกับเกาหลีใต้จับคู่กับสุทาสินีเสวตบุตรนะครับตอนนี้ทั่วโลกนี่นักกีฬาจีนส่งออกเยอะเหลือเกินครับสองนักรับเลยสี่เทียมหลายชาติในยุโรปนี่โอ้โหโอนสัญชาตินักกีฬาจีนไปเยอะมากเดนมาร์กชื่อจีนไงเนี่ยครับสกอร์ที่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับอรวรรณพารานังเราแพ้ทางด้านของซูนิชามือสองของโลกไป0ต่อ4เกมเลยครับก็ตกรอบไปครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่22 20กันต่อครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน
1: สร้างแรงบันดาลใจ

บีทีได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: กลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับเรานำทุกชมกลับไปที่สนามการแข่งขันกีฬาศิลปะประคับม้ากันต่อครับเริ่มต้นในกรุ๊ปที่3ครับอย่างที่เรียนไว้ก่อนหน้านะครับว่ากรุ๊ปนี้ไม่มีนักกีฬาจากประเทศไทยนะครับเริ่มต้นด้วยนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับอามาดาอูดินาเนียบุตีครับนักกีฬาม้านักกีฬาขี่ม้าวัย27ปีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงในกรุ๊ปที่3น่ะมีสายฝนโปรยปรายลงมาแล้วครับ
1: เบาๆ
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบไหมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคือม้าสบายแน่นอนเพราะเขาเย็นอากาศก็คือไม่ร้อนนะคะแต่ว่าถ้าฝนไม่หนักก็ไม่น่าจะต้องหยุดการแข่งหรือว่าเลื่อนออกไปนะคะยังคงทำการแข่งขันต่อไปในกลุ่มที่3นะคะ
0: ก็อีก10อีก9อีก9ท่านนะครับแล้วก็จะไปกรุ๊ปที่เรารออีกหนึ่งนักกีฬาไทยนะครับกรุ๊ปที่4น้องกอบัว
1: ใช่เดี๋ยวเรามาร่วมชมร่วมเชียร์น้องกอบัวกันนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้ดีเพราะเมื่อวานทำคะแนนออกมาได้ดีมากนะคะ
0: ก็ถ้าจำไม่ผิดกอบัวสูงสุดเอาสูงสุดในบรรดานักกีฬาไทยนะครับเมื่อวานนี้คือคนสุดท้ายไงคนสุดท้ายก็จะบอกว่าเป็นหมัดเด็ดหมัดน็อก
1: เป็นนางเอกของรายการนะคะอายุยังน้อย
0: ใช
1: ่แต่ว่ามีการพัฒนาการที่ดีทางสมาคมก็บอกเองนะคะว่าน้องด้วยความที่คงมีพรสวรรค์ด้วยแล้วก็เขามีความมีวินัยในการฝึกฝนรวมทั้งเขาไปฝึกฝนที่อังกฤษนะคะค่อนข้างดูสบายเลยแหละตัวน้อยๆนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่ามีพรสวรรค์มีทุกอย่าง

0: ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างมีผลกับม้า
1: ใช่
0: เขาต้องทำงานอย่างทั้งฝึกซ้อมมาแล้วก็วันแข่งเนี่ยนะคะมีความกดดันหลายๆอย่างก
1: ัน
0: อากาศดี
1: อุณหภูมิร่างกายเขาจะร้อนกว่าเราเนี่ยครับทำวงกลมครับวงกลมรอบตัวเอง
0: ค่ะต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ที่เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันมารับชมการแข่งขันกีฬาดีๆของนักกีฬาชาวไทยกันนะคะ
1: ครับ
0: รู้สึกเหมือนเราดูยิมนาสติกลีลา
1: เป
0: ็นนะคะทีมชนะเลิศรอบไฟแนลในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกีฬาเดรสซ่า
1: พรุ่งนี้การแข่งขันจะเป็นรอบกลางปีสเปเชียล

0: จบครับนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับปุตรีหัวใจนะครับก็ขอบคุณบัดดี้นะครับเสียงปรบมือครับโอ้โห86.7เลยครับ
1: คะแนนสูงมากนะคะ
0: สนามนี่ปรบมือกันเกลียวกราวเลยครับแล้วก็ทำให้ขึ้นไปเป็นอันดับ1เลยนะครับ 133.147 จะทำให้วันของเราน้องนักกีฬาของวันชนกของเราก็ตกมาอยู่อันดับที่4ครับอันชนกก็ยังอยู่ในแรงค์ที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับอัลฟาโร่36 ปีครับกลับมาฟายมันดี้อายุ17 ปีครับ

0: สตาฟใส่เสื้อกันฝนแล้วนะคะ
1: ใช่
0: อาจจะมีฝนตกพรำ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับในรอบนี้ต้องการ15นักกีฬาที่ทำคะแนนรวมดีที่สุดนะครับ

ได้เหรียญทองทีมเดซาร์ดนะครับที่ซีเกมที่สิงคโปร์นู่นครับย้อนไปเมื่อปี2015นู่นเลยครับแล้วก็ได้เหรียญศิลปะบุคคลบุคคลซีเกมในปี2015เช่นเดียวกันนะครับที่สิงคโปร์เป็นเหรียญทองแดงครับ

0: อกจากนั้นก็ยังก็ต้องบอกว่าไม่ได้ออกแข่งขันมาหลายปีทีเดียวนะครับว่าโปรไฟล์ครั้งสุดท้ายที่ลงแข่งขันก็คือ4เกมที่สิงคโปร์นั่นแหละครับเคยแข่งขันในระดับกลางปีเซนต์จอร์จนะครับในรายการที่ลักเซมเบิร์กครับจบอันดับที่17
1: อาจจะเก็บตัวหรือว่ามีภารกิจใดๆอาจจะขัดกัน
0: ซ้อมเนื่องจากคุยกันว่าแต่ละคนก็จะอยู่ในช่วงอายุที่ค่อนข้างสูงแล้วแต่หลายคนก็ใช้การแข่งขันเกี่ยวกับขี่ม้าหรือแม้กระทั่งการขี่ม้าเป็นงานอดิเรกชื่นชอบแต่อาจจะมีอาชีพหลักอะไรเงี้ยบางครั้งบางช่วงเวลาก็อาจจะไม่สะดวก
1: กว่าจะมาแข่งได้แต่ละประเภทกีฬาแต่ละสนามนี่ก็ต้องเก็บตัวฝ
0: ึ
1: กซ้อมกันอย่าง
0: เก็บคะแนนเข้ามาด้วย
1: เต็มที่
0: ควอลิฟายมาได้

0: และที่สำคัญว่าในรอบนี้อย่าลืมว่านอกจากคะแนนจากกรรมการทั้ง5ท่านแล้วมันมีเรื่องของคะแนนความประทับใจด้วยอีกแล้วหลายคนก็จะเลือกด้วยกันคอนทริบิวชั่นก็คือเห็นแล้วยิ้มเห็นแล้วดูมีความสุขเห็นแล้วคือแม้ทั้งคุณเจออุปสรรคคุณก็ยังยิ้มได้
1: ยิ้มได้
0: แก้ปัญหาได
1: ้เมื่อกี้ดูน้องจะพยศนิดนึงดูฝืน
0: ๆครับก็การหักคะแนนในวันที่2ก็จะอยู่ในช่วงของ 0.5 ถึง2คะแนนแล้ว
1: วันนี้ยากขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: โจทย์ยากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้

0: ี้เขาอาจจะสนุกกับเพลงนะ
1: ก็เป็นได้คร
0: ับ ก็สนุกกับเพลงก็เลยอยากจะกระโดดแรงนิดนึง

ันไปแล้วนะคะสื่อเซ็นเตอร์ไลน์เดี๋ยวรอชมคะแนนนะคะเราดูเองด้วยสายตาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีช่วงที่ขัดขืนนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอชมคะแนนจากกรรมการกันอินโดนีเซียฮารุบารอง

0: คะแนนดีไหมคะ
1: ครับ
0: รอชมคะแนน
1: มีเสียงปรบมือครับ
2: running 534 Indonesia and a solid individual lead there a moment ago and Alvaro Mariang and Prabhu
0: Thorpe น้องคิดว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ววันนี้
1: 62.312ก็รวมที่ 128.971 ครับ128ก็จะขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่7ก็ยังตามฉันชนกก็อยู่ครับก็กำลังจะผ่านครึ่งหนึ่งของนักกีฬาทั้งหมดที่แข่งขันในวันนี้
0: วันนี้มี41
1: ต้องลุ้นตรงนี้ด้วยนะ
0: ว่าตรวจผ่านไหมเมื่อวานเราตื่นเต้นกัน2รอบแล้ว
1: มีอาการไหมมีแผลไหมหรือแม้แต่ว่าอุปกรณ์เทคนิคที่ติดอยู่กับตัวมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับนักกีฬาคนถัดไปครับจากอินเดียครับรับบุดีครับบุดีวัย34ปีนะครับม้าที่ใช้เป็นม้าเพศเมียวัย10ปีนะครับชื่อมิลลิสายพันธุ์เวสฟาเลียนครับล่มมาแล้วครับ
0: อาจจะน้ำเม็ดขึ้นหน่อยแล้วนะคะฝนไปถึงโน่นแล้ว
1: มองไกลๆนี่ทีมสตาฟอาสาสมัครก็เริ่มใส่เสื้อกันฝน

0: กันแล้วนะครับ
1: แต่อย่างน้อยประเทศไทยก็อุ่นใจแล้วเราได้มา1ทอง1เงินนะคะในอีเวนติ้ง
0: ใช่ครับ
1: ให้สมาคมได้ชื่นใจนะคะ
0: อย่างน้อยไม่มือเปล่าเขาต้องไปแล้วก็สมกับที่ซ้อมกันมาแรมเดือนแรมปีครับ
1: ท่านผู้ชมคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องของน้ำนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ
0: ฝนมันไม่ตกหนักคุณอริยา
1: ตกต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่หยุดเลย
0: คือตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้นี่คือถึงวันที่27

0: ึงแม้เราจะมีรายการพิเศษนะคะ
1: ครับ
0: ก็ท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้ค่ะผ่านสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมการถ่ายทอดสดทั้ง T Sport 7นะคะไทยรัฐทีวีช่อง1 30

0: เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่นี่ครับท่านผู้ชมที่ชมสนามนี้อึ้งกันเลยครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับผู้ตัดสินมาแล้วครับคือม้าพยศครับผู้หญิงเข้ามาเตือนครับม้ามีอาการพยศนะครับต้องระวังการมาเตือนครั้งที่สองนะครับอย่างนั้นเราอาจจะต้องออกจากการแข่งขันนะครับนี่ครับดูท่านผู้ชมที่อยู่ฝั่งนี้ต้องปรบมือให้กำลังใจครับจบเลยครับจบเลยครับ
1: นักกีฬาท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าอารมณ์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บ้านเราด้วยนะคะทั้งสภาพอากาศทั้งเสียงหรือว่าอารมณ์ซึ่ง
0: ระหว่างครับออกจากการแข่งขันครับ
1: ค่ะวันที่สองของการแข่งขันนะคะอาจจะเหนื่อย
0: ใช่ใช
1: ่น้องอาจจะเหนื่อย
0: นักกีฬาจากทางด้านของอินเดียนะครับนักกีฬาท่านต่อไปจะเป็นนักกีฬาจาก UAE ครับชูสเบียก้านะครับแต่ชูสเบียก้ามีโอกาสที่จะยังไม่ออกมาแสดงได้นะครับเพราะว่านักกีฬาคนก่อนหน้าจากอินเดียเนี่ยยังแข่งขันไม่ครบตามเวลาครับเขียวแบบนี้ก็น่าจะไม่พ้นซาอุดิอาระเบียครับ China, Japan and Korea are medalists yesterday also India with three very much in the mix of course only two able to go forward is the two riders from the UAE out of this group that are looking strongest maybe for a place but we restart the action here in a few minutes time it is ก็เป็นการพูดถึงนักกีฬาท่านถัดไปแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะ
0: ใช่
1: Marshall
0: 133.147
1: and that's also a score we'll keep a close eye on Aldrania having out แต่เราไม่ตื่นเต้นละเพราะว่าเม
0: ื่อ
1: วานเรา
0: โดนมาแล
1: ้
0: วแต่ว่าต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมในสนามได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนต่อไปจะต้องเล่นยังไงต้องทำแบบไหน
1: ก็น่าเสียดายแทนนะคะน่าเสียดายแทนเพราะว่าทำคะแนนได้ดีด้วย
0: แต่ก็งงว่าอธิบายภาษาอังกฤษไปแล้วทำไมไม่มีอธิบายภาษาญี่ปุ่นเพราะอย่าลืมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย
1: ส่วนมากเขาจะดูอย
0: ู่แล้วก็จะฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศชาตินิยม
1: ใช่อนุรักษ์นิยมสุดๆไปเลยนะคะไม่ใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารถ้าคุณฟังฉันไม่รู้เรื่องก็เรื่องของเธอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะยอมรับภาษาต่างชาติก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะ
0: เนี่ยมาจนได้ก็เหมือนได้ยินแล้วเลยครับ
1: มาแล้ว
0: มาแล้วครับ
1: พอดีเพิ่งตามล่าม
0: เพราะในสนามมีเด็กๆเยาวชนเข้ามาชมมาเชียร์ด้วยครับเป็นเรื่องที่ดีนะคือได้เรียกว่าสร้างวัฒนธรรมการดูกีฬา
1: สนใจกีฬา
0: ใช่ใช่
1: ไม่ไปอยู่กับหน้าจอเยอะนะคะ
0: สิ่งพันในชิงเก็บครั้งนี้ไม่ได้มีข่าวเรื่องบัตรเข้าชมราคาสูงเหมือนตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเราได้เห็นนักเรียนนักศึกษาอย่างสนามเซปาตะก้อเมื่อวานหรือหลายสนามมีนักเรียนตัวเล็กๆเข้าไปชมเข้าไปเชียร์นี่เขาต้องเบรกเพราะว่านักกีฬาคนก่อนหน้าเนี่ยยังไม่แข่งขันยังไม่ครบเวลาและเป็นสิทธิ์ของนักกีฬาท่านถัดไปที่เขา
1: จะได้ใช้เวลาเดิมใช่ไหม
0: ไม่จำเป็นต้องลงแข่งก่อนก็ได้ แล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะดูเรื่องของสายฝนด้วยครับ
1: เมื่อวานตอนแรกเราคาดการณ์กันก่อนหน้านะคะว่าเมื่อวานนี้ฝนจะตกที
0: ่
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นฝนมาตกที่บ้านเราแทนนะคะต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะจนเราเกิด
0: คือเป็นช่วงของร่องมรสุมนะครับก็เป็นช่วงตามฤดูกาลแต่นี้ว่า
1: ต้องบอกว่าเป็นกีฬาประเภทที่ให้โอกาสคนที่อายุเยอะยังแข่งได้ดีซะอีกกลับเป็นผู้มีประสบการณ์สูง
0: คะแนนตั้งต้นที
1: ่คะแนนสูงเกณฑ์สูงมากนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้
0: เพราะถ้าได้เท่าเดิมเนี่ยก็จะขึ้นไป13เลยนะหรือ130เลยนะก็สูงมากคะแนนตั้งต้นดีครับอัศจรรย์ฝั่งคนนั่งนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าอัศจรรย์ฝั่งสแตนจันนิ่งอัพเลยนะคนยืนคือมันได้ลุ้นมันได้แบบได้เห็นมีเตะหลังโชว์ก
1: ็ดีดโชว์หน่อย
0: ใช่
1: ถึงจะไม่เป็นคะแนนแต่ก็ตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าคือเหมือนให้เขาได้ตัวมาเนี่ยได้รีแลกซ์ก่อนที่จะเข้าสู่เกม
0: ก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันเอเชียนเกมในช่วงเช้าครับเรื่องของศิลปะบังคับม้าที่เราแน่ๆแล้วเรารุ้นฉันชนกเข้าไปสู่รอบชิงชนะณเวลานี้น่าจะไม่มีใครแซงการันตีแน่ๆ1คนที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในประเทศฟรีสไตล์มิวสิกซึ่งเราลุ้นกันสนุกแน่นอนครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสถานการณ์พิเศษซึ่งเราจะเข้ารายการพิเศษนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมก็สามารถไปติดตามรับชมกีฬาเอเชียนเกมได้ผ่านสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมการถ่ายทอดสดนะคะทั้ง T-Sport 7นะคะไทยรัฐทีวีช่องวัน31ช่อง9 MCOT HD ช่อง PPTV แล้วก็ช่องโมโนสปอตนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วก็ไปพบกับรายการพิเศษในรายการน้ำท่วมที่ NBT 2 HD สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya 2022

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ขยับมาเป็นภาคกลางตอนล่างนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องนะคร
0: ับ ใช่ครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยยังตกไม่หยุดนะครับ คุณผู้ชมติดตามได้ทางเพจของเราด้วยนะครับทาง NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วแจ้งข่าวกันได้นะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งภาพมาด้วยแบบเรียลไทม์จะขอบพระคุณมากทีมข่าวของ NBT ของกรมประชาสัมพันธ์ในทุกจุดกระจายกำลังออกไปสำรวจพื้นที่แล้วก็จะรายงานความช่วยเหลือเข้ามาว่าตรงไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างนะครับแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าตั้งสตินะครับเรื่องของการเสพข้อมูลข่าวสารเพราะเราเห็นผมมาถึงตอนเช้าม
1: าจากต่างประเทศด้วย
0: เพิ่งกลับมาพี่สอคุณผู้ชมครับก็เห็นบรรยากาศแล้วแหละว่ากรุงเทพฝนตกหนักแล้วก็เห็นความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะ
1: ครับ
0: ก็บริเวณจุดต่อรถต่างๆอย่างสนามบิน
1: ครับ
0: โอ้คนต่อคิวเยอะมากรถแท็กซี่เรียกแกร็บไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องเกิดปัญหาการเดินทาง
1: ถูกต้องนะเช่นเดียวกันกับทางฝั่งแถวๆสถานีของเรานะครับก็คือแถวๆห้วยขวางดินแดงตอนนี้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ในจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคือพื้นที่ที่พอฝนตกหน่อยแล้วมีน้ำท่วมก็ตอนนี้ท่วมขังอยู่นะครับแล้วรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อโดยรถสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องวางแผนในการเดินทางมากๆด้วยนะครับคุณผู้ชม
0: ใช่ครับซึ่งทางภาพในมุมที่เราเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจได้ดีคุณผู้ชมจะเห็นหลายคนถ่ายภาพนะมีพี่ๆตำรวจจราจรมีเจ้าหน้าที่กทม.
1: อำนวยความสะดวก
0: รถที่ปรากฏว่าลุยน้ำเข้าไปแล้วรถดับเนี่ยมีตำรวจเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่กทม.อย่างท่านผู้ว่าชัดชาติ
1: ครับ
0: ท่านลงบัญชาการนะครับในการระบายน้ำประชุมกันทั้งคืนตีห้าก็ยังไม่เสร็จนะครับก็มีการเร่งทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนดูแลกันอยู่นะครับ
1: ครับทีนี้เพื่อที่จะให้เราได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศก่อนตอนนี้หลายคนก็กังวลใจนะครับว่าสภาพอากาศตอนนี้ของประเทศไทยเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านสุรพงษ์สารปะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยต้องขอสอบถามเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้โดยภาพรวมของประเทศก่อนครับท่านครับ
2: ในภาพรวมของประเทศนะครับก็จากตัวอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคตะวันออกแล้วก็เลื่อนมาปกคลุมภาคกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่23มานะครับโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเกือบทั้งภาคก็ตกหนักมากสุดในวันที่24นะครับก็ปริมาณฝนก็ประมาณ100ถึง200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ก็ทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็มีน้ำป่าลงมาสะสมในลุ่มน้ำปาจีนสันแก้วนะครับตรงนี้รวมถึงมาทางด้านลุ่มน้ำบางปะกงนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
2: วันที่25เนี่ยฝนที่ตกหนักสุดเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับสมุทรปราการรวมถึงฉะเชิงเทราในหลายพื้นที่ปริมาณฝนก็มากกว่า200มิลลิเมตรนะครับก็ทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมขังก็คือไม่สามารถระบายลงได้รวมทั้งในช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงเป็นบางช่วงนะครับ
1: เ
2: พราะฉะนั้นสถานการณ์ฝนณวันนี้วันที่26ในตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพเนี่ยแนวโน้มเขาจะเคลื่อนไปทางด้านซีกตะวันตกก็คือภาคกลางด้านตะวันตกแถวกาญจนบุรีราชบุรีวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ลักษณะของฝนที่ตกก็จะเป็นฝนปานกลางฝนเบาสลับไปอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็สถานการณ์ฝนกรุงเทพก็จะตีขึ้นตามลำดับนะครับแต่เรื่อง

0: ของปริมาณน้ำฝนที่ตกมานอกจากพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จะมีพื้นที่สมุทรปราการที่ค่อนข้างเยอะ
1: ถ้
0: าน้ำท่วมในหลายจุดอาจจะมีปัญหาเรื่องของการระบายลงช้านะครับรวมทั้งฝนที่ตกตรงลุ่มเจ้าพระยาที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
2: ครับมีปัจจัยอื่นๆไหมครับที่จะเติมน้ำเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของมวลน้ำที่จะลงมาจากพื้นที่อื่นๆที่จะลงมาในพื้นที่ภาคกลางด้วยตอนนี้ครับมีอย่างเช่นมีฝนในภาคอื่นฮะ
0: ตอนนี้นะครับก็อย่างเช่นทางด้านซีกตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือลุ่มบางประกงนะครับน้ำจากทางด้านนครนายกนะครับที่ก็มีน้ำเต็มที่นะครับก็ระบายลงมาในลุ่มบางประกงเพราะฉะนั้นน้ำฝั่งซีกตะวันออกของกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองจอกลาดกระบังที่น้ำท่วมสูงอยู่ที่จะระบายออกฝั่งด้านตะวันออกก็คงจะค่อนข้างช้านะครับ
2: ครับ
0: ส่วนพื้นที่น้ำอันอื่นก็คงเป็นพื้นที่จากทางด้านลุ่มเจ้าพระยาที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองตรงนั้นนะครับที่จะทยอยลงมาในช่วงวันสองวันนี้เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในลุ่มเจ้าพระยาเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่มากกับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็จะมาเติมส่วนนี้แต่ไม่ได้ว่าสูงมากนะครับก็ยังมีในวิสัยที่สามารถระบายได้อยู่แต่น้ำท่วมขังจากปัจจัยเรื่องของฝนนะครับที่ระบายสู่เจ้าพระยาช้าก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันนะ
2: ครับ
0: ส่วนทางด้านฝนที่ตกทางด้านซีกตะวันตกนะครับนครปฐมสมุทรสาครพวกนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ครับ
0: ก็คงระบายออกทางด้านปาจีนแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักนะครับทีนี้ของกรุงเทพมหานครที่อาจจะเยอะหน่อยก็คือทางด้านซีกตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับ
3: ครับผม
4: ครับในส่วนของการระบายน้ำท่านผอ.ครับทางน้ำทะเลจะหนุนไหมครับช่วงนี้หรือว่ายังสามารถระบายได้ตามปกติดีครับ
0: ก็จะมีช่วงที่เราเรียกว่าช่วงที่หนุนสูงเป็นบางช่วงนะครับอย่างเดี๋ยวขอดูข้อมูลของอุตุศาสตร์ของทัพเรือนิดนึงนะครับที่เขาคำนวณไว้นะครับ
2: ครับ
0: อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะหนุนสูงนะครับก็คืออยู่ประมาณช่วงเช้านี้ก็คือ 7:14 นก็คือหนุนสูงสุดนะครับช่วงหนึ่งนะครับประมาณ 1:50 แล้วก็ลงไปต่ำสุดก็คือ 14:00 นก็คือบ่าย2ก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ43เซนแล้วก็หนุนอีกทีนึงในช่วงทุ่มมันก็จะมีช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงนะครับช่วงนั้นเราก็จะสามารถที่จะระบายคงได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ประชุมกับทางด้านกรุงเทพมหานครอยู
2: ่
0: นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาจะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นงี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกินกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีนะครับ
2: ครับ
4: ครับฟังดูแล้วสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายนะครับแต่ว่ายังมีน้ำท่วมบางจุด
0: อันนี้ก็คือเรื่องของสภาพฝนนะครับดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับดูเหมือนจะดีขึ้นแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก2-3วันคร
2: ับท่านผอ.ครับอีกนิดนึงครับเรื่องของสภาพอากาศที่มีลักษณะน้ำทะเลหนุนบ้างในบางช่วงเวลาบวกกับมีฝนตกหนักแบบนี้ครับถือว่าเป็นลักษณะอากาศปกติในช่วงเวลาประมาณนี้ของประเทศไหมครับ
0: ในช่วงกันยายนตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงอากาศที่จะมีตัวแนวร่องมรสุมร่องฝนพัดผ่านอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ก็คือจะมีฝนค่อนข้างชุกหนาแน่นอยู่แล้วของบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับแต่ในเหตุการณ์นี้ก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนผ่านเข้ามานะครับก็อย่างหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอทุกๆปีนะครับเราจะเจอเป็นบางช่วงบางปีเท่านั้นนะ
2: ครับ
0: แต่ปีนี้เนื่องจากว่าเขาอยู่กับเราเนี่ย2-3 วันต่อเนื่องนะครับก็มีฝนตกหนักเป็นระยะตกหนักสะสมเข้ามานะครับอันนี้ก็เลยทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมใหญ่อันนั้นเป็นลักษณะของพายุก็จะเป็นแนวฝน
2: บายออกไปทันคือบริหารจัดการได้อยู่ใช่ไหมครับช่วงนี้

0: ถ้าช่วงนี้เรื่องทำให้การระบายช้านะครับแล้วก็พื้นที่ปลายทางที่ระบายน้ำไปนะครับพื้นที่ที่คับเกี่ยวกับทางด้านฉะเชิงเทรากับสุพรรณการอันนี้ก็จะระบายค่อนข้างช้าหน่อยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านมีเรียกว่าข้อควรระวังนะครับหรือว่าข้อควรปฏิบัติของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
0: เรื่องของฝนนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบทางที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตอนนี้เราก็มีไลฟ์ทาง Facebook ไลฟ์ติดตามสถานการณ์อากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับดูเรื่องของเมฆดูเรื่องของฝนว่าจะเคลื่อนไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำนะครับช่วงวันสองนี้มีระดับน้ำที่ยังท่วมขังในหลายๆพื้นที
1: ่
0: นะครับช่วงนี้ก็อย่าฝนถึงแม้ว่าฝนจะลดลงนะครับแต่ระดับน้ำนี่ยังไม่ลดก็อย่าเพิ่งเก็บของเข้าสู่พื้นที่นะครับน้ำมาเปลี่ยนท่วมขังได้ครับ
1: ครับผมครับวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผอ.สุรพงษ์สารปะเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มเติมจะอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมไปนะครับ
0: ครับครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบ
1: พระคุณมากครับ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องของลักษณะอากาศ
2: ใช่ครับ
1: ก็ตรงตามที่เรารู้สึกกันนะครับว่าลักษณะอากาศช่วง 2-3 วันมาเนี้ยมันค่อนข้างหนักนะคร
2: ับ
1: แต่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะเบาลง
2: ครับใช่เราก็เป็น FC ของกรมอุตุอยู่นะผมก็ดูทางเว็บไซต์ของกรมอุตุก็จะเห็นอัปเดตเรียลไทม์ผู้ชมถ้าลองไปดูนะครับจะเห็นชัดเจนว่ากลุ่มเมฆจะไปทางไหนระยะเวลารายชั่วโมงเขารายงานด้วยพี่สอครับผู้ชมครับรายงานว่ากลุ่มเมฆจะพัดไปทางเขตบ้านท่านหรือไม
1: ่
2: หรือแม้แต่อำเภอเราหรือเปล่านะครับตรงนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์แล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดชัดเจนอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าเราสามารถวางแผนได้เบื้องต้นล่วงหน้าได้ทางทีมงานกรมอุตุก็ทำงานตลอดนะ
1: ใช่ครับ
2: กทม.ก็ทำเต็มที่แล้วไอ้หย่อมฝนไอ้ร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันมาแช่คือไอ้กลุ่มฝนเนี่ยมันมาแช่มันไม่ได้มาเหมือนพายุที่ท่านเล่าถ้าพายุมาเหมือนแต่ก่อนมันมา
1: ตู้ไป
2: แป๊บเดียวไปแต่นี่มาตกแช่อยู่ที่นี่ทำให้เกิดเป็นแบบนี้แหละ200มิลลิเมตรใน2วันที่ผ่านมาแต่จะดีขึ้นในวันนี
1: ้ครับนะเพราะฉะนั้นทั้งที่ท่านบอกทั้งที่น้องอ๊อฟบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้นะวันอาจจะยังมีฝนตกหนักดูนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยตกแน่นอนนะแต่จะค่อยๆทุเลาลงแล้วก็เบาลงนะครับถ้าเกิดเรื่องของการระบายน้ำลงไปในทะเลก็คือน้ำทะเลไม่ได้หนุนมากนักเนี่ยน้ำก็จะระบายออกไปได้เร็วมากขึ้น
2: ใช่ครับพื้นที่เฝ้าระวังต่อไปก็แถวๆกาญจนบุรีนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนนี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกทางนั้นดังนั้นทางเมืองการครับแถวจังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสงครามอะไรเหล่านี้นะครับต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหรือว่ารายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครมีการรายงานสถานการณ์น้ำที่แล้วก็รวมไปถึงฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับทำให้คลองหลักทุกคลองเนี่ยน้ำเต็มนะเพราะฉะนั้นจึงมีการเร่งเตือนพี่น้องประชาชนให้เคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญ

0: ับสินของสำคัญเนี่ยไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างเช่นกลุ่มผู้เปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับท่านถ้ามีปัญหาเนี่ยให้โทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลข
1: อย่างไรอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างนะว่าออกมาทำงานแล้วอาจจะประสบปัญหาชีวิตให้ดีนะครับว่าท่านจะซื้ออาหารการกินตรงนี้สำคัญใช่สำคัญจริงๆนะครับ
0: เดี๋ยวตรงนี้เราไปสำรวจการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงโมงนี้กันสดๆเลยนะครับล่าสุดบนถนนวิภาวดีรังสิตทั้ง2ฝั่งปริมาณรถเนี่ยสะสมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวจะไปติดตามรายงานสดกับคุณพรทิวากันที่ยาใจนะครับรายงานมาจากแยกลาดพร้าวนะครับไปดินรายการสดๆครับเชิญครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าวยืนอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิตค่ะส่วนถ้าหากว่าออกไปทางซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมลองนึกภาพถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถ้าซ้ายมือจะออกไปที่บริเวณสะพานควายตอนนี้นะคะรถที่จะออกไปยังวิภาวดีขาออกเนี่ยไม่สามารถออกไปได้แล้วนะคะเนื่องจากว่ามีติดน้ำท่วมค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะคะก็จะมีรถเนี่ยเข้าไปกลับรถตรงบริเวณใต้สะพานทางลอดจุดกลับรถตรงแยกลาดพร้าวค่ะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยท่วมขังสูงมากเลยนะคะซึ่งบริเวณใต้ทางลอดตรงนี้เนี่ยขนาดนี้ค่ะแต่ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าถ้าหากว่าฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถกลับรถได้หรือไม่โดยเฉพาะรถที่มีขนาดเล็กนะคะตอนนี้เนี่ยบริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวค่ะการจราจรก็ติดขัดอย่างหนักเลยนะคะเกิดน้ำท่วมสูงค่ะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรออกไปยังพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณดอนเมืองได้ตามปกตินะคะคือสถานการณ์ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจำเป็นต้องกลับรถเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะก็ต้องผ่านทางแยกสุทธิสารผ่านทางดินแดงไปก่อนนะคะโดยใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะทำให้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีปริมาณรถที่มากขึ้นค่ะแล้วก็รถสะสมอยู่บริเวณที่จะรอกลับรถเป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมหันหลังไปดูการจราจรตรงฝั่งนี้ค่ะรถเนี่ยที่จะออกมายังถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้นะคะจะต้องมีจราจรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่อาสาก็ไปคอยโบกรถนะคะก็รถที่จะออกไปทางสะพานควายเนี่ยตอนนี้เบี่ยงออกไปทางสะพานควายได้เท่านั้นหากว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงลาดพร้าวออกไปที่วิภาวดีรังสิตขาออกนะคะตอนนี้จะไม่สามารถมุ่งหน้าออกไปได้ค่ะส่งผลให้การจราจรตรงนี้ติดขัดเป็นอย่างมากนะคะสถานการณ์ก็กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะรถติดเป็นวงกว้างเลยค่ะติดตรงนี้ที่เดียวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวบริเวณหน้าตึกอาคารเล่าพิงวนตรงนี้นะคะการจราจรเนี่ยก็ติดทั้งรถยนต์รถส่วนบุคคลนะคะรถขนสิ่งของแล้วก็รถเมย์ขอสมกค่ะประชาชนที่จะต้องเดินทางออกไปทำงานในช่วงเวลานี้นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่ารถเนี่ยติดสะสมแล้วก็มันมีปัญหาน้ำท่วมขังส่งผลให้รอบการเดินรถของรถเมย์ขอสมกเนี่ยจะต้องล่าช้าลงแล้วก็รอบการให้บริการเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะประชาชนที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านเวลานี้นะคะก็ขอให้วางแผนการเดินทางค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกลาดพร้าวก็พิจารณาใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรถนะคะที่จะมุ่งหน้าออกจากทางถนนวิภาวดีรังสิตค่ะจะต้องเบี่ยงทางซ้ายออกไปจากทางสะพานควายออกไปทางถนนกำแพงเพชรได้เท่านั้นหากจะขึ้นสะพานไปที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าออกไปสู่ดอนเมืองนะคะตอนนี้จะไม่สามารถผ่านได้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะซูมให้เห็นภาพแล้วว่ารถที่จะออกไปวิภาวดีรังสิตขาออกเนี่ยซึ่งทีมข่าวก็เป็นผู้ประสบภัยในนั้นเช่นเดียวกันค่ะไม่สามารถออกได้จนต้องหันหัวรถกลับมาทางนี้แล้วก็กลับเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่กำลังจะออกไปเนี่ยก็ต้องลงมาจากรถค่ะแล้วก็มาตรงบริเวณนี้ส่วนบริเวณทางกลับรถนะคะถ้าหากว่าออกไปยังสะพานข้ามแยกลาดพร้าวออกไปทางรัชโยธินตรงนี้สามารถ
0: คุณพรทิวาและทีมข่าว NBT นะครับที่ลงไปติดตามตอนนี้เราช่วยได้ก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงนี้ถ้าเป็นไปได
1: ้ครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราเกาะติดนะครับทีมข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์กระจายตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและรวมไปถึงปริมณฑลต่างจังหวัดก็จะมีรายงานเข้ามา

0: ตอนนี้เราอยู่ในสายกับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์
1: ตรงนี้ต่อเนื่องจากที่กรมอุตุบอกว่าปริมาณมีการบริหารอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวน้ำเนี่ยยังหนักโดยเฉพาะฝั่งขาออกไปดอนเมืองตอนนี้เรียกว่าต้องหยุดเลยนะครับเพื่อการเดินทางดีๆนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับเราอยู่กับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสอบกรกฎคุณพิพัฒน์ครับ
0: ครับท่านครับเริ่มกันที่การระบายน้ำทางกทม.ก่อนจะไปดูภาพรวมครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นที่การระบายน้ำในพื้นที่กทม.และปริมณฑลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
2: คือตอนนี้ครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกมาไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงนะ
0: ครับ
2: ในส่วนของที่ตกในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะแต่ที่ตกมากนะครับตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เขตทั้งมีนบุรีและกระบังหนองจอกมาจนถึงไอตัวของเขตพระนครตรงกลางเนี่ยครับ
0: ครับ
2: มันทำให้ตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่เกิดน้ำท่วมขังในเขตกทม.นะครับประการแรกครับขอแยกเป็นว่าไอตัวน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยไอตรงนี้น้ำตรงนี้ไม่ได้ล้นตลิ่งเข้าไปนะ
0: ครับ
2: เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับฝนที่มันตกมากเนี่ยทำให้บางพื้นที่เนี่ยฝนมันตกเป็นบางพื้นที่ที่มันระบายไม่ทัน
0: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับทางกทม.ในการเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกันนะครับกับทางกทม.นะครับท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานเนี่ยนะครับในการที่จะมีการรับน้ำต่อเนื่องช่วงกันที่ว่าจากคลองแสนแสบออกคลองบางขนาดสูบแม่น้ำบางประกงจากตัวของคลองหกวาสายล่างจากคลองต่างๆที่เชื่อมกับกทม.เนี่ยครับเราพยายามที่จะรับน้ำต่อเนื่องโดยให้กทม.เนี่ยเร่งสูบออกมาแล้วเราก็รับต่อที่จะไปออกคลองชายทะเลออกสู่อ่าวไทยตรงนี้ครับก็ได้มีการทางท่านที่ดีกรมชลประทานท่านก็ได้สั่งการนะฮะไปยังตัวของเจ้าที่ในพื้นที่ครับเครื่องสูบน้ำต้องไม่เสียครับต้องสูบได้ตลอดนะเพื่อรองรับน้ำที่จะฝนตกในกทม.ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ
1: ครับเรื่องของปริมาณน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ช้าหรือว่าทำได้ลำบากมากขึ้นมีอะไรไหมครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับท่านครับ
2: คือในกรุงเทพมหานครต้องยอมรับว่าตอนนี้ไอ้พื้นที่มันอิ่มตัว
0: ครับ
2: นะมันอิ่มหมายถึงว่ามันไม่มีช่องที่มันจะซึมหรือมันจะมีช่องในการที่รับน้ำฝนนะเนื่องจากในคลองต่างๆตอนนี้มันค่อนข้างจะเต็มนะฮะ
0: ครับ
2: ทำให้น้ำที่ตกสู่ไอ้พวกไอ้คลองสายซอยหรือถนนบางที่เนี่ยมันลงไม่ทันนะฮะเนื่องจากไอ้ตัวคลองเนี่ยนะครับคลองหลักๆอย่างที่ผมนำเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองแสงแสบคลองบางขนาดคลองประเวศบุรีรมย์ที่เชื่อมต่อมาด้านนอกเนี่ยครับม
0: ัน
2: ต้องเร่งระบายสูบออกมาซึ่งมันต้องใช้เวลาการสูบครับตรงนี
1: ้ครับแล้วปริมาณน้ำที่จะเติมลงมาในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นจากภาคกลางตอนล่างที่กำลังจะเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: คือตอนนี้ครับเราลดการระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์คือคลองระพีพัฒน์เนี่ยนะครับมันจะรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็ลงมาผ่านมาทางคลอง13ทางคลองพงเจ้าชัยวิชิตซึ่งเนี้ยตอนนี้เราลดการรับน้ำที่จะเข้าไอ้ตัวฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือน้ำในพื้นที่ก็จะไม่มาเติมนะการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะถึงแม้เรามีการระบายถ้าเกิดเจ้าพระยาสูงนะฮะถึง 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยแต่น้ำตรงนี้ครับไม่ได้ก่อให้เกิดการล้นตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้ครับคงเป็นการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับ
0: ครับในส่วนของน้ำหนุนบ้างครับท่านน้ำทะเลเนี่ยจะหนุนไหมเมื่อสักครู่ถามกรมอุตุไปแล้วแต่เราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเผื่อหนุนมาอีกแล้วระบายให้ช้าจะเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมครับช่วงนี้มีไหมครับ
2: คือน้ำหนุนนะครับตอนนี้จะมีผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำที
0: ่
2: นอกคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่วนของตอนนี้ได้ประสานกับกทม.เนี่ยเรื่องฟันหลอต่างๆเนี่ยเขาก็ไปอุดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องน้ำหนุนเนี่ยก็คงไม่ได้หนุนจนล้นข้ามคันนะครับตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับแล้วแผนในการที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าฝนยังคงมีอยู่แต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยน่าจะเบาลงไหมครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรบ้าง
2: ก็คือเรื่องฝนเนี่ยจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยามเนี่ยก็คงเหลือพรุ่งนี้เต็มที่อีกวันนึงนะครับวันจันทร์ก็เริ่มจะซาลงนะครับ
0: ครับ
2: หลังจากวันจันทร์หลังจาก

0: อนจันทร์เนี่ยครับตอนฝนซาเนี่ยมันก็แนวน้ำสถานน้ำก็คงอยู่ในโหมดขาลงครับเนื่องจากจะไม่มีน้ำฝนมาเติมนะ
1: ครับ
0: ก็คงเป็นช่วงอีก24ชั่วโมงตอนนี้ครับต้องมีการเร่งดำเนินการสูบออกอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับตัวนี้ครับ
1: ครับและอย่างที่ท่านบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยต้องจับตาดูเป็นพิเศษพื้นที่ไหนที่อาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับท่าน
0: พื้นที่เดิมตอนนี้แหละครับที่ท่านประสบน้ำท่วมอยู่แล้วครับทั้งเขตลาดกระบังเองมุมบุรีหนองจอกเองนะครับหรือแม้แต่เขตในเมืองเองนะก็ทั้งหมดนะครับเพราะฝนจะตกในเขตกรุงเทพมหานครอีก1วันนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เรื่องของการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตอนนี้เมื่อกี้ท่านพูดถึงกทมนะว่าได้ร่วมกับทางกทมแล้วตอนนี้หน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้ามาร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการน้ำมีหน่วยงานไหนบ้างครับท่าน
0: ก็ทุกหน่วยงานครับเข้ามาระดมเครื่องจักรเครื่องมือครับทั้งปภ.ทั้งหน่วยงานที่มีเครื่องจักรทั้งเทศบาลนะครับทั้งตัวกทมเองครับก็ร่วมเอามีสรรพกำลังเท่าไหร่ก็ลงมาครับ
1: ครับครับนะครับนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายหน่อยว่าในเรื่องของการดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างครับท่าน
0: คือเนี่ยครับจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะเนี่ยท่านมาประชุมเมื่อคืนครับพึ่งท่านก็ออกไปนะที่กรมชลประทานนะท่านก็ได้มอบนโยบายในการที่ให้ทางเจ้าที่กรมชลประทานนะครับเข้าไปช่วยเหลือลงพื้นที่ครับทุกคนครับระดมผู้ได้แล้วก็จับเครื่องมือไปช่วยโดยเฉพาะในเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางเนี่ยที่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วฝนตกเข้าไปเนี่ยก็เพื่ออันแรกคือเรื่องผลของการเกษตรต้องไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินในการที่จะน้ำท่วมขังเนี่ยต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าก่อนนะฮะให้เขาได้เตรียมตัวเพราะว่าน้ำมันหลากมาเนี่ยถ้าเกิดได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยก็จะลดผลกระทบหรือลดความสูญเสียได้นะครับแล้วช่วงต่อไปครับไอ้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเนื่องจากช่วงนี้อีก24ชั่วโมงหรือวันหรือ2วันที่จะกำลังถึงเนี้ยฝนกำลังมีในภาคกลางตอนล่างอยู่นะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะว่าน้ำจะขึ้นไหมอย่างไรโดยสอบถามหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับส่วนในเรื่องของการบูรณาการด้านเครื่องจักรเครื่องมือครับทุกหน่วยงานตอนนี้ครับทั้งกรมชลประทานกทมปภ.นะครับหน่วยงานต่างๆเทศบาลต่างๆเนี่ยก็ระดมกันเต็มที่อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: ก็คงต้องใช้ระยะเวลาการระบายน้ำฝนจากพื้นที่สักระยะเรือครับเพราะว่าฝนมาตกมากจริงๆครับประมาณฝนตกมา48ชั่วโมงติดกันแล้วครับเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับ
1: ครับ
3: ครับส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านมากครับ
0: ครับ
3: นะครับ
0: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: ครับครับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้เห็นภาพรวมนะครับว่ามันเป็นภัยธรรมชาติพี่สอคุณผู้ชมเราก็ทำงานกันเต็มที่ท่านนายกเองก็สั่งการนะลงมาถึงท่านรัฐมนตรีหลายท่านเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วท่านรัฐมนตรีสุริยะรัฐมนตรีเกษตรประชุมทำงานตั้งคืนนะเมื่อคืนนี
1: ้
3: วันนี้ท่านรองนายกเอกนิติก็ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่อยุธยาด้วยเดี๋ยวจะมีรายงานความคืบหน้าเข้ามา
1: เรียกว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ย้ำกันไว้นะครับว่าตอนนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียกว่าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางผ่านพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องวางแผนอย่างดีนะครับเพราะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยแล้วก็ลดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคร
3: ับฟังข้อมูลจากทาง NBT สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีออนไลน์หรือวิทยุเนี่ยเรามีข้อมูลอัปเดตที่น่าเชื่อถือนะครับให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่เราได้ฟังทางกรมอุตุได้ฟังทางกรมชลประทานเราได้เห็นภาพการระบายน้ำการจัดการนะครับถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายลงมาเพิ่มนะครับเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าก็บอกเพิ่มการระบายก็จริงแต่ว่าฝั่งตะวันออกทางป่าสักเนี่ยไม่ได้ระบายลงมาเพิ่มนะครับดังนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือได้แต่คนที่จะได้รับผลกระทบตรงเขื่อนเจ้าพระยาก็คือคนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเขาประสบกับเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ท่วมมากนะครับก็จะเป็นการระบายน้ำลงมาและทางกรุงเทพเองก็เร่งระบายน้ำลงทะเลเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับในทุกจุด
1: เป็นเรื่องของสภาพน้ำตอนนี้นะครับพูดถึงช่องทางเมื่อกี้น้องออฟอัปเดตไปบ้างแล้วนะครับว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็มีการให้คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz นะครับตอนนี้รับสัญญาณรายการจาก NBT ไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาจจะดูโทรทัศน์ได้นะครับดูทางออนไลน์ก็ได้นะครับฟังวิทยุก็ได้เช่นเดียวกันกับกรมประชาสัมพันธ์ในทุกเครือข่ายในทุกช่องทางนะครับ
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปติดตามสภาพอากาศนะแล้วก็เรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ของท่านเอกนิตินะครับแต่ว่าช่วงนี้นะมาพูดคุยกันเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่เราบอกกันก่อนนะครับอย่างที่เราได้เน้นย้ํากันนะครับว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังต้องติดตามสถานการณ์น้ําไปอีกประมาณวันนี้เต็มๆและพรุ่งนี้อีกสัก1วันนะครับหลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลงพอฝนลดลงเนี่ยสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้น
3: ใช่ครับถ้าได้ติดตามจากเพจผมติดตามทั้งกรมอุตุนะผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทางท่านอาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านก็จะเอาพวกแผนที่ดาวเทียมให้ดูจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะค่อยๆบางลงในช่วงเช้านี้อาจจะยังเยอะอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้นะจะบางลงหลังจากช่วงสักประมาณ4ทุ่มของคืนวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะไม่ได้รวมทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะค่อยๆซาลงในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์กันบ้างนะครับแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้มันจะเคลื่อนต่อไปที่ไหนที่กาญจนบุรีท่านเล่าให้ฟัง
1: ฝั่งตะวันตก
3: ใช่ไหมครับนะครับก็จะเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะต้องเฝ้าระวังทีมข่าวทั่วไทยของกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามสถานการณ์ผู้ชมติดตามกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคร
1: ับ เพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้น้องอ๊อฟพูดถึงเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชคำว่าอะไรแล้วเข้าไปดูได้ครับจะได้ไม่ต้องเป็นบางทีไปเจอเฟกนิวหรือไปเจอเพจไม่ถูกต้องขึ้นมานะให้น้องอัปเดตเน้นย้ำช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารหน่อยคร
3: ับจริงๆง่ายๆเลยนะครับเซิร์ช Google ได้คำว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าถ้าจะเป็นภาษาทางการเขาในเว็บไซต์ก็คือ tmd.go.th นะครับเข้าไปเนี่ยจะมีสถานการณ์อัปเดตล่าสุดอันไหนที่เป็นฮอตอิชชูเขาจะไว้ขึ้นต้นเลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้ปริมณฑลณเวลานี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับว่าต้องเฝ้าระวังอย่างไรและจะเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนมันจะมีเราไปดูได้มีกลุ่มเมฆที่เป็นสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มออกจะแดงเข้มเนี่ยนั่นฝนตกหนักเลยมีสองคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกลุ่มเขียวๆเรามาเงี้ยเป็นเมฆครึ้มๆปกติอาจจะตกเบาๆได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกลุ่มนี้สีนี้อยู่ก็พื้นที่อันนั้นอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งถ้าเราจะเห็นพื้นที่ณเวลานี้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับตอนนี้จะไม่มีกลุ่มฝนเท่าไรนักนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะจะอยู่ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกและกำลังเคลื่อนไปที่ภาคตะวันตกด้วยตรงนี้มันเรียกว่ากลุ่มเหมือนลักษณะเหมือนหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกลุ่มฝน
1: ครับ
3: เมฆฝนนี่แหละที่มันมาแช่อยู่แต่มันไม่ใช่เป็นพายุเพราะลมไม่ได้แรง
1: ถ้าพายุเนี่ยมันจะพัดผ่านไป
3: เดียวไม่กี่ชั่วโมงครึ่งวันก็หายถ้าเราได้เห็นนะครับแต่ความแรงของพายุเนี่ยมันจะมากับลมด้วยมันก็จะทำให้ต้นไม้หักโค่นทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ตรงเนี้ยเราเห็นได้ว่าลมไม่แรงเท่าไหร่จะเป็นการตกแช่แล้วมันจะหมุนวนอยู่ยังไงล่ะครับหมุนวนเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปแบบช้าๆเราเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ไปเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
1: ครับ
3: ถ้ายังจำได้ตอนนั้นโอ้โหสุโขทัยใช่มั้ยน่าน2-3 ปีที่แล้วก็โดนลักษณะนี
1: ้
3: คือแช่ไม่ได้มาเป็นพายุคุณผู้ชมคุณสกรกฎนี่คือสภาพธรรมชาติณปัจจุบันซึ่งคนก็ทำงานสู้กับธรรมชาติถามว่าไหวไหม
1: ก็ต้องไหวแล้ว
3: ก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ไหวแต่ว่าต้องเข้าใจกันด้วยเหมือนกันนะครับอย่างท่านผู้ว่ากทม.บอกทำเต็มที
1: ่
3: สู้เต็มที่แต่ว่าเราจะสู้กับฟ้ากับฝนเราก็จะต้องวางแผนให้ดี
1: ถูกต้อง
3: ครับช่วยกันนะ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่น้องอ๊อฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกไว้ท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนอาจจะติดตามเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นหรือสถานีโทรทัศน์ของจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารแต่ว่าภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆตึกหลายๆคอนโดหลายๆอพาร์ตเมนต์เขาจะมีลานจอดรถชั้นใต้ดินนะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณผู้ชมเคลื่อนย้ายรถขนาบขึ้นมาไว้ในจุดที่ปลอดภัยกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปั๊มน้ำอาจจะเสียนะครับอาจจะทำให้รถที่จอดอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะเพราะฉะนั้นให้ติดตามประเมินนะติดต่อกับนิติมีเบอร์ประสานกับนิติอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินของท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการที่จะเดินทางในการใช้ชีวิตช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมนะอำเภอสำพรานอำเภอบางเลนนะครับอำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลนะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องทั้งคืนทำให้น้ำในพื้นที่ชุมทำให้พื้นที่ชุมชนเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายๆจุดด้วยกันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูนี้เป็นภาพแรกก็คือที่ วัดลานตากฟ้านี
3: ่
1: ทั้งพระทั้งคารวาสก็มาช่วยกันแล้วนะครับ
3: ร่วมแรงกันคร
1: ับ ที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมทั้งชาวบ้านและพระนะครับกำลังเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนหลังจากน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งทางวัดลานตากฟ้ามีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ทำให้สถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังไม่ได้ท่วมเข้าไปในพื้นที่ของวัดนะครับ
3: ครับ
1: จากการที่ทีมข่าวของเราเข้าไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านที่ริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนบ้างแล้วนะครับที่น้ำมันเริ่มล้นเข้าไปท่วมพื้นที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะซึ่งบางรายมีการเก็บข้าวของเอาไว้บ้างนะครับแต่บางรายเนี่ยก็เก็บไม่ทันทำให้ข้าวของเสียหายไปบ้างส่วนที่บริเวณวัดเองอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ที่วัดลานตากฟ้านะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้นะครับที่น้ำยังอยู่ที่บริเวณขั้นที่หนึ่งของบันไดที่บริเวณท่าน้ำของวัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาปริ่มๆแบบนี้แล้วนะครับจนเกือบที่จะถึงบันไดขั้นสุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้ถ้าถามเรื่องความกังวลเนี่ยเขาก็กังวลอยู่บ้างแหละนะครับว่ามันมีปริมาณฝนตกเข้ามานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทางชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเขาบอกว่าเขาก็เตยของสำคัญเนี่ยเขายกขึ้นไปไว้ในที่สูงรถราเนี่ยก็ขยับไปไว้ในพื้นที่ที่เปิดนะครับทั้งชาวบ้านและคารวาสที่อยู่ในพื้นที่ณขณะนี้ครับ
3: เป็นอย่างไรก็เตรียมรับมือนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับที่ภาคประชาชนนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคุณผู้ชมครับติดตามทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการสื่อสารของศูนย์ดำรงธรรมเหล่านี้ได
1: ้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากที่หมายเลข1555ของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทรไปที่1555รายงานนะครับว่าหน้าบ้านท่านนะแถวห้วยขวางแถวตรงไหนที่น้ำท่วมชี้พิกัดระบุพิกัดที่ชัดๆไปหน่อยก็ดีเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปประมาณการหรือประเมินการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ1555น้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำของกรุงเทพมหานครอันนี้ต้องเน้นย้ำที่พื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
3: ครับชาวกทมนะครับ155ด้วยแล้วก็ทางทัพฟี่ฟองดูด้วยหลายคนเคยใช้อยู่นะครับเข้าไปแจ้งรายละเอียดได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้พื้นที่พระนครศรีอยุธยาก็น่าจับตามองนะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้รับภารกิจในการดูแลพื้นที่ณบริเวณจุดนี้ว่าเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ในการคลี่คลายหรือเปล่าหรือว่าการวางแผนจัดการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรไปดูภารกิจของท่านที่วัดชัยวัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาติดตามกับคุณอรรถเศษโรจน์รัตนโอภาสรายงานสดจากที่นั่นครับเชิญครับ
2: สวัสดีพาท่านผู้ชมมาติดตามบรรยากาศสดๆกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสครับลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำที่อยุธยาครับแล้วก็มาดูเรื่องของระบบการป้องกันน้ำท่วมในส่วนของวัดแล้วก็โบราณสถานสำคัญของอยุธยาซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารครับอันนี้เป็นหนึ่งในวัดที่วันนี้ท่านรองนายกเอกนิติลงพื้นที่มาดูระบบการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเมื่อกี้สอบถามก็ได้รับการแจ้งนะครับบอกว่าตอนนี้ระบบนั้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมท่านรองนายกอิติก็กำชับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็ลงพื้นที่ร่วมคณะมาด้วยให้เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับมหาอุทกภัยในปี2554หลายๆคนเนี่ยพอผมถามแบบนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอีกไกลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะครับก็ลงพื้นที่มาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสถานการณ์น้ำในขณะนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นระดับน้ำในขณะนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณท่าน้ำด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าระดับน้ำนั้นตอนนี้สูงขึ้นมาจนเกือบถึงเสาด้านบนตรงนี้เลยนะแล้วก็ตอนนี้สำหรับท่าเรือโป๊ะตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับน้ำนั้นกระแสน้ำก็ไหลค่อนข้างแรงแล้วก็มีสีขุ่นเข้มนะระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มที่จะรุกเข้ามาด้านในพื้นที่ของวัดกษัตราแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะแล้วก็จะมีนะมาตรวัดของทางศูนย์อกทกอุทกวิทยานะครับของกรมชลประทานนะเพื่อที่จะวัด

0: ระดับว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรนะสำหรับที่วัดชัยวัฒนารามก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีติดปศไว้ด้วยว่าระดับน้ำเคยสูงสุดแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกเนี่ยครับหลายคนอาจจะมักอยากจะไปเทียบกับปี54ว่าหนักบ้างน้อยกว่าอย่างไรก็ปีนี้ยังห่างไกลจากปี2554จริงๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับพอเข้ามาด้านชั้นในมากขึ้นนี่นะครับเราก็จะพบกับตัวคล้ายๆกับกำแพงสีดำๆอย่างนี้นะเป็นแนวยาวกั้นไว้เลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับหลายฝ่ายโดยทางทหารด้วยนะครับก็มาจัดทำขึ้นนะฮะอันนี้เป็นระบบการป้องกันน้ำท่วมที่มีการซีนพื้นที่ไว้อย่างมาระดับน้ำด้วยก็ปรากฏว่ายังห่างไกลไว้ในปี2554นะแล้วก็สำหรับฝนนะครับถามว่าตอนนี้อยุธยาเป็นไงบ้างคือถามหลายๆคนเนี่ยเท่าที่จะพออัปเดตกันได้นี่นะครับสำหรับอยุธยาเนี่ยบางจุดเนี่ยฝนหยุดตกแล้วส่วนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยยังตกปล่อยๆนะยังตกอยู่เบาสลับหนักเหมือนที่กรมอุตุเตือนเลยนะครับบางช่วงก็ตกลงมาหนักเลยนะครับสำหรับฝนที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับทางหน่วยงานราชการทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากมีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางติดบ้านติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีนะครับ
1: ครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่คุณอัธเศษรายงานในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาในการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโดยท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสครับไปดูสถานการณ์ที่วัดชัยวัฒนารามมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีนะครับว่าที่นั่นน่ะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ต้องเจอทุกปีนะครับก็มีการวางคันกั้นน้ำเราเห็นเมื่อสักครู่ถ้าได้สังเกตหลังของคุณเอกอัตเศษนะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆทหารจิตอาสานะครับเข้ามาร่วมในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะครับอยุธยาตอนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับระดับน้ำเจ้าพระยายังไม่สูงมากฝนยังตกลงมาอยู่นะครับก็ติดตามข่าวสารของทางราชการเป็นสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณอัธเศษก็พยายามบอกพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นมาปริ่มๆแล้วนะครับแต่ว่าความเตรียมพร้อมอย่างที่น้องอ๊อฟได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือเตรียมเนี่ยทางวัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแม้แต่ทางท่านรองนายกเมื่อกี้นี้ก็ลงไปติดตามดูนะครับว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยได้เตรียมการไปอย่างแน่นหนาแล้วหรือยังพร้อมกับปริมาณน้ำที่จะตกลงมาในช่วงนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าฝนจะตกวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกสัก1วันนะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆทุเลาลงนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับมีการรวบรวมข้อมูลและมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากน้ำลดนะครับขออภัยนะครับนะครับในช่วง9:22 น.แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นไปไว้ในที่สูงทรัพย์สินมีค่าให้เก็บให้เรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือนะครับการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อไปที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับนี่เป็นเซลล์บอดแคสต์หรือว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจากประชาชนนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ข้อความนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะ
1: ขึ้นมหานครนะครับในฐานะผู้อำนวยการประกาศกองอำนวยการป้องกันเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้มีการขยายพื้นที่ทนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับ50 เขตกันยายน 2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถเข้ามาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นระบบครับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดปัญหาจราจรและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนของภาครัฐจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วง

0: ท่วงทีการดำเนินการในพื้นที่นี้นะครับจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครระเบียบรวมเอาคำสั่งและประกาศของมติครม.ที่เกี่ยวข้องนั้นมาไว้เข้าด้วยกันนะครับเป็นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อทางกรุงเทพมหานครนะครับจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามอำนาจหน้าที่ที่ประกาศออกมาลงไปบรรเทาทุกนะครับดูแลความช่วยเหลืออาจจะมีตั้งจุดบัญชาการของศูนย์สำนักงานเขตแต่ละเขตนะโดยเฉพาะอาหารการกินหรือแม้แต่รถรับส่งถ้าตรงไหนท่วมหนักๆเราจำได้ภาพปี54มีรถทหารมีรถทางกทม.ไปถึงขั้นนั้นอาจจะเห็นตรงนี้แต่ว่าประกาศนี้ออกมาเพื่อทำให้งานนั้นมันเร็วขึ้นมันสะดวกขึ้นแล้วก็บริหารจัดการได้รวดเร็วขึ้นในการช่วยพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขตไหนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปอาจจะไปดูที่เพจของเขตนั้นเพราะว่าทุกเขตเนี่ยจะมีเพจหรือว่าจะมีเพจ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วในเพจเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารช่องทางในการติดต่อประสานงานที่ใกล้ตัวท่านที่สุดก็คือในเขตพื้นที่ของท่านท่านจะได้รู้ว่าเบอร์ที่ควรจะโทรไปนะครับหรือปัญหาเวลาท่านเกิดทุกภัยเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยท่านจะสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ไหนเพื่อให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยส่งตรงไปถึงท่านได้เร็วที่สุดและเช่นเดียวกันนะครับทางผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็คือทางกรุงเทพมหานครและหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาจะได้รู้เร็วนะว่าท่านต้องการความช่วยเหลือแล้วระบุพิกัดได้ชัดเจนดังนั้นเพจนะหรือว่าช่องทางในการติดต่อของพื้นที่นะครับสำนักงานเขตที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะท่านก็ติดอยู่ไว้ในมือตอนนี้เลยนะครับได้ติดต่อได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายๆจังหวัดของภาคกลางนะครับหลังจากถูกน้ำท่วมสูงหลายจุดทั้งในชุมชนและตามถนนสายหลักนะครับอย่างที่นนทบุรีทางตำรวจหลีกเลี่ยงเส้นทางทางถนนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งนี้เป็นภาพนะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีการตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะขณะนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งขาเข้าและขาออกรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้และก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปากเกร็ดทั้ง2ฝั่งคือขาเข้าและขาออกสามารถใช้การได้อยู่เฉพาะเลนขวาสุดเลนเดียวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ายังมีผู้ใช้รถขนาดเล็กตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำออกมาด้วยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ทางจังหวัดนครปฐมนะฮะโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมสำพรานบางเลนนครชัยศรีและพุทธมณฑลฝนตกยังคงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้หลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังอย่างชาวบ้านและพระสงฆ์ที่วัดลานตากมีการเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะจัดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำออกจากลานตากฟ้าเองเขาก็มีการสร้างเขื่อนเอาไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะนี้ด้วยนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่เป็นชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนนะครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเนี่ยถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำท่าจีนนะครับล้นเข้ามาท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับบางส่วนเนี่ยเก็บไม่ทันแต่บางส่วนก็มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้น้ำยังท่วมอยู่ที่บันไดขั้นที่1ของวัดนะครับนั่นของวัดลานตากฟ้านะครับนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่บริเวณหลายๆจังหวัดในภาคกลางครับ
0: ครับนี่ก็สถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับปริมณฑลกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เจอสถานการณ์ณเวลานี้อยู่คุณผู้ชมรายงานเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีรายงานเข้ามาล่าสุดบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนานะครับเขาเปิดพื้นที่จอดรถให้ฟรีนะครับในสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพี่สอเล่าไปแล้วว่าคอนโดหลายจุดเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ต่ำที่เป็นพื้นที่จอดรถใต้ดินเนี่ยอาจจะเสียหายได้หากน้ำซึมเข้ามานะครับดังนั้นแล้วท่านสามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของท่านโดยเฉพาะรถรามาช้างเนี่ยแหละครับไปที่ลานจอดรถของห้างเซ็นทรัลได้ทุกสาขาทุกห้างทั่วประเทศเซ็นทรัลพัฒนาประกาศแล้วแต่ขอให้ไปด้วยการเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนะครับ
1: เดี๋ยวจะไปรุมกันบริเวณนั้นจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดขึ้นมาอีกนะครับเป็นไปได้ถ้าเกิดท่านอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วจอดรถอยู่ในชั้น2ชั้น3ของลานจอดแล้วนะครับก็ให้คงรถอยู่ไว้ในที่นั้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกนิดนึงนะครับสำหรับกรมท่าอากาศยานเองตอนนี้ท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วย

0: ว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมากำชับแล้วนะครับถึงการท่าอากาศยานนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางโดยทางอากาศในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ
1: ครับยังเดินทางทางอากาศได้อยู่นะครับมั่นใจได้นะครับคุณผู้ชมครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านมอบหมายนะครับไปถึงหน่วยงานได้ดำเนินการ7มาตรการควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอาจจะมีปัญหาสำหรับเจ็บป่วยอยู่แบบนี้นะครับท่านประกาศมาแล้ว1ก็คือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างที่เรียนไปครอบคลุม50เขต2ครับสั่งการเลยครับให้ทุกเขตนั้นดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าทางแต่ละเขตเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วว่าอยู่บ้านไหนอย่างไรจุดไหนที่มีผู้ป่วยกลุ่มไหนที่มีกลุ่มเปราะบางก็เข้าไปช่วยให้เต็มที่นะครับ3จอดรถโดยใช้โรงเรียนสังกัดของกทม.เป็นศูนย์พักพิงหลักนะครับ4บริหารจัดการกระสอบทรายใครต้องการกระสอบทรายติดตามได้นะครับผ่านสำนักงานเขตของท่านเขาจะมีจุดบริหารจัดการอยู่สามารถประสานได้นะครับเขาจะไปวางตามจุดเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเป็นจุดพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะสี่แยกเหล่านี้นะครับการระบายน้ำอาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับตรงนี้บริหารจัดการครับอย่างที่5ก็คือการจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะมีรถรับส่งแล้วนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตหลายหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นี่พี่สอคุณผู้ชมมีน้ำท่วมขังเราเห็นภาพตอนเช้านะอาจจะไม่ได้สูงในระดับปี54แต่มันก็เข้าบ้านแล้วอ่ะนะครับ
0: อย่างคุณอุบิบจินตนา
1: ผู้ประกาศข่าวของเรา
0: เราตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วบ้านน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
1: นะครับช่างภาพผู้สื่อข่าวหลายคนก็ส่งภาพมาพี่ผมติดน้ำอยู่น้ำเข้าบ้านขนของอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีนะครับภาคประชาสังคมลงพื้นที่รวมไปถึงภาครัฐในการผมแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอไว้ในขณะนี้กทม.เปิดทั้งเขตหลัก4วัดหลัก4เขตจตุจักรเขตบางบอนเขตดอนเมืองเขตบางซื่อเขตสายใหม่มีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยท่านโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับที่พักพิงชั่วคราวนะครับทางกทม.เองก็ดูแลเต็มที่นะครับพบปัญหาครับแล้วก็ LINE แอดนะครับทับฟีฟองป้องกันน้ำท่วมกทม.โทรศัพท
0: ์นะว่าถ้าท่านเดือดร้อนจริงโทรเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการรายงานพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากนะครับโดยมีการประกาศเตือนเลยนะครับว่ารถแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรถเล็กตามมาด้วยถนนวิภาวดีหน้าเขตจตุจักรแถวการบินไทยนะครับแล้วก็ที่ถนนแหงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วนะครับที่ถนนเสนานิคมถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลักสี่ทั้งด่วนนะครับถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงแยกอโศกถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายซอยอารีนะครับถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีวัดแสนสุขถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวก็คือที่บริเวณแยกลาดพร้าวรัชดาหรือว่าแยกใหญ่อีกหนึ่งแยกที่ประชาชนต้องระมัดระวังนะครับนี่เป็นพื้นที่13พื้นที่ล่าสุดที่ทางทีมข่าว NBT นะครับได้หยิบยกมาว่าทางกรุงเทพมหานครเขาได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตอนนี้น้ำท่วมสูงมากนะครับรถเล็กห้ามผ่านบริเวณถนน13เส้นดังที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เราได้มีการอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมณขนาดนี้ครับ
1: ครับดังนั้นแล้วผู้ชมฝากติดตามนะครับรายการพิเศษของเราเกาะติดข่าวเที่ยงเราต่อจากนี้ก็จะมีสถานการณ์ทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมนะรายงานให้ได้ติดตามมันโดยตลอดแบบอัปเดตในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตอนนี้ส่งข่าวกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเหมือนกันทางจันทบุ
0: ร
1: ีการระบายน้ำเต็มที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลประทานในพื้นที่ก็ส่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างชลบุรีก็เหมือนกันนะครับพระนครศรีอยุธยาก็ด้วยเดี๋ยวรอติดตามในช่วงข่าวเที่ยงจะมีอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมส่วนรายการพิเศษของเราณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ติดตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับมาดู

0: ดูความเคลื่อนไหวนะครับหลายจุดเราก็จะรายงานแบบนี้แหละครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบนะ
1: ครับ
0: กรุงเทพย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าณเวลานี้เท่าที่เราคุยกับทางกรมอุตุด้วยทางกรมชลประทานด้วยนะครับทราบมาว่าวันนี้จะตกอีกวันหนึ่งตกแต่ไม่ได้หนักเท่ากับเมื่อวานเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะตอนนั้นระดับ200มิลลิเมตร
1: โอ้โหหนักจริงๆนะ
0: หนัก
1: แช่อย่างที่บอก
0: ตกแบบไม่หยุดตกแบบไม่ซาด้วยแต่ตอนเช้าๆอาจจะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอาจจะคลี่คลายแล้วบ้างแต่ตกโปรยลงมาแต่น้ำมันยังระบายไม่ทันพี่สอ
1: นะ
0: ครับเรื่องระบายน้ำนี่ก็สำคัญนะ
1: เพราะว่ามีทะเลหนุนสูงมาอีกปัจจัยหนึ่ง
0: ช่วง7โมงเช้าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นน้ำบางจุดที่เอ๊ะทำไมน้ำขึ้นมาทางเจ้าพระยา มีทะเลหนุนนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่รายงานเบื้องต้นเข้ามานะครับอย่างที่จันทบุรีก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ
1: ครับนี่เป็นข้อมูลจากจันทบุรีนะครับที่มีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือ เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งนะครับนี่เป็นข้อมูลเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกานะครับมีการสรุปผลมีกระทบในพื้นที่6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งสถานการณ์ฝนตกสะสมในพื้นที่จันทบุรี24ชั่วโมงนะครับฝนตกหนักนะครับมากกว่า 90.1 มิลลิเมตรอำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภอป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิดชะกูดตรงนี้ตกหนักมากนะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ตกหนักก็คือระดับ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรอันนี้ตกไม่หยุดเหมือนกันนะครับที่อำเภอแหลมสิงห์เขาและอำเภอเมืองจันทบุรีพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับอยู่ที่อำเภอนายายอามครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากการรับน้ำจากแก่งหางแมวครับอำเภอเขาคิดชะกูดครับพื้นที่ตำบลชากไทยนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยอำเภอมะขามครับเฝ้าระวังริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอำเภอแก่งหางแมวตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวนะครับแถวแถวคลองวัดตโนดน้ำล้นตลิ่งอยู่สักประมาณ1เมตร40เซนติเมตรได้นะครับนี่ก็เป็นรายงานของพื้นที่จันทบุรีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการระบายน้ำทางชลประทานได้มีการเร่งระบายน้ำแล้วนะครับที่คลองพักดีรำไพเต็มพิกัดเลยครับ
1: ครับตอนนี้เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นไปได้ท่านอยู่ในพื้นที่เขตไหนในกรุงเทพก็ติดตามเพจของเขตนั้นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ข้อมูลค่อนข้างเร็วนะครับอยู่ในจังหวัดไหนอำเภอไหนก็พยายามติดตามเพจแล้วก็ช่องทางของอำเภอและก็จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับและที่สำคัญตอนนี้หลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยประชาชนอาจจะต้องพละพื้นที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปซ้ำเติมนะอย่างเช่นเข้าไปลักขโมยของต่างๆนะครับโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาหลายเท่านะครับนี่อย่างที่เพจที่เราสรุปมาให้คุณผู้ชมเห็นนี่เนี่ยเป็นทางเราสรุปมาจากประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา333วงเล็บ2วงเล็บ3นะครับบอกเลยนะครับว่าผู้ที่ซ้ำเติมในช่วงประสบภัยน้ำท่วมลักทรัพย์ช่วงภัยพิบัติโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดานะครับฉวยโอกาสตอนน้ำท่วมเนี่ยเท่ากับโทษหนักขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของโทษไม่ใช่ตัวอย่างสิเป็นข้อกฎหมายที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นทำลักษณะแบบนี้ในช่วงที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีโทษหนักนะครับทั้งจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทดีไม่ดีทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับนี่เป็นโทษที่เอามาปรับปรามมาให้เห็นกันนะครับว่าอย่ามาซ้ำเติมกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็หนักแล้วนะครับทำงานหนักแล้วพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ท่านเองไม่ได้ช่วยเหลือแล้วก็อย่าไปลักทรัพย์เพิ่มเติมหรือไปทำอย่างอื่นให้เดือดร้อนอันนี้เป็นเฉพาะโทษลักทรัพย์เนาะยังมีโทษลักษณะอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันเถอะครับอย่ามาซ้ำเติมกันในช่วงเวลานี้โทษมีให้เห็นอยู่นะครับ
0: ครับคุณผู้ชมอัปเดตหน่อยนะครับนอกจากพื้นที่กทม.แล้วนะครับยังมีพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราวเหมือนกันเทศบาลนครรังสิตก็รายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครที่นะครับโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิตแล้วก็โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามตรงนี้ได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ MBT2HD แห่งนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะติดตามได้นะครับและรวมไปถึงช่องทางต่างๆประชาสัมพันธ์จังหวัดมีวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ทุกจังหวัดหลายๆอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นะที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางด้วยออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ไหมครับทางออนไลน์ MBT Connect ทางเพจต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามได้เพจของ NBT

0: NBT ประเทศไทยผู้ชมเกาะติดกันไว้นะครับและนี่คือช่วงในการเกาะติดรายการพิเศษของเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับก็ส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องข่าวภาคเที่ยงในช่วงต่อไปก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะเพราะเรายังเกาะติดอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกันนะครับผู้ชมมีเรื่องราวอะไรร้องเรียนมาได้แล้วก็มีทุกมีสุขแบ่งปันมาได้นะเพจของเรานะครับ
1: ช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวสักครู่ติดตามข่าวเที่ยงนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT

อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ปเดต ทุกเรื่องราว Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับเสาร์ที่26 กันยายน 2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์มนตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เรายังติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สถานการณ์ฝนกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากวันนี้จะมีภาพรวมแต่ละจุดมาให้ติดตามแล้วจะมีรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาให้อัปเดตข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ฝนที่ยังตกอยู่เนี่ยจะมีผลกระทบไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะ
1: คือหลายคนเนี่ยจับตาว่าเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่มีวินาทีได้หายใจเลยเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องคำถามคือมันจะตกต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะตราบใดที่ฝนยังไม่หยุดตกศักยภาพในการระบายน้ำณขณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลเข้าใจว่าระบายน้ำได้อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นระดับน้ำที่ยังสูงอยู่ในหลายๆจุดเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้การลดลงของระดับน้ำเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าลง
0: ใช่ค่ะในเมื่อการระบายน้ำยังทำได้จำกัดแต่น้ำยังเติมเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการจราจรหลายเส้นทางมีปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้วันนี้น่าจะต้องอยู่ในที่ตั้งไว้ก่อนนะคะ
1: คือจริงๆหลายคนแม้แต่ท่านผู้ว่ากทมเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปได
0: ้
1: ถ้าไม่ได้มีธุระอะไรที่มีความจำเป็นแบบยิ่งนักเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ก็อยู่ในที่พักก่อนนะครับเพราะว่าการออกไปข้างนอกนอกจากจะเสี่ยงเรื่องของการจราจรที่ติดขัดหรือว่ารถราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าน้ำท่วมในถนนบางเส้นเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับรถจอดตายกันกลางถนนเนี่ยเยอะเลยตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะครับรวมถึงอาจจะทำให้การเคลื่อนย้ายรถต่างๆหรือความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างจำกัดหรือมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทำให้ถนนเนี่ยโล่งไว้ก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนะครับ
0: แล้วก็การเดินทางในแต่ละจุดก็ต้องใช้เวลามากขึ้นอย่างวันนี้นะคะเรา2คนรวมถึงอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดนี่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางมากว่าจะมาถึงที่นี่หลายต่อมากนะคะเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมแล้วก็รถที่จะเดินทางมาก็มีน้อยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ำไปว่าต้องติดตามสถานการณ์จากข้อมูลที่อัปเดตจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะประเทศไทยเรามีฝนตกแบบนี้ต่อเนื่องนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางมีทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งนะคะพาไปดูอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมวลน้ำป่าทะลักท่วมหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอตาคลีอย่างรวดเร็วค่ะประชาชนตั้งตัวไม่ทันค่ะนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตาคลีอำเภอตาคลีนะคะหลังจากมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงได้ทันเวลาก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะหลังเกิดเหตุนายสุรบัณฑิตกัญญาณะนายอำเภอตาคลีพร้อมด้วยนายประดิษฐ์สนธิโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีก็นำกำลังปลัดอำเภออสเจ้าหน้าที่อบต.และทหารจากกองบิน4เร่งลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะก็เน้นเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กมีการลำเลียงออกมาแล้วก็ลำเลียงสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงท่ามกลางกระแสน้ำนะคะทางนี้ทางอบต.ตาคลีได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวที่วัดเขาใบไม้พร้อมจัดส่งอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายให้ทั้งผู้ที่อยู่ที่ศูนย์ผู้ที่ยังติดค้างในบ้านเรือนขณะเดียวกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาคลีตัดกระแสไฟบางจุดเพื่อความปลอดภัยโดยมีมูลนิธิการกุศลตาคลีนำไฟส่องสว่างเข้าสนับสนุนในพื้นที่ทุกหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ร่วมมือกันนะคะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนหน้าวัดพิชัยปุรณารามนะครับต่อเนื่องนะครับประกอบกับมีมวลน้ำครับก็ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำสะแก่กลาง
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่

0: 4ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงนะคะน้ำบางละมุงหนุนสูงจนทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ50หลังคาเรือนค่ะระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงกว่า1เมตรนะคะนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าน้ำขึ้นมาสูงทีเดียวชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมขังมาตั้งแต่เย็นวานนี้ช่วงแรกเนี่ยคาดว่าน้ำน่าจะลดลงได้ในช่วงดึกแต่ว่าฝนเนี่ยตกลงมาเติมน้ำต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองส่งน้ำบางละมุงก็ยิ่งสูงจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
1: ตั้งแต่บ่ายเลยเหรอพี
2: ่
1: ก็ยังไม่มีระดับน้ำก็ยังอยู่เท่านี้ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับ
2: มีแต่ขึ้น
3: ม
1: ีแต่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว
2: ใช่คร
1: ับ เพราะตอนเย็นฝนมันในเมืองมันก็ท่วมหนักเหมือนกันครับ
3: โอ้ตอนนี้ดูดิ
2: มันหนักตกทั้งวันทั้งคืนอ่ะตกทั้งวันทั้งค
3: ื
2: น
3: สองวันสองคืนแล้ว
1: ก็ท่วมอยู่เงี้ยเหรอพี่ไม่มีรถมีแต่เพิ่มอย่างเดียวเลยเหรอ
3: ดูดิรถลงไม่ได
1: ้ครับ
0: เนี่ยชาวบ้านตกลงมาต่อเนื่อง2วัน2คืนแล้วนะคะด้านนายอนุศักดิ์พี่ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ฝ่าซ้อมเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่สูงกว่านะคะก็ช่วยเหลือคุณยายมาได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทรานะคะระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ถนนหลายสายอย่างถนนชุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แล้วก็ที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรชาวบ้านก็ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ขยับไปดูที่จังหวัดระยองกันบ้างนะครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่กม.ที่276ถึง279นะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อในพื้นที่ของสภ.แกลงตั้งแต่บริเวณบ้านเขาดินถึงบ้านเนินสมบูรณ์แล้วก็อีกจุดครับที่บริเวณแยกไฟแดงประแสถึงหน้าวัดไตรทั้ง2จุดครับระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ50เซนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับสภาพการจราจรเริ่มมีตามสถานน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
0: เราก็อยากติดต่อไปจะขออัปเดตสถานการณ์แต่ว่าทางท่านหัวหน้าเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ลงพื้นที่กำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะแล้วก็ฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังนะคะใครที่จะตอนแรกวางแผนถ้าจะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงตอนนี้ประกาศปิดนะคะ
4: ใช่ครับตอนนี้ประกาศปิดการท่องเที่ยวการพักแรมเป็นการชั่วคราว 25-27 กันยาเนื่องจากมีฝนตกหนักปริมาณน้ำป่าไหลหลากรุนแรงในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เลยประกาศปิดการท่องเที่ยวพักแรมบริเวณน้ำตกเขาชะเมาน้ำตกคลองปลาก้างแล้วก็ถ้ำเขาวงไปก่อนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
5: ภาคตะวันตกมากขึ้นนะครับอยู่แถบจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเลือกทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็จะถูกดึงความชื้นจากเป็นแนวรับแนวที่เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังก็คือแถบของโซนที่เป็นฝนหนักนะครับปรับเลยนะครับด้านหน้าก็ขยับออกไปอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแล้วนะครับด้านหลังก็ขยับตามออกไปจากกรุงเทพไปอยู่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับไล่ไปถึงจังหวัดตากนะครับจะบางส่วนก็ขยับขึ้นไปถึงตั้งแต่จังหวัดแถบแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนลดลงไป อย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ดีแต่ทางด้านรับลมมรสุมนะฮะก็ยังอยู่จันทบุรีตากก็จะมีฝนหนักอยู่ในเกณฑ์ประมาณ125ถึง250มิลลิเมตรได้ในวันที่27นะครับมาดูรายละเอียดจังหวัดนะครับที่ฝนวันนี้ที่มีโอกาสที่จะตกในเกณฑ์ที่หนักมากที่ลำเลียงเมื่อกี้ครับจะมีจังหวัดตากพิษบูรณ์นะครับนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกที่ผมเรียนเมื่อกี้แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อันนี้ก็จะเป็นภาพเรดาร์ตรวจอากาศคือตรวจฝนจริงๆเลยที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านพัดเข้าหากรุงเทพมหานครจะวิ่งมาจากทางด้านใต้กลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนปานกลางก็อยู่ทางด้านตอนออกของกรุงเทพมหานครนะครับ

0: ก็จะมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเหนือแล้วก็ม้วนเข้าไปหาตัวศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งกลุ่มฝูงฝนกลุ่มนี้ก็จะขยับตามตัวหย่อมความกดอากาศต่ำออกไปในบ่ายเนี้ยก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับแต่อาจจะมีกลุ่มฝนทางด้านทิศใต้เข้ามาเติมเป็นระยะได้บ้างนะครับ
1: ปริมาณฝนที่ตกลงมาสะสมเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
0: สมุทรปราการเรานี่เองนะครับวัดได้ประมาณ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในโซนภาคกลางในโซนตอนกลางของกรุงเทพมหานครอยู่น่าจะอยู่แถวๆคลองเตยครับก็วัดได้ประมาณสัก200มิลลิเมตรในโซนอื่นๆก็100กว่ามิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นฝนหนักมากครับ
2: ถ้าดูจากเรดาร์เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้แบบไม่หยุดเนี่ยนะฮะยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยไหมครับหรือคิดว่าช่วงบ่ายวันนี้ช่วงเย็นวันนี้จะพอมีจังหวะพักให้ได้เร่งระบายน้ำกันบ้างครับ
0: เสียงเบามากเลย
3: เสียงเบามากเลย
0: ผมไม่ได้ยินคำถาม
2: ครับ
0: ถามดังกว่านี้ได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ถามเลยครับ
2: ครับกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่ครับหรือว่าช่วงบ่ายวันนี้เย็นวันนี้จะดีขึ้น
1: ท่านรองอธิบดีได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินไหม
0: ผมได้ยิน
1: สภาพที่ฝนแช่แบบนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพบ่ายนี้เราจะพอหายใจได้ไหมคะท่านรองคะ
4: บ่ายก็น่าจะเป็นฝนที่ไหลเข้ามาเป็นระยะสภาพ
0: มาเป็นระยะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของฝนอ่อนถึงฝนปานกลางนะครับเนื่องจากว่าตัวขอบที่เป็นด้านในของตัวหย่อมเนี่ยมันขยับออกไปฝนที่เราโดนอยู่ตอนนี้คือเป็นขอบด้านนอกซึ่งอยู่ทึ่งยังอยู่ห่างจากตัวจุดศูนย์กลางมาพอสมควรนะครับเรื่องของการยกตัวเรื่องของความรุนแรงเนี่ยก็จะลดระดับลงไปครับ
1: ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านรองอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าหย่อมเนี่ยมันก็จะขยับออกไปนะคะพื้นที่อื่นๆอย่างพวกกาญจนบุรีอุทัยธานีตากเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบอันนั้นจะหนักแบบกรุงเทพที่เราเจอกันไหมคะ
0: ฝนเกณฑ์ใกล้เคียงกันนะมันจะเห็นว่าเป็นจุดเป็นอยู่ในโซนสีแดงนะครับก็คือความฝนเนี่ย24ชั่วโมงอยู่ในเลนส์ที่ประมาณ125ถึง250มิลลิเมตรนะครับโซนสีแดงนะครับอุทัยธานีนะฮะกาญจนบุรีนะครับโซนนี้แล้วก็ทางเพชรบุรีที่เป็นแนวรับลมมรสุมนะครับก็คือลมที่จะอยู่อีกด้านนึงของตัวหย่อมเนี่ยมันก็จะดึงความชื้นจากด้านอันดามันเนี่ยเข้ามานะครับก็มีการชนกันของแนวสอบของด้านหน้าของตัวการยกตัวก็จะดีนะครับแล้วก็โซนอื่นก็จะเป็นโซนรับลมเหมือนกันก็คือภาคตะวันออกนะครับส่วนตัวกลางๆเนี่ยก็เป็นแนวสอบของลมที่อยู่ขอบนอกของตัวหย่อมนะครับก็วันนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันที่อาจจะมีฝนหนักมากได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะถ้าเราใช้คำว่ามีฝนหนักมากในลักษณะนี้เนี่ยขอให้ยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมความพร้อมเผื่อว่าฝนจะตกหนักและมีน้ำท่วมได้เลยไหมคะท่านรองคะ
0: มันอยู่หลายบริบทครับฝนหนักถ้าไปตกในที่มันสามารถรับน้ำได้เนี่ยสมมติว่าฝนตกสักร้อยมิลเนี่ยแต่น้ำในลำคลองมีอยู่รองรับน้ำเกินได้กว่า200มิลเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันตกที่ถ้ามันน้ำอยู่ปิ่มตะลิงแล้วตกสัก20-30มิลเนี่ยก็เป็นน้ำที่เป็นล้นตะลิงได้นะครับอันนี้คงประเมินยากเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องน้ำตรงเนี้ยกรมชลประทานก็จะมีข้อมูลนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะให้ข้อมูลที่ประเมินเหล่านี้ก็ไปเข้าสู่การบูรณาการข้อมูลแล้วก็ประเมินเชิงพื้นที่ว่าตรงไหนมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยที่จะเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมจากเดิมครับเพราะตอนนี้ทางลุ่มน้ำภาคกลางนั้นก็มีการปล่อยน้ำนะครับเพิ่มเข้ามาอีกตัวข้อมูลส่วนนี้ผมไม่ชัดเจนเลยว่าตรงไหนมันมีสามารถรองรับมากน้อยได้แค่ไหนครับ
1: ค่ะท่านรองคะแล้วฝนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเจอยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
0: น่าจะไปถึงวันที่28ฮะ28เนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำน่าจะ อ่อนกำลังลงจนเป็นตัวร่องนะร่องความกดอากาศต่ำแล้วก็จะขยับขึ้นไปทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับนะฮะตัวร่องก็จะอยู่พาดผ่านอยู่ตรงภาคกลางแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกจนถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสักวันที่3

0: 10วันที่1นะครับซึ่งก็จะคงอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นระลอกใหม่น่าจะลงมาประมาณวันที่6 7 8นะครับก็จะผลักร่องตัวนี้ขยับลงมาอยู่ตรงภาคกลางตอนล่างแล้วก็แถบกรุงเทพมหานครอีกรอบนึงครับ
1: ค่ะคาดการว่าแบบนี้ก็คือประมาณสักเดือนปลายกันยาไปจนถึงต้นตุลาเนี่ยเรายังจะต้องมีฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะท่านรองคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าฝนรอบหน้าเนี่ยแล้วเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่มีร่องที่มาไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาวิ่งเพิ่มฝนในร่องในรอบหน้าซึ่งบริบทก็จะแตกต่างจากรอบนี้รอบนี้มีทั้งตัวร่องพาดผ่านอยู่แล้วก็มีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยวิ่งอยู่ในร่องเป็นตัวดึงความชื้นมาเติมฝนให้ร่องนะฮะแล้วก็เพิ่มเรื่องของฝนที่อยู่รอบศูนย์กลางนะฮะบริเวณไหนที่จุดศูนย์กลางของตัวหย่อมเคลื่อนที่ผ่านก็จะได้ฝน2รอบคือฝนที่อยู่ด้านหน้าของตัวหย่อมที่ตกหนักแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเว้นไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝนที่อยู่ด้านหลังของตัวหย่อมฝนก็จะหนักอีกรอบนึงนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็โดนแบบนี้มาแล้วในรอบคืนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะถ้าเราคาดการณ์ณวันนี้ค่ะฤดูฝนของเราเนี่ยจะไปสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่คะพอจะเห็นภาพบ้างหรือยังคะท่านรองคะ
0: น่าจะสัปดาห์ที่3ของตุลาเป็นต้นไปนะครับน่าจะมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าถ้ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องถึงไม่ได้แรงก็ตามเนี่ยตัวมวลอากาศเย็นมันก็จะผลักให้ล่องลงมาอยู่ทางตอนล่างไอ้ตอนประเทศไทยตอนล่างนะครับซึ่งแถบอยู่ตรงภาคใต้ตอนบนนะฮะโซนนี้แล้วก็อาจจะถ้ามีกำลังมากพอเนี่ยก็จะผลักลงไปช่วงหน้าหนาวเต็มตัวครับ
1: ค่ะช่วงนั้นก็จะเป็นฝนของทางใต้ด้วยใช่ไหมคะใต้ก็จะต้องเตรียมรับมือต่อ
0: เป็นมรสุมนอตอีสต์ครับคนละผลกระทบนะครับมรสุมหลักลมนอตอีสต์คือลมหนาวแล้วครับก็จะเอาความชื้นจากอ่าวไทยพัดเข้าสู่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยคือแถบหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสฝนหน้านี้ก็จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมานะครับก
1: ็
0: จะทำให้ฝนโซนนี้มีการตกของฝนเพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะท่านรองคะเราประเมินฤดูฝนปีนี้น้ำที่ตกลงมาถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน้ำยังถือว่าเยอะหรือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาคะ
0: น้อยมากครับถ้าเทียบดูแล้วปริมาณน้ำที่เราเก็บในเขื่อนเขื่อนใหญ่เองก็อยู่ระดับ 60-70% เขื่อนเล็กเนี่ยก็ยิ่งน้อยแต่ว่าเขื่อนเล็กรอบนี้ที่เป็นเขื่อนที่อยู่ทางด้านนครสีมาครับก็มีน้ำเกือบเต็มเขื่อนยกเว้นเขื่อนลำตะคองที่เพิ่มมาประมาณสัก 20% นะเท่าที่ดูข้อมูลนะครับความชัดเจนเนี่ยให้ดูข้อมูลทางด้านของกรมชลนะครับซึ่งก็มีเว็บไซต์ให้ดูแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆเนี่ยก็โดยรวมทั้งประเทศเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังถือว่าน้อยกว่าทุกปีครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบกับท่านรองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากนะคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะก็จริงๆแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี
2: ้
1: ยังมีฝนตกไปต่อเนื่องเราใช้คำแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงสำหรับในพื้นที่กรุงเทพแต่ว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่ก็จะต้องเตรียมรับมือฝนหนักต่อเนื่องกันต่อนะคะ
2: ที่น่าห่วงเนี่ยอาจจะขยับไปโซนตะวันตกมากขึ้นเพราะว่าอย่างฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีเนี่ยโดนตั้งแต่วันนี
1: ้
2: เป็นส่วนหน้าของหย่อมความกดอากาศนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับก็จะโดนส่วนหลังของหย่อมความกดอากาศก็คือฝนที่ตกในกรุงเทพเนี่ยจะมูฟขึ้นไปอยู่ที่กาญจนบุรีนั่นเท่ากับว่ากาญจนบุรีอุทัยธานีในโซนตะวันตกของประเทศรวมถึงตากเนี่ยอาจจะเจอฝนแช่2วันตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
1: ้ใน
2: บริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเพราะฝั่งตะวันตกของประเทศก็มีพื้นที่สูงชันกันพอสมควรอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วย
1: เพชรบุรีด้วยนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่สอบถามว่าเอ๊ะคือบางทีประชาชนก็จะถามว่าแล้วเราจะต้องอพยพไหมยกของขึ้นสู่ที่สูงไหมนะคะคือเราก็จะมีข้อมูลจากทางกรมชลประทานให้ติดตามการรวมถึงคุณผู้ชมที่บ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือว่าดูซิว่าเส้นทางน้ำที่อยู่บ้านเราเนี่ยน้ำเยอะหรือยัง
2: ยังรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าน้ำเยอะแล้วเนี่ยน่าจะต้องเริ่มยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะคะป้องกันไว้ดีกว่ามีความเสี่ยง

0: ายเกิดขึ้นนะคะ
1: ยังไงก็ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างปภ.ก็จะมีในรายจังหวัดซึ่งจะสามารถที่จะลงข้อมูลในรายละเอียดได้ว่าในจังหวัดของท่านอำเภอไหนตำบลไหนที่มีความเสี่ยงภัยอย่างไรนะครับขยับมาดูในส่วนของกรมทางหลวงกันหน่อยครับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมอเตอร์เวย์ M7 นะครับช่วงกิโลเมตรที่81+900นะครับพื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกครับและหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางทดแทนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกนะครับกรมทางหลวงครับโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่าเส้น M7 นะครับเส้นกรุงเทพชลบุรีมาบตาพุดกม81+900ในพื้นที่บ้านหนองขามอำเภอพนัสนิคมชลบุรีโดยมีปริมาณน้ำจากทางขนานเนี่ยไหลเข้าสู่ช่องทางหลักนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมนะครับผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวขณะนี้เจ้าที่กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกแล้วบริหารจัดการจราจรรวมทั้งประสานศูนย์ควบคุมการจราจรหรือว่า CCB ขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย VMS เพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยทราบล่วงหน้าโดยได้แนะนำนะครับสำหรับเส้นทางทดแทนที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมสูงตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางฝั่งขาเข้าเนี่ยให้เลี่ยง M7 นะครับโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วก็กลับเข้าสู่ M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงแต่ถ้าเกิดท่านใช้ M7 ฝั่งขาออกนะครับให้เลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงนะครับกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณดังกล่าวและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และเส้นทางอย่างต่อเนื่องเนื่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของพื้นที่ได้นะครับกรมทางหลวงครับจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับใครมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทาง M7 นะครับหรือเส้นทางต่างๆของกรมทางหลวงนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าตรงนั้นท่วมไม่ท่วมขับผ่านได้ไหมเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามสายด่วนกันได้นะครับหมายเลขสายด่วนกรมทางหลวง1586แล้วกด7ในทามนะครับผ่าน DOH Highway Radio นะครับทางเว็บไซต์ highwaytraffic.go
0: ตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางหลวง
1: นครราชสีมาครับบรรดาชุมชนที่ตรวจตามบ้านเรือนนะครับว่าบ้านไหนยังมีพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มในชุมชนร้านอาหารที่อยู่แถวๆริมถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องที่อยู่โดยเฉพาะบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: วัดเขาใหญ่ก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการเข้าใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราววันที่23ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใหม่นะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่จองบ้าน
1: หัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับขอให้หลีกเลี่ยงจุดกลับรถใต้สะพานคลองน้ำขาวตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอสีคิ้วนะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางกลับรถใต้สะพานรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับขอให้ประชาชนที่เดินทางและก็จำเป็นต้องใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเฉพาะรถเล็กรถจักรยานยนต์ที่อาจได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำนะครับ
0: ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทรายงานว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่อัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วงเช้าและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.จากนั้นจะคงการระบายน้ำอัตราดังกล่าวต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารจัดการน้ำและการลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนจึงขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่

0: าจเปลี่ยนแปลง
1: ภาพรวมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับจะมีน้ำท่วมสูงหลายจุดนะฮะทั้งในชุมชนตามถนนเส้นหลักอย่างที่นนทบุรีครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดได้ออกแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับได้ตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะขณะนี้มีน้ำท่วมขังสูงทั้งขาเข้าและขาออกนะครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้พร้อมแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยส่วนสถานการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปากเกร็ดทั้งสองฝั่งนะครับสามารถใช้การได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นนะครับแล้วการจราจรเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้ายังมีผู้ใช้รถขนาดเล็กตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำท่วมออกมาส่วนที่นครปฐมครับโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองนครปฐมสามพรานบางเลนนครชัยศรีพุทธมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับหลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังอย่างชาวบ้านและประสงค์วัดลานตากฟ้าที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากชุมชนลงสู่แม่น้ำท่าจีนขณะที่วัดลานตากฟ้าเองได้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเข้าท่วมนะครับทำให้สถานการณ์น้ำขณะนี้น้ำยังไม่เข้าท่วมในพื้นที่ลานวัดนะครับชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเนี่ยถูกน้ำจากแม่น้ำท่าจีนล้นนะฮะเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากเก็บของไม่ทันระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้น้ำยังอยู่บันไดขั้นที่1ของท่าน้ำของวัดนะครับแต่ว่าพอไปดูช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าจากขั้นที่1ขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่สูงที่สุดแล้วนะครับทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเองเคยเผชิญน้ำท่วมหนักที่สุดนะฮะตั้งแต่โน่นเลยฮะปี2554นะครับ
2: ปีนี้น้ำเยอะนะปีน้ำเยอะปีก่อนๆมันมีครั้งก่อนเนี่ยก็มีเยอะครั้งหนึ่งแล้วมันก็หายไปมาปีนี้นะฝนเยอะไงน้ำเยอะ
3: เตรียมพร้อมยังไงบ้าง
2: เตรียมพร้อม
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อ

0: ไปดูที่ถนนพหลโยธินหน้ากองทัพอากาศต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายบนถนนสายหลักหลายสายหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือบริเวณถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกช่วงด้านหน้ากองทัพอากาศต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ไปจนถึงเขตสายไหมนะคะน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสูงในเฉลี่ย 20-30 ซมในช่องทางซ้ายและช่องทางกลางรถเล็กทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังบางจุดระดับน้ำเอ่อล้นขึ้นมาถึงระดับทางเท้าส่งผลให้ยานพาหนะเคลื่อนตัวได้ช้ามากสภาพการจราจรติดขัดสะสมท้ายแถวเนี่ยยาวต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่รังสิตปทุมธานีค่ะ
1: ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดนะครับที่ประสบอุทกภัยให้ลงพื้นที่บัญชาการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยตัวเองด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนในช่วง2วันนี้นะครับคือ26และ27กันยาหลายภาคครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำเจ้าพยาที่เพิ่มสูงขึ้นครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับผ่านระบบวิดี

0: วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชชมะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีปภ.โดยได้ถ่ายทอดกำลังใจนะครับจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงพร้อมรับมือและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในพื้นที่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่ปภ.ด้วยตนเองนะครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์เช่นเครื่องสูบน้ำเนี่ยประชาชนอยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านไปอยู่ให้เขามั่นใจแล้วก็ทำงานได้ขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดสถานการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
0: ด้านอธิบดีปภ.นะครับระบุว่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่พร้อมเร่งดูแลนะฮะอย่างที่จังหวัดสระแก้วเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้รายงานครับว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วม7อำเภอนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและส่งตัวผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลครับ
2: ให้ทางศูนย์เขตต่างๆเนี่ยนำเอาเครื่องจักรนะครับไปสแตนด์บายหรือว่ายิ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สระแก้วนะครับก็หมอมาให้เนี่ยช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะที่เราได้มีการเตรียมแผนไปแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมก็ได้เรียนไปแล้วกับท่านปภ.จังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
0: ขณะที่นายประสงค์ธรรมปาละนะครับผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วง2วันนี้ครับ26-27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากสถานีวัด C2 นครสวรรค์นะครับก็คือตัวเขื่อนเจ้าพระยาที่จะมีการปล่อยน้ำเกิน 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้10จังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังโดยทางปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมถึงนนทบุรีและกรุงเทพมหานครแล้วก็คาดว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในช่วง30กันยายนจนถึง1ตุลาคมนี้นะครับ
3: มาเรื่องในธานีนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกนะครับอีสานนะครับระยองชลบุรีนะครับภาคกลางที่เน้นย้ำนะครับในตัวของนครนายกปราจีนบุรีนะครับส่วนทุกภาคเคยแจ้งเตือนไปนะครับก็คือต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะครับ
4: สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนี้มีฝนตกหนักสะสมถึงระดับ300มิลลิเมตรนะคะส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่และน้ำในคลองทุกคลองก็เต็มนะคะทางกรุงเทพจึงแจ้งทุกสำนักงานเขตเร่งให้การช่วยเหลือเปิดโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงแล้วก็แนะนำสุดสัปดาห์นี้ขอให้ประชาชนอยู่บ้านค่ะและล่าสุดขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุม50เขตยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพระบุว่ากรุงเทพมหานครเผชิญฝนตกต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงปริมาณฝนสะสม300มิลลิเมตรตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนะคะโดยเฉพาะมีนบุรีและคลองสามวาประกอบกับมีน้ำไหลเติมจากจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีทำให้น้ำในคลองสายหลักเต็มทุกคลองทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรเจ้าหน้าที่เร่งเต็มเร่งสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อคุมระดับน้ำในคลองคาดว่าหากไม่มีฝนเติมเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามประกาศเขตอุทกภัยครอบคลุมพื้น

0: ที่กรุงเทพทั้ง50เขตเพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือป้องกันกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกระจายกระสอบทราย1ล้านถุงพร้อมเปิดโรงเรียนกทม.ที่น้ำไม่ท่วมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้แนะนำประชาชนนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งหลักอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากถนนหลักสายจุดมีน้ำท่วมขังสูงค่ะ
1: นอกจากนี้ในส่วนของผู้ว่าชาติชาติครับยังได้มอบหมายให้หน่วยงานของกทม.เนี่ยดำเนินการ7มาตรการควบคู่กับการเปิดบริการฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบนะครับไล่เรียง7มาตรการกันหน่อยครับมาตรการแรกครับคือการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุม50เขต2การดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง3จัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถใช้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยเป็นศูนย์พักพิงหลัก4บริหารจัดการกระสอบทรายเร่งวางในจุดเสี่ยง5การจัดการจราจรและยานพาหนะนะครับเตรียมรถรับส่งประชาชนในพื้นที่วิกฤต6เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูสุขอนามัยจัดหาห้องสุขาเคลื่อนที่7บูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับในส่วนของกทม.ตอนนี้ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตหลัก4วัดหลัก4นะครับเขตลาดพร้าวที่วัดลาดประเขาเขตจตุจักรนะครับที่วัดเทวสุนทรเขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาลเขตดอนเมืองครับที่โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างเขตสายไหมโรงเรียนประชานุกูลซอยสายไหม6นะครับพบปัญหาน้ำท่วมขังครับสามารถแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วนได้หมายเลข1555นะครับ LINE @traffyfongdu แล้วก็ Facebook ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทม.นะครับหมายเลขโทรศัพท์022485115นะครับศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับ
0: นอกจากนี้นะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็รายงานพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านนะคะก็จะประกอบด้วยถนนสุขุมวิท63บริเวณซอยเอกมัยเขตวัฒนาแยกพงเพชรถนนงามวงวานถนนวิภาวดีหน้าเขตจตุจักรการบินไทยถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วถนนเสนานิคมถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลักสี่ทางด่วนถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงแยกอโศกถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายซอยอารีถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีวัดแสนสุขถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าว
1: ในส่วนของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าครับได้มีการเปิดพื้นที่จุดจอดรถนะครับให้พี่น้องประชาชนนี่เอารถไปจอดฟรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับนายสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ข้อความระบุนะครับว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยประชาชนสามารถนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น MRT สายสีน้ำเงินที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2นะครับมี2อาคารด้วยกันที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคปอและสถานีคูคตส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้านะครับโดยสำหรับการที่จะเอารถไปจอดเนี่ยนะฮะคนที่ขอใช้อาคารจอดรถต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายและหลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอดต่อเจ้าหน้าที่อาคารโดยสามารถนำรถเข้าไปจอดได้ในพื้นที่ที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็นำรถเนี่ยออกภายในวันที่2ตุลาคมสำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูครับได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรี PK30 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็นำรถออกภายในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา12นาฬิกาเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ศรีนครินทร์และใกล้เคียงสามารถนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดได้ที่อาคารจอดและจอดสถานีสีเอี่ยมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันนี้แต่ว่าต้องนำร

0: ผลกระทบต่อถนนมากแต่ว่าบ้านเรือนที่เราขอให้ยกของให้สูงขึ้นตรงนั้นไปทำให้การระบายน้ำเอกมัยทำได้ถนนงามวงวานถนนวิภาวดีแก้วอันนี้ก็เป็นคลองประเวศถนนเสนานิคมนี่ก็คลองลาดพร้าวที่มีปัญหาของสายกรม1นี่ก็ท่วมค่อนข้างเยอะนะประมาณ50เซนถนนแจ้งวัฒนะก็มาจากคลองเปรมประชากรแถวช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วนถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงนะช่วงดินแดงถึงแยกอโศกถนนพหลโยธินก็ช่วงสะพานควายถึงซอยอารีถนนสุวินทวงศ์ก็ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ถนนลาดพร้าวบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วก็จะมีขังย่อยๆอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอีกหลายเส้นทางก็ขอให้เช็คในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครหรือไม่ถ้าง่ายๆเปิดเว็บไซต์ที่เรื่องเกี่ยวกับการจราจรก็เห็นแล้วว่าจุดไหนที่เป็นจุดแดงหรือว่ามีรถติดขัดเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมาจากการที่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วประเด็นเรื่องน้ำท่วมขังนี่ถ้าเราเอาน้ำในคลองออกได้มันก็จะค่อยๆทยอยไหลตามออกไปแล้วถ้าเกิดน้ำไหลที่น้ำในคลองฝนเริ่มหยุดตกน้ำมาเติมในระบบน้อยลงเนี่ยเชื่อว่าพลังดูดเราก็จะช่วยให้เราคลี่คลายสถานการณ์ได้นี่ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะกระทบหนักๆก็จะเป็นบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ริมคลองนะที่มีพอน้ำคลองเข้ามาก็จะเข้ามาท่วมบ้านเรือนปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ที่อพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วประมาณ950คนนะ950คน981คนที่เราจัดศูนย์พักพิงให้ก็ทุกเขตมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงก็จะให้ใช้โรงเรียนในพื้นที่ก็ติดต่อกับทางสำนักงานเขตนะครับเอาโรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชนมีคนมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน36คนที่เราย้ายจากบ้านเขาเนี่ยซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมไปสู่โรงพยาบาลเป็นหลักเพราะเขาต้องอาศัยเครื่องอาจจะต้องมีเครื่องช่วยหายใจมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการได้การสนับสนุนพวกรถขนคนจากหน่วยงานอื่นเช่นทหารทางปภ.แล้วก็เรือก็จะดำเนินการลำเลียงผู้ที่ยังติดค้างอยู่กลุ่มเปราะบางแต่ก็ไม่ได้มีประเด็นที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเรามีรายชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเรามีศูนย์สาธารณสุขที่ทำการเยี่ยมบ้านทุกเดือนนั้นข้อมูลต่างๆเราก็มีอยู่นะครับแล้วก็จะทยอยนำออกคิดว่าไม่น่าเกินพรุ่งนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ในภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีการขาดแคลนอาหารหรือว่าอะไรนะเพราะว่าความจำกัดของการเดินทางเนี่ยมันจะเป็นบริเวณริมคลองเป็นหลักถนนก็อาจจะมีจุดที่น้ำท่วมแต่ว่ามันมีทางที่จะเลี่ยงไปทางอื่นได้ไหมผมว่าอันนี้ก็คงยังไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องอาหารแต่ว่าเราก็ให้ทุกเขตตั้งครัวกลางเพื่อสามารถทำอาหารไปให้แก่ประชาชนที่อาจจะมีน้ำท่วมบ้านทำอาหารกับอาหารทำมากินอะไรไม่สะดวกนะครับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายก็แจ้งที่เขตได้ก็มี2วิธีคือถ้าพอมีกำลังมารับที่เขตก็สามารถมารับได้หรือว่าถ้าไม่มีกำลังก็รวมกันแล้วก็ให้เขตไปส่งที่ชุมชนได้ก็เขตก็จะดำเนินการให้ถามว่าแล้วจะขอได้อย่างไรนะก็ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการเรื่องสุขภาพขอให้โทรเบอร์1669อันนี้จะได้ความเร่งด่วนเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือทั่วไปกระสอบทรายหรือว่าแจ้งเหตุปัญหาให้โทรเบอร์ของเขตเลยนะเดี๋ยวเราจะมีลิสต์ของเบอร์ของแต่ละเขตให้หรือให้โทรเบอร์1555ครับ1555อันนี้ก็คือเบอร์ของแท็กซี่ฟองดูถ้าโทรไปปุ๊บก็จะมีคนรับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงเฮ้ยเบาเสียงหน่อยก็ได้อ
1: ยู่ซอยเสรีไทย81/2เขตคันยาว
0: ครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียง169ถ้ามีปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆก็ใช้ได้2เบอร์1555หรือเบอร์ที่เขตเขาแจ้งซึ่งมีอยู่50เขตก็แล้วแต่เขตไปนะครับส่วนมาตรการความช่วยเหลืออันนึงก็คือเรื่องจุดจอดรถชั่วคราวปัจจุบันมีหลายพื้นที่นะที่ประชาชนน่าจะยังไม่มั่นใจนะกลัวว่าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาน้ำมันเกิดเทอะขึ้นมาแล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายก็สามารถไปจอดได้ที่อาคารจอดและจอดของรฟม.ทุกแห่งนะครับจอดฟรีนะศูนย์ราชการหลัก4นะห้างเซ็นทรัลทุกสาขาห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ร้านห้างโลตัสทั้งหมดเนี่ยไปดูรายละเอียดได้ที่อยู่ใน Facebook ของกทม.แต่ถ้าเกิดมีปัญหาคิดว่าไม่มั่นใจก็ขับรถออกไปก่อนเลยฮะไปตามห้างพวกนี้นะจอดไว้ก่อนแล้วก็เราได้ติดต่อกับหน่วยงานไปแล้วนะก็จะมีอาคารจอดและจอดของรฟม.ศูนย์ราชการหลัก4ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาเดอะมอลล์ทุกสาขา

0: ับแฟชั่นไอแลนด์โลตัสนะครับซึ่งมีรายละเอียดต่างๆนะศูนย์พักพิงตอนนี้เรามี233แห่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแล้วก็มีคนเข้าพักแล้ว981คนแล้วก็ตอนนี้มีเราสามารถรองรับได้ 15,000 คนนั้นตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องการเดินทางก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะตอนนี้ในวันจันทร์นี้กทม.เราก็จะขอให้เจ้าที่เรา work from home ก่อนในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบริการประชาชนแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็ต้องออกมานะเป็นเจ้าที่โยธาทำความสะอาดต่างๆส่วนโรงเรียนกทม.เนี่ยเราจะพิจารณาให้หยุดก่อนในวันจันทร์โรงเรียนกทม.ยังไม่ได้ปิดเทอมเพราะว่าเป็นช่วงของการสอบแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านครูอาจจะเดินทางไกลเพื่อความสะดวกและลดการปริมาณจราจรนั้นวันจันทร์เนี่ยโรงเรียนกทม.เราจะขอให้หยุดก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องพาลูกไปส่งเป็นห่วงแล้วทำให้การจราจรมันอาจจะคล่องตัวขึ้นแต่เราก็หวังว่าวันจันทร์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นเพราะว่าถ้าฝนไม่เติมคลี่คลายขึ้นนะครับมีประเด็นอะไรไหมก็มีการประชุมตั้งแต่เมื่อเช้ามีการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะประชุมเมื่อกี้ตอนเที่ยงทุกเขตก็รายงานเข้ามาก็ทุกอย่างผมว่าก็ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ทำความชี้แจงเข้าใจกับประชาชนนั้นสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ทรงตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีฝนเติมขึ้นมาสถานการณ์ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงแต่ถ้ามีฝนเติมขึ้นมาซึ่งเนี้ยเราก็คาดการยากจริงนะเพราะเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แน่ว่าฝนมันจะมาเติมตรงไหนแค่ไหนก็อาจจะทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมันผมว่าก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังครับของมีค่าต่างๆถ้าไม่แน่ใจหรือถ้าเห็นฝนตกเพิ่มเนี่ยก็ควรจะย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนเช่นถ้าเกิดมีรถอย่างเงี้ยแล้วเกิดเฮ้ยฝนตกมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไปในพื้นที่ที่เราแจ้งไว้นะให้เอารถไปจอดไว้ก่อนเพราะว่าการพยากรณ์ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็หนนี้ก็เป็นหนที่เราเคยทำไว้ไงว่ากรุงเทพมันจะท่วม300มิลเราเคยพยายามคิดนะว่ากรุงเทพฝนตก300มิลเป็นยังไงปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีกว่าโมเดลที่เราทำไว้นะเพราะโมเดลที่เราทำไว้เนี่ยท่วมเป็นเม็ดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เคยทำไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะทำก็คงต้องค่อยๆปรับไอ้แบบจำลองของเราอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนหนึ่ง
1: รวมถึงนะครับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือต่างๆภาพรวมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยตกสะสมเกิน300มิลหลายจุดนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดตั้งแต่หยุดตกขึ้นมาในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ณขณะนี้นะครับก็เรียกว่าตามคลองต่างๆคลองสายสำคัญคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปรมเนี่ยนะฮะกลุ่มคลองเหล่านี้เนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยเต็มศักยภาพแล้วนะครับก็พยายามที่จะพร่องน้ำเหล่านี้นะครับเร่งสูบน้ำมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้นะครับก็คงใช้ระยะเวลากันอีกสักพักนึงนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องรอฝนที่จะหยุดคาดว่าก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเย็นนี้หลัง4โมงเย็นฝนน่าจะบางลงถ้าดูตามภาพสักครู
2: ่
1: ถ
2: ้
1: าเกิดภาพสักครู่จะเห็นสีฟ้าๆเนี่ยก็คือยังมีกลุ่มฝนอยู่นะแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าสักหลัง4โมงเย็น
2: บ่าย2บ่าย3จนถึงบ่าย4เนี่ยจะเริ่มเบาๆแล้วนะคะ
1: 4โมงนี้จะเป็นพื้นสีขาวแล้วสักครู่ที่จอด้านหลังแบ็คกราวของท่านผู้ว่า
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: เพราะฉะนั้นพอฝนเบาลงเนี่ยก็จะเริ่มสูบน้ําได้นะเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าน้ําในฝั่งพระนครที่ตกลงมาเนี่ยนะมีปริมาณเยอะมากแต่ว่ากําลังที่จะสูบจะระบายออกไปได้เนี่ยได้ประมาณสัก 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นน้ําที่ลงมามากที่มันสะสมอยู่เนี่ยก็อย่างที่คุณแจ็คสุพนันท์บอกไป2-3 วันก็จะเร่งพร่องน้ำออกไปได้มากที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคสำคัญก็คือคลองแต่ละคลองน้ำก็เต็
1: ม
2: นะคะรอฝนเบาก็จะเร่งดำเนินการทันทีนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครจะประกาศหยุดการเรียนการสอนก่อน1วันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูที่จะต้องเดินทางมาด้วยเพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วหรือยังนะคะ
1: ส่วนการให้ความช่วยเหลืออื่นๆตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปแล้ว36คนม
2: ี
1: การปรับโรงเรียนให้เป็นศูนย์พักพิงตอนนี้ทุกเขตเนี่ย50เขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาภัยนะฮะก็จะมีเรื่องของระเบียบในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือมีการตั้งครัวกลางของแต่ละเขตนะครับสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย155อันนี้สายด่วนของกทม.โทรได้หรือแต่ละเขตก็จะมีเบอร์ของแต่ละเขตแต่ถ้าเกิดเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาที่ต้องการไปพบหมอแบบเร่งด่วนอันนี้ก็ต้องติดต่อ1669น
2: ะ
1: ครับก็เป็นสายด่วนในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มนะครับ
2: ก็จะอัปเดตสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะ

0: สำหรับทางกรุงเทพมหานครนะคะไปดูในต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าแต่ละจุดก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เราแตะไปที่จันทบุรีแล้วนะคะที่จันทบุรีตอนนี้ก็มีอีกหลายจุดที่ก็มีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเปิดศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยด้วยอย่างที่ศาลาการประเรียนวัดช่องกระพัดที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่หมู่1ประมาณ40กว่าครัวเรือนค่ะรวมกว่า200คนนะคะโดยนายประสิทธิ์วงเขาอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่1ได้เร่งสำรวจสถานการณ์และขนย้ายประชาชนรวมถึงสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่25กันยายนนะคะก่อนนำประชาชนเข้าพักในศูนย์พักพิงเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีภาคส่วนต่างๆสนับสนุนการขนย้ายรวมถึงการจัดเตรียมอาหาร3มื้อภาพรวมน้ำเริ่มลดลงจากเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ70เซนติเมตรนะคะแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์เนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจทำให้มีมวลน้ำไหลลงมาอีกระลอกจึงยังให้ประชาชนพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่อไปคาดว่าจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ประมาณ 1-2 วันค่ะเช่นเดียวกับโรงเรียนวัดช่องกระพัดนะคะก็ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านดิฉันนะคะแกงหางแมว
1: แนวโน้มน้ำลดลงแล้วนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจนะครับก็ยังอยู่ณจุดพักพิงกันอยู่นะครับพยายไปดูในส่วนของตำรวจกันบ้างนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมด่วนสั่งการตำรวจทั่วประเทศรับมือพายุฝนตกหนักกำชับครับให้มีการใช้แผน3ระยะในการดูแลประชาชนอย่างเร่งด่วนจนถึง28กันยายนพร้อมดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างเต็มที่นะครับพลตรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงทั้งพลตรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนตำรวจภูธรภาค 1-9 ครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทุกฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่28กันยายนนะครับโดยเน้นพื้นที่เสี่ยงสำคัญบริหารจัดการ3ระยะ3ระยะคือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยให้พลตรวจเอกตั้งครัวสนามอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนกำชับนะครับให้ดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ลงปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งหนีน้ำและศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องและเมื่อน้ำเริ่มลดนะครับให้ทุกหน่วยงานครับเร่งเข้าฟื้นฟูเยียวยาทำความสะอาดบ้านเรือนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทันทีนะครับ
0: ช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NVT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Good afternoon and thank you for joining us for the NBT World Brief. You're here with me, Chanita Sidagate Craythorn. The continuous rainfall continues to cause flooding in Thailand's central region, with Bangkok partially affected. The city has declared all 50 districts disaster-affected areas and activated emergency measures to assist residents and manage the situation.Bangkok Governor Chatchat Sirithipan has ordered city agencies to focus on 7 key areas, including protecting vulnerable people and bedridden patients, setting up temporary shelters and parking areas and placing sandbags at flood prone, also preparing vehicles to transport residents in several affected areas, while sanitation including the provision of mobile toilets.Agencies are also sharing information and monitoring the situation around the clock through online meetings. Temporary shelters have been opened in several districts including Laksi, Lat Prao, Chatuchak, Bang Khen, and Don Mueang and Sai Mai. City officials are continuing to monitor rainfall and water levels while emergency medical operations remain fully activated to support people affected by the flooding.Meanwhile, the Dao Phraya Dam has increased water discharge as the Royal Irrigation Department continues to closely monitor rainfall, river levels and upstream water volumes. The Dao Phraya Dam in Chainat Province began gradually increasing its discharge to

0: อบแทนส่วนในวันสุดท้ายของการยืนทรัมป์ที่ทำเนียบขาวอีกครั้งหลังดื่มเหตุแห่งชาติสหรัฐเพื่อชมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้แก่รัฐธรรมนูญสหรัฐและคำประกาศอิสรภาพก่อนที่ทรัมป์จะประกาศว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีอีก2ครั้งก่อนสิ้นปีที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในเดือนพฤศจิกายนและที่เมืองไมอามีของสหรัฐในเดือนธันวาคม
1: นายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านได้เสนอแผน7วันต่อสหรัฐผ่านกาตาร์ซึ่งหากสหรัฐยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดอิหร่านก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาเดินเรือได้ตามปกติพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับฝ่ายสหรัฐทั้งนี้ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในตะวันออกกลางเป็นเวลา7วันรวมถึงในเลบานอนนอกจากนี้สหรัฐต้องปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านหากเป็นไปตามแผนเมื่อครบวันที่7ของการหยุดยิงอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งก่อนเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์โดยกำหนด7วัน

0: วันจะเริ่มนับตั้งแต่วันถัดวันจากที่สหรัฐตอบรับข้อเสนอ
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้เสด็จไปประกอบพิธีเวสเปอร์หรือพิธีสวดมนต์ตอนเย็นภายในมหาวิหารนอตรดามโดยทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ประกอบพิธีทางศาสนาในมหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี2562ทั้งนี้พระองค์ทรงทอดพระเนตรความงดงามของมหาวิหารพร้อมทรงชื่นชมผลงานการบูรณะโดยเฉพาะเสาหินปูนสีครีมและหน้าต่างกระจกสีที่ได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาสวยงามเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวทำให้หลังคาและโครงสร้างส่วนสำคัญของมหาวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อนที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะใช้เวลาราว5ปีในการบูรณะและเปิดมหาวิหารอีกครั้งในปี2567
0: เจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชาที่รับผิดชอบในการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์เปิดเผยหลังร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามสแกมเมอร์ที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญว่าขณะนี้ทางการกัมพูชากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจับกุมและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เชื่อว่าเป็นตัวการใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดแต่ชี้ว่าการดำเนินการใหญ่จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาเขาจึงมองว่าการประชุมกับนานาชาติเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยมีความรวดเร็วก่อนผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นจะไหวตัวทันสำหรับการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนจากประเทศ10ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งสหรัฐและจีนซึ่งที่ผ่านมาได้กดดันกัมพูชาอย่างหนักเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์ส่วนผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองการปราบปรามสแกมเมอร์ในกัมพูชาว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐคอยหนุนอยู่เบื้องหลัง
1: มาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดกระทรวงการสื่อสารกำลังทำงานร่วมกับคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยเฉพาะผู้ที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากเด็กผู้หญิงหากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายปรากฏในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆก็จะมีการติดตามตัวผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันครับก็จะทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าใช้งานและปลอดภัยสำหรับคนทุกกลุ่มภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์พร้อมทั้งจะยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเปิดใช้งานบัญชีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ
0: กฎระเบียบเข้มงวดของรัฐบาลตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงการห้ามประชาชนเปิดเพลงในที่สาธารณะนั้นสร้างความอึดอัดใจแก่ผู้คนเป็นอย่างมากโดยสำนักข่าว AFP ได้รายงานตีแผ่เรื่องราวของโรอีนวัย28ปีคนขับรถแท็กซี่ในกรุงคาบูรายหนึ่งว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกฎเข้มงวดที่ว่าจึงเปิดเพลงในรถตลอดเวลาที่ขับออกมาบนท้องถนนซึ่งเขารู้ดีว่าเสี่ยงถูกจับกุมหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐพบเห็นเขาบอกว่าการที่ประชาชน
2: ด่าทุกคู่จากผู้ชมในสนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คจ้องไปยังลมกดหนุ่มทีมชาติไทยบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มวัย20ปีหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกดเวลาต่ำกว่า10วินาทีได้ถึง3ครั้งภายใน2วันพร้อมกับทำลายสถิติกีฬาเอเชียนเกมถึง2ครั้งภายในวันเดียวกัน 9.91 ในรอบรองชนะเลิศและ 9.90 วินาทีในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายปิดฉากการรอคอย48ปีของประเทศไทยกับอีเวนต์นี้ต่อจากสุชาติแจสุรภาพเจ้าของเหรียญทองเมื่อปี1978
3: ดูดีใจมากเลยครับผมก็ตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้98แต่ว่ารู้สึกว่ารอบชิงก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเลยออกเรียกชันช้าไปนิดนึงเลยครับผมแต่ก็ภูมิใจตัวเองมากแล้วที่คว้าเหรียญทองให้คนไทยได้ตามที่พูดไว้ครับผมใช่ครับตั้งแต่ซีเกมมาผมก็ตั้งใจซ้อมอย่างมากเลยครับเพื่อซีเกมครั้งนี้ครับผมแล้วก็หวังว่าเนี่ยครับสักวันนึงเราจะทำได้แต่ว่าวันนี้เราทำได้รู้สึกดีใจมากครับผม
2: บิวภูริพลบุญสอนคือปรากฏการณ์ที่ยกระดับกีตาร์ไทยไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงจากเด็กน้อยในอดีตที่ไม่กล้าฝันไล่สเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆจากแคมป์ซีเกมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อกดเวลาลงพร้อมกับได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเพื่อชัยชนะในวันนี้จนเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในที่สุด
3: ก็หลักๆก็ต้องขอขอบคุณโค้ช

0: ับผมที่ช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณแม่มากๆเลยครับที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กคนนึงที่แบบมีความฝันแบบเป็นครั้งแรกคือติดทีมชาติขึ้นมาแล้วก็แบบไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วภูมิใจเองมากแล้วก็ขอบคุณทางนายกสมาคมเลยครับท่านจัดทริปเลยครับที่คอยซัพพอร์ตเราต่างๆถามความเป็นอยู่ของเราแล้วก็ช่วยเลือกทุกคนนี้มาครับแล้วก็นี่ครับหลักๆก็อยากขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างครับเพราะว่าไม่เคยคิดแล้วว่าจะถึงมาถึงจุดนี้ได้เลยครับก็ขอบคุณจริงๆครับประมาณนี้ก็200เมตรเลยครับผมก็หวังไว้ว่าตัวเองจะทำลายสถิติได้แล้วก็คว้าเหรียญทองให้คนไทยได้อีกเหรียญนึงครับผม
1: เอเชียนเกม2026ยังไม่จบบิวภูริพลบุญสอนยังมีการแข่งขันอีก2อีเวนต์ทั้งวิ่ง200เมตรชายและผัด 4x100 เมตรชายมาติดตามกันต่อว่าบิวภูริพลจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆอะไรให้กับประเทศไทยได้อีกแต่ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยวันนี้บิวได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร
0: ก็อยากจะบอกน้องๆที่กำลังวิ่งหรือคอยเชียร์ผมอยู่นะครับก็อยากให้อดทนครับผมแล้วก็เชื่อฟังโค้ชให้มากๆผมแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่ขอเราอยู่แล้วก็ขอให้ทำเป็นที่ครับผมอย่าเพิ่งท้อครับผม
1: สำหรับความฝันของบิวภูริพลบุญสอนยังไม่จบยังเหลือการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จีนและโอลิมปิก LA 2028ในอีก2ปีข้างหน้าเจ้าตัวอยากจะขึ้นไปยืนบนโพเดียมทั้ง2รายการเชื่อว่าด้วยความฝันความพยายามและการทำงานอย่างหนักทุกอย่างเป็นไปได้หมดทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: หลังจากเมื่อวานหยิบเหรียญทองมาฝากพี่น้องคนไทยได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะบิวภูริพลบุญสอนลงแข่งขันช่วงเช้าต่อเนื่องเลยนะคะในการแข่งขันวิ่งระยะทาง200เมตรค่ะและต้องบอกว่าวิ่งฝ่าสายฝนแต่ว่ายังทำผลงานดีค่ะเข้าเส้นชัยในการแข่งขันแบบสบายเลยนะคะผลงานของนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพาไปดูวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกบิวภูริพลบุญสอนที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรมาเมื่อค่ำเมื่อวานนี้นะคะลงวิ่งในฮีทที่1ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาที่ญี่ปุ่นค่ะก่อนจะรักษาฟอร์มแกร่งทะยานเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.97 วินาทีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแบบสบายๆค่ะส่วนอีกหนึ่งลมกรดไทยเราทวชัยหิมเอียดในฮิตที่5ค่ะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 21.19 วินาทีเพียงพอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเช่นกันนะคะซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันต่อเนื่องเย็นวันนี้เลยค่ะเวลา 18:24 นส่วนรอบชิงเหรียญทองจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 17:35 นค่ะต่อกันที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงน้องเอสทีวริรยาสุขเกษมที่ไปโลดแล่นในการแข่งขันโอลิมปิกปารีสเกมมาแล้วค่ะลงแข่งขันใส่ท่าทริก2ครั้งแรกไม่ผ่านนะคะล้มค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนมาใช้ท่าเซฟค่ะผ่านทำให้คะแนนรวม 110.07 เพียงพอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอันดับที่7ค่ะน้อง ST จะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหรือว่า8คนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 9:00 นส่วนการแข่งขันแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2เมรัชนกอินทนนท์นะคะความหวังของไทยเราค่ะเอาชนะคิมจินยางจากเกาหลีเหนือ2เกมรวด21-14 21-3ผ่านเข้ารอบ3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวนะคะเมื่อช่วงเช้าลงสนามมาเช่นกันค่ะวิวกุลวุฒิวิธิสารเอาชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2เกมรวด21-6 21-10ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปและอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะน้องหมิวพรปวีช่อชูวงค่ะนักกีฬาสาวไทยเราน่าเสียดายค่ะแพ้ให้กับนักกีฬาจากไชนีสไทเป 0-2 เกม 14-21 16-21 จอดป้ายเอาไว้ที่รอบ32คนบริษัทไทเบฟและเอสโคล่ามอบเงิน20ล้านบาทร่วมฉลองความสำเร็จให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะจากผลงานที่สร้างฟอร์มได้กระหึ่มนะคะคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4พร้อมกับตั๋วลุยโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะคุณถาปนาสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสร้างผลงานครั้งสำคัญบนเวทีระดับนานาชาติค่ะทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่

ด้วยการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับได้สิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะและได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในโอกาสแห่งความสำเร็จนี้ครั้งประวัติศาสตร์ที่รอคอยมามากกว่า60ปีในครั้งแรกของไทยดังนั้นทางบริษัทไทยเบฟและเอสโคล่าได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน20ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกมอบให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและคณะผู้ฝึกสอนจำนวน12ล้านบาทค่ะส่วนที่2มอบให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028อีก8ล้านบาทโดยมีคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรืออากาศโทชันฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมพู่พรพันเกิดปราดกับตันทีมแล้วก็นักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยเรานะคะพร้อมด้วยรุ่นพี่ตำนานเจ็ดเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์หน่องเปิ้มจิตขินขาวออนอุมาสิทธิรักษ์วรรณาบัวแก้วแล้วก็มลิกากันทองร่วมรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะสำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์มากๆค่ะสาวไทยเราลงแข่งขันตลอด4เดือนแล้วก็30แมตช์ที่แข่งขันนะคะตั้งแต่การแข่งขัน VNL หรือว่า Nation League จบอันดับที่14ของตารางได้อยู่ต่อในปีหน้าค่ะแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมไทยผงาดคว้าแชมป์มาครองด้วยการชนะเจ้าภาพทีมชาติจีนสุดมัน 3-2 เซตคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4และได้สิทธิ์ไปลุยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลไทยแล้วก็ครั้งแรกสำหรับกีฬาประเภททีมของไทยด้วยนะคะส่วนที่เพิ่งจบลงไปเป็นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นสาวไทยเราคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จค่ะจังหวัดสงขลาเตรียมจัดมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลค่ะนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาเป็นประธานแถลงความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลโดยนำเอามวยไทยมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ตั้งเป้ามีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คนค่ะคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีเผยแพร่มวยไทยสู่สากลเป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจผลักดันสงขลาเป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสำหรับกิจกรรม Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลนะคะกำหนดจัดขึ้นวันที่29-30กันยายนนี้ค่ะที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาโดยจะมีคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสสอนทักษะมวยไทยโดยนักกีฬามืออาชีพนะคะการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยคีตะมวยไทยการแข่งขันมวยไทยรวม7คู่ค่ะพร้อมด้วยเวทีเสวนากีฬามวยไทยสู่สากลและ Global มวยไทย Challenge หรือว่า GMC การออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีแข่งขันและนอกจากนั้นค่ะมีบรรดานักกีฬาดาวดังมาร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะนำโดยรถถังจิตเมืองนนท์กับปีเตอร์เดนแมนทุกกิจกรรมเปิดให้ประชาชนร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะขณะเดียวกันยังจะมีนิทรรศการและสินค้าจากผู้ประกอบการท้องถิ่นปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะงานจะเริ่มวันที่29-30กันยายนค่ะที่บริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเปิดศึกใหญ่ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9นะคะเพื่อเป็นเวทีเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยค่ะดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีคณะผู้บริหารสมาคมตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครตัวแทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครตลอดจนนักกีฬาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมคับคั่งค่ะซึ่งจัดกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
าตวิทยาเขตสมุทรสาครนะคะรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาแฮนด์บอลต่อยอดก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคตค่ะและถือว่าเป็นการยกระดับวงการแฮนด์บอลไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม

0: มาตรฐานสากลโดยมี10ทีมแบ่งเป็นชาย5ทีมหญิง5ทีมรวมทั้งหมดนักกีฬา260คนมาร่วมชิงชัยทางด้านผลการแข่งขันนะคะเปิดฉากวันแรกค่ะพาไปดูการแข่งขันในประเภททีมชายระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครในฐานะเจ้าภาพค่ะเสื้อสีส้มเจอกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ดวลกันสนุกสูสีนะคะก่อนเป็นทัพนักขว้างหนุ่มเกษตรศาสตร์ดีกรีรองแชมป์เก่าค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครซึ่งใช้บริการเยาวชนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่ชลบุรีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชนะไปขาดลอยเลยค่ะ40ต่อ26ประตูกำชัยนัดแรกค่ะส่วนการแข่งขันในประเภททีมหญิงนัดแรกเช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีภายใต้การคุมทีมของโค้ชเป้สานิทเอี่ยมผู้ช่วยสตาร์โค้ชทีมชาติไทยชุด4เกม2025ค่ะประเดิมเก็บชัยเหนือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสกอร์27ต่อ21ประตูสำหรับการแฮนด์บอลการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยจะดวลแบบพบกันหมดทั้งชายและหญิงเพื่อหาทีมผลงานดีสุดคว้าแชมป์ประเทศไทยค่ะจะแข่งขันระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเริ่มเวลา10นาฬิกาทุกวันค่ะค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: วันนี้หมดไป

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok ตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลา

0: ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วย
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้และไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดผ้าอุดสถานที่เกิดเหตุและการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วย
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่แพ้ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำทุกท่านเข้ามาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ประเทศไทยหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ยังมีเรื่องของฝนที่ยังตกต่อเนื่องและเป็นลักษณะของฝนที่ตกแช่ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นผลกระทบในหลายพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะตุนิยมวิทยารายการช่วงเช้าก็มีตกแช่ต่อเนื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวพุ่งเบาลงอย่างเห็นได้ชัด
1: พอเบาลงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีอยู่ก็จะค่อยๆน้ำจะค่อยๆพร่องลงด้วยก็สามารถทำให้การบริหารจัดการน้ำหรือการระบาย
0: นี้นะคะทางหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ไปเนี่ยต้องไปจับตาที่กาญจนบุรีด้วยนะคะที่หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมในบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะยกตัวอย่างอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่เดินทางออกมาจากบ้านวันนี้เราจะเห็นเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทำงานกันอยู่ในทุกจุดทั้งระบายน้ำทั้งเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะ
1: รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีสถานการณ์ในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆด้วยแต่ว่าช่วงนี้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆทุกหน่วยงานก็ช่วยกันบริหารจัดการสถานการณ์อยู่ในตอนนี้ครับ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทหารตำรวจทางกรมการปกครองนะคะหรือว่าทุกหน่วยงาน
1: เนี่ยสรรพสินค้าที่เป็นฝ่ายเอกชน
0: ภาคเอกชนก็เข้ามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภาคส่วนของทางทหารกันก่อนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะก็มีการอัปเดตเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะเรื่องของการระดมสรรพกำลังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยล่าสุดนะคะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนนี้อยู่หน้างานอยู
0: ่คร
2: ับก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็ผมคิดว่ากรุงเทพรัฐปริมณฑลเนี่ยจะได้รับผลกระทบหมดเลยในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ได้อัปเดตแจ้งเตือนกันไว้แล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อคืนจนถึงเช้าเนี่ยทหารที่เขาลงไปในพื้นที่เนี่ยเขาพบปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่แล้วก็สิ่งที่เขาทำอันดับแรกร่วมกับส่วนราชการแล้วก็ท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเขตต่างๆในกรุงเทพแล้วก็นะท่านนายอำเภอรอบปริมณฑลนะครับก็ได้ลงไปจัดกำลังคนยุทธุปกรณ์ลงไปให้ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นกลุ่มเปราะบางต่างๆหรือว่าบางแห่งที่มันน้ำท่วมสูงก็ลำเลียงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรจัดรถที่มันในขนาดได้เปิดค่ายแล้วก็ประกาศให้ทางพี่น้องประชาชนที่เขา
1: ตลอด24ชั่วโมง
2: ท่านอยู่ใกล้ค่ายไหนก็เอาไปค่ายนั้นหรือว่าท่านเดือดร้อนต้องอยู่ใกล้ค่ายไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกว่าพื้นที่ไหนเป็นเขตของใครสสพักไหนไปได้หมดกรุงเทพนะครับผมไปในพื้นที่เมื่อสักครู่ก็เพิ่งกลับมาผมไปที่เขตหลัก4แล้วก็ไปที่แจ้งวัฒนะแล้วก็มาที่กำลังจะไปที่ลาดกระบังแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วมันไปได้ช้าเพราะในช่วงเย็นผมมีภารกิจสำคัญที่ต้องเข้าประชุมในเรื่องการเตรียมการอื่นถ้าเดี๋ยวหาโอกาสก็คืนนี้เราคงต้องออกไปอีกนะครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเท่าที่ไปดูเขตหลัก4กับแจ้งวัฒนะที่ไปมาแล้วเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำ

0: ที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีลงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
1: ก็น้ำน่ะผมดูจากสถานการณ์น้ำและน้ำไหลด้วยความรวดเร็วแล้วก็แรงบางที่สูงแต่ไหลแรงเขาเชื่อว่าเป็นการระบายของกรุงเทพมหานครหรือว่ามีการสูบจากหน่วยงานต่างๆที่น่าชื่นใจคือทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันหมดเลยนะครับใครมีอะไรก็ช่วยกันนะครับ
0: การจราจรมีปัญหาไหมคะช่วงที่รัฐมนตรีลงไปหรือว่ามีรถเสียอะไรเยอะไหมคะในช่วงบริเวณถนนย่านนั้นนะคะ
1: มีบางจุดที่มีน้ำท่วมสูงก็มีการจราจรที่ติดขัดบ้างนะครับแต่น้ำผมได้สังเกตว่าน้ำเนี่ยไหลเร็วแล้วก็แรงก็มันก็เป็นสิ่งบอกเลยว่าถ้าฝนไม่เติมลงมาอีกเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในกรณีที่เนี่ยน้ำยังมีอยู่เป็นแบบนี้แล้ววันจันทร์คนจะต้องไปทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะจะมีรถสูงใช่ไหมคะรถยกสูงของทางทหารเนี่ยไปคอยให้บริการตามจุดที่เป็นเชื่อมต่อสำคัญไหมคะรถไฟฟ้าย
1: ังมีเหมือนเดิมครับย
0: ื
1: นยันว่าทหารเราเนี่ยคืนนี้คงไม่ได้คงจนกว่าพี่น้องจากประชาชนจะสถานการณ์จะดีขึ้นเรายืนยันว่าเราจัดผักเป็นหมุนเวียนที่จะจัดพลขับไปดูแลอำนวยความสะดวกใครที่เหนื่อยก็มาพักแล้วก็หมุนเวียนกันไปตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะออกไปอีกนะคร
2: ับ รวมถึงการรับแจ้งเหตุต่างๆที่ท่านบอกว่าสามารถประสานเข้าไปในหน่วยทหารได้ทุกหน่วยเลยใช่ไหมครับที่ท่านบอกเมื่อสักครู
1: ่ทุก
2: เวลาด้วยใช่ไหมครับ
1: ทุกหน่วยทุกพื้นที่ทุกเวลานะครับสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวท่านกำลังจะไปลาดกระบังต่อใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะ
1: เดี๋ยวผมจะไปเด็กผมมีเรื่องประชุมสำคัญเร่งด่วนจริงๆกันเด
0: ี๋
1: ยว7 นาฬิกาเดี๋ยวหลังจาก7 นาฬิกาเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ลาดกระบังนะคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะท่านรัฐมนตรีคะยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับไม่จำกัดเวลานะครับตลอดครับ
0: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับท่านนายกก็ห่วงใยโซนจากข้ามประเทศมาเลยนะครับ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะลงพื้นที่ไปต่อเนื่องไปที่หลัก4ไปที่แจ้งวัฒนะนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำบางจุดก็ยังไหลแรงไหลเร็วเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเร่งระบายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
2: ทางที่ท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่ท่านบอกว่าเห็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนพอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วทหารก็บอกว่าท่านบอกว่าสามารถโทรเข้าไปได้รู้จักคนไหนโทรเข้าไปบอกได้เลยไม่จำกัดว่าเป็นใครหรือหน่วยไหนทั้งสิ้นแล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือความช่วยเหลือของภาคส่วนทหารที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชน
0: หรือบ้านเรือนอยู่ใกล้ค่ายทหารที่ไหนแล้วมีปัญหาเนี่ย
2: จะไม่มีที่เก็บของ
0: รถไม่มีที่จอด
2: ประสานเข้าไปได้เลยท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็จะยังมีรถของทหารเนี่ยคอยให้บริการรับส่งประชาชนตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ฟังคือนอกจากการดูแลประชาชนแล้วเนี่ยกำลังทหารเองท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ดูแลด้วยคือใครที่เหนื่อยอ่อนล้าก็จะสับเปลี่ยนกำลังกันนะคะก็จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนตลอดแล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นการยืนยันนะคะว่าทหารเองก็จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนอย่างตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
2: รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับพูดถึงเรื่องหน่วยงานนะครับไปดูข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะครับในช่วงวันที่ตั้งแต่26ถึง27กันยายนนะครับซึ่งปริมาณฝนดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและที่สำคัญก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกับมีการกำชับทางจังหวัดนะครับและก็ศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดให้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคือเตรียมให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับประเด็นนี้นะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนเข้ามาอีกฉบับหนึ่งช่วงวันที่25ถึง27ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับกำชับให้ศูนย์ปภ.นะครับเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดตอนนี้ก็คงเฝ้าระวังติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดข้างเคียงเพื่อที่จะประมวลผลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง

0: าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์การสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรวมถึงการระบายน้ำนะดูแลเรื่องของเตือนประชาชนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะได้จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นเรือท้องแบกสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่การขนย้ายการจัดส่งของสำคัญนะอย่างเช่นน้ำดื่มอาหารต่างๆให้พร้อมนะครับเรียกว่าต้องพร้อมกันตลอด24ชั่วโมงสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับทางปภ.ก็คือกรมเข้มข้นเช่นเดียวกันทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการเตรียมให้สามารถระวังภัยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะก็ตอนนี้มีการเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: การระบายน้ำตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะกรมชลประทานนะคะเพราะว่าเรื่องของการระบายน้ำในแต่ละจุดตอนนี้ก็สำคัญนะคะอย่างเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วเดี๋ยวดูด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะวันนี้จะเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของช่องทางที่จะประสานผ่านคุณผู้ชมนะคะในการแจ้งเข้ามานะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาขอกรอกช่องทางนะคะเราไปพูดคุยกับทางอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับผมอธิบดีกรมชีนะครับผมพยายามที่จะรักษาในส่วนของผลให้มีผลกระทบถ้าเกิดเกิน17จุดการระบายน้ำท้ายเขื่อนพร้อมกับดูผลกระทบด้านล่างด้วยนะครับ
0: นี่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนจากการพยากรณ์อากาศด้วยตอนนี้เนี่ยคาดว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่จะ
2: เราก็ดูในส่วนของการคาดการณ์ที่ฝนตกจะตกอยู่ในพื้นที่พรุ่งนี้มะรืนก็จะที่ฝั่งตะวันตกของประเทศเรานะครับก็คือในส่วนของกาญจนบุรีราชบุรีนะครับที่มีส่งผลกระทบตกมากหน่อยนะครับเหนือเขื่อนในเฉพาะชัยนาทเฉพาะในส่วนของอุทัยธานีอาจจะมีตกอยู่บ้างนะครับที่มีปริมาณน้ำอยู่แต่บริเวณที่ไปนะครับแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำน่านอาจจะได้มีฝนตกค่อนข้างน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ไม่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ยชัดเจนว่าลดลงนะครับเราก็พยายามหน่วงในเรื่องที่เขื่อนภูมิพลนะครับที่จะปล่อยน้ำน้อยที่สุดนะครับเขื่อนศรีกิจก็ปล่อยน้ำน้อยที่สุดคร
0: ับ
2: ก็ยังคงที่เราเฝ้าระวังที่ตรงสแกกรังและก็ระหว่างไซโฟที่ก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับก็ทิศทางลดลงครับตอนนี้ครับ
1: แปลว่าณวันนี้เนี่ยทิศทางเริ่มลดลงตัวเลขจะขึ้นไปถึงถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะขึ้นไปถึง 2,000 บวกๆไหมคะ
2: ถ้าไซโฟเข้าเพิ่มขึ้นนะครับเราผมมองไว้ที่
1: ตอนนี้
2: นะครับประมาณ 2,000 ถึง 2,200 นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ก็คิดว่าบริหารจัดการจะไม่เกิน 2,000 ไว้ก่อนในตอนนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ค่ะก็คือจะหน่วงเอาไว้ก่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ไหลลงมาสมทบพื้นที
2: ่
1: ด้านล่างนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: อย่างตอนนี้พระนครศรีอยุธยาเองหลายจุดนี้ก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่อะค่ะตรงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน้ำจะเอ่อขึ้นมาอีกเยอะไหมคะท่านอธิบดีคะ
2: ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องตกในพื้นที่นะครับม
1: ี
2: ปริมาณน้ำที่ตกค่อนข้างมากนะครับในช่วงโดยเฉพาะเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่อยุธยาก็เช่นที่วังน้อยก็ร้อยกว่ามิล นะครับที่สองที่ลาดบัวหลวงก็เกือบร้อยมิล นะครับนี่ก็ปริมาณดังกล่าวก็ส่งผลในพลังน้ำท่าก็มีการยกตัวสูงขึ้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็จะนอกจากนั้นก็

0: ในส่วนการปล่อยที่เขื่อนเจ้าพระยามานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มาแจ้งเตือนแล้วเราพยายามหน่วงระดับไว้นะครับที่หน่วงปริมาณน้ำที่ปล่อยด้านท้ายมาได้มากที่สุดเพื่อจะออกด้านซ้ายฝั่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็พยายามที่จะให้กระทบน้อยที่สุดครับก็ยังเป็นปัจจัยเรื่องของน้ำที่ตกในพื้นที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ครับ
1: ท่านอธิบดีครับอีกหนึ่งปัจจัยแหละครับน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้พอจะมีปัจจัยเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: มีบ้างนะครับในการเร่งระบายเมื่อสักครู่ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกรรัฐโพนะครับเพื่อจะเร่งเอาน้ำจากระบบที่ออกให้เร็วที่สุดนะครับเปิดประตูระบายน้ำของรัฐโพนะครับเร่งระบายออกไปในทางรัฐโพเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนก็ยังพอที่จะเร่งการระบายได้อยู่ครับ
2: ค่ะณวินาทีนี้ค่ะถ้าจะต้องแจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะทั้งเหนือเขื่อนทั้งท้ายเขื่อนหรือว่าพื้นที่ไล่ลงมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งประชาชนต้องเตรียมตัวต้องรับมืออะไรยังไงคะ
0: ก็ส่วนแรกก็คือตกในพื้นที่ก่อนนะครับก
2: ็
0: ถ้าเกิดขณะนี้ถ้าเกิดมีปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่นะครับก็ติดตามสถานการณ์นะครับอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งนะครับกระทบกับท่านบ้างนะครับก็เฝ้าติดตามในส่วนของเจ้าทางราชการที่แจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะทางเซลบอดแคสที่พอได้แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับในส่วนถ้าหากมีการปล่อยน้ำจากด้านบนคือทางกรมชลประทานก็จะหน่วงบริหารจัดการหน่วงให้ผลกระทบด้านล่างให้น้อยที่สุดนะครับก็จะบริหารจัดการในร่วมกันในลักษณะนั้นเพื่อที่จะเร่งเอาระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วก่อนนะครับเพื่อจะได้ปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบลดลงก็จะทำให้การระบายน้ำลงผลกระทบมากครับ
2: ค่ะคือ
0: ไม่มีประเด็นตรงนี้ครับก็จงช่วยในการบริหารจัดการที่ตกในพื้นที
1: ่ฟังไหมครับท่านครับ
0: ฝั่งก้อนโดนน่าจะด้านฝั่งต้องทำงานร่วมกันที่จะดึงน้ำออกออกทางแม่น้ำนครนายกครับก็ไปดูที่คลองลัดโพนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่นะครับก
2: ็
0: ระบบกลไกของมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับก็จะมีการลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอนครับ
2: ค่ะภาคตะวันออกล่ะคะตอนนี้เห็นภาคตะวันออก
0: ค่อนข้างมากโดยเฉพาะวันที่25นะครับและโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่จะต้องช่วยกันเร่งสูบในส่วนของที่ลุ่มต่ำเข้าดูละเอียดอยู่เหมือนกันครับ
2: ค่ะได้ค่ะท่านอธิบดีคะวันนี้เดี๋ยวรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนเอลมีนะคะก็อัปเดตสถานการณ์อย่างเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายน้ำอยู่ที่1912พื้นที่ด้านท้ายเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากกว่านี้นะคะ
1: ที่ตอนนี้ต้องติดตามก็คือปริมาณน้ำฝน
2: ที่จะเติมลงมาน
1: ะครับในบริเวณเหนือเขื่อนนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยอีกสำคัญก็คือปัจจัยน้ำทะเลหนุนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับก็คือยังสามารถบริหารจัดการน้ำออกจากคลองหลักๆตอนนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับก
2: ็
1: ขึ้นอยู่กับน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ตกลงมาน้อยหน่อยนะครับและหลังจากนั้นเบาบางลงเนี่ยก็คาดว่าการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้น
2: ค่ะที่ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่นี้ก็สอบถามเพิ่มเติมไปนะคะเพราะว่าจากรายงานข่าวที่เราได้เห็นหลายจุดก็มีปัญหานะคะกรมชลประทานเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเอาไปเร่งพร่องน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อให้ผลกระทบเนี่ยลดลงเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือ
1: ฝน
2: ที่ยังตกลงมาเติมน้ำอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงประมาณสักบ่ายที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะเป็นการรายงานสรุปผลจนถึงปัจจุบันนี้ว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะคะคือภาพรวมเนี่ยของกรุงเทพฝนตกมาตั้งแต่วันที่24กันยายน

0: ยนต์จนมาถึงตอนนี้เนี่ยผู้ว่าบอกว่าฝนสะสมเฉลี่ยเนี่ยน่าจะประมาณสัก300มิลลิเมตร
1: คือมันเยอะนะคร
0: ับ เยอะมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าทางกทม.ก็มีการทำ
1: สถิติไว
0: ้ทำสถิติเอาไว้ว่าถ้าฝนเท่านี้จะเท่าไหร่เคยทำไว้ถึงสถิติแล้วก็ทำภาพจำลองเอาไว้ว่า300มิลที่ฝนลงมาจะเป็นยังไงเมื่อวันก่อนผู้สื่อข่าวเพิ่งสอบถามว่าเอ๊ะครั้งนี้เราประเมินว่าซีนาริโอที่เราวางไว้เนี่ย
1: แผ
0: นจะได้เอามาใช้ไห
1: ม
0: ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเราวางเอาไว้แต่ก็โหอย่าให้ถึงเลยสุดท้ายรอบนี้ฝนก็มา300มิลจริงๆแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าด้วยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้สูงถึงฉากทัศน์ที่วางเอาไว้นะคะตอนที่วางเอาไว้ว่า300มิลเนี่ยน้ำจะท่วมประมาณสักเมตร1เมตรกว่า
1: ในพื้นที่กรุงเทพ
0: ใช่แต่ตอนนี้หลายจุดเนี่ยคือไม่ได้ถึงระดับนั้นแต่ก็มีน้ำท่วมคือมันกระจายเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นตอนนี้50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบภัยนะคะ
1: ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับปริมาณฝนที่จะตกลงมานะครับอย่างที่บอกว่า300มิลลิเมตรตลอด1วันครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมีการประกาศให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็อย่างที่ผู้ว่าบอกนะคะว่าเป็นเขตสาธารณภัยขออภัยใช้คำว่าเป็นเขตสาธารณภัยเพื่อจะเยียวยาประชาชนนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างฝั่งพระนครเนี่ย223ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผู้ว่าอธิบายนะคะแต่กรุงเทพเนี่ยมีกำลังสูบน้ำประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นฝนที่มันสะสมอยู่ตอนนี้ถ้าฝนหยุดจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการระบายน่าจะประมาณ 2-3 วันค่ะ
1: โอ้นี่คือจากสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะที่มีฝนขนาดนี้นะ
0: ที่คาดการณ์ณขณะนี้แล้วก็ดูตัวเรดาร์กลุ่มฝนที่ผู้ว่าให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยหลังสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเบาบางลงซึ่งถ้าฝนหยุดเนี่ยแล้วเร่งสูบน้ำออกไปเนี่ยน่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำออกไปได้หมดเพราะอะไรเพราะน้ำที่เติมลงมาต่อเนื่องตอนนี้คลองในกรุงเทพมหานครใช้คำว่าน้ำเต็ม
1: น้ำพอน้ำเต็มปุ๊บแปลว่าน้ำที่จะเติมลงไปเพื่อที่จะระบายไปสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้น้ำทะเลจะยังไม่ได้หนุนสูงแต่ว่าคลองที่จะลงไปสู่ทะเลเนี่ยมันเต็มนะเลยทำให้ปริมาณน้ำและการระบายต่างๆเลยกลายเป็นภาพของน้ำที่รอระบายอยู่แบบนี
0: ้
1: ในหลายๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพอมีฝนตกมาแบบนี้ระบายได้ยากมากขึ้นเลยทำให้มีปัจจัยน้ำท่วมแบบนี้ขึ้นมาในหลายๆพื้นที่ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอฝนหยุดน้ำในคลองเริ่มลดลงก็จะเร่งสูบน้ำเร่งพร่องน้ำออกไปนะคะแล้วก็วันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์นี้ประกาศให้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยหยุดการเรียนการสอนนะคะเพื่อลดปัญหานี้เนี่ยหนักแน่นะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ไม่ได้มีส่วนในการอำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ย work from home อยู่บ้านนะคะ
1: เพื่อเป็นการลดการจราจรนะครับลดปริมาณการที่ประชาชนจะออกไปแล้วไปเจอกับภัยพิบัติต่างๆแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านชัชชาติเนี่ยได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินมาตรการใน7มาตรการด้วยกันควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์แบบเต็มรูปแบบนะครับ7มาตรการที่ว่าเนี่ยเราย้ำไปแล้วเมื่อเช้านี้1รอบมาย้ำกันอีกครั้ง1รอบนะครับว่ามีการดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับเรื่องต่อมาก็คือการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับต่อมาเป็นการจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถโดยใช้โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์พักพิงหลักนะครับข้อที่4ก็คือการบริหารจัดการกระสอบทรายและก็มีการเร่งเอากระสอบทรายที่ว่าเนี่ยไปวางในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณน้ำนะครับข้อที่5ก็คือการจัดการจราจรและยานพาหนะเตรียมรถรับและก็รถส่งประชาชนในพื้นที่ที่มีเหตุวิกฤตก็คือปริมาณน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็จัดปริมาณรถหรือว่าขนาดของรถให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำนั้นด้วยนะครับต่อมาก็คือการเร่งระบายน้ำการฟื้นฟูสุขอนามัยการจัดหาห้องสุขาเคลื่อนที่ไปจัดไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับและก็สุดท้ายก็คือการบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินการได้ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในจุดต่างๆเพื่อประชุมพร้อมกันคือออนไลน์ไปเลยสามารถบริหารจัดการได้ไปเลยนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในหลายเขตด้วยกันนะครับก็คือมีที่เขตหลัก4ที่วัดหลัก4นะครับเขตลาดพร้าวเนี่ยที่วัดลาดประเขาเขต

0: จรุจักที่วัดเทวสุนทรนะครับเขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาลเขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางซื่อนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงนะครับและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างนะครับที่เขตสายไหมเนี่ยเปิดที่โรงเรียนประชานุกูลที่ซอยสายไหม6นะครับและก็อีก1นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับของศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้าไปประสานขอความช่วยเหลือได้นะครับง่ายๆตอนนี้คุณผู้ชมถ้าดูผ่านทางออนไลน์อยู่นะแคปหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูโทรทัศน์เนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้นะจะมีเบอร์ต่างๆท่านอยู่ใกล้เขตไหนอยู่ในเขตไหนก็สามารถที่จะโทรเข้าไปขอความช่วยเหลือได้นะครับอีกทางนึงคุณผู้ชมถ้าเกิดพบปัญหานะครับน้ำท่วมขังสามารถโทรเข้าไปแจ้งได้นะครับหรือว่าแจ้งได้ผ่านระบบ Traffic Fondue ของกรุงเทพมหานครหรือจะโทรเข้าไปที่สายด่วนของกรุงเทพมหานครนะครับ1555หมายเลขนะครับ1555นะครับหรือจะเป็น LINE @ก็ได้นะครับที่ Traffic Fondue นะครับ Facebook ก็เป็นของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับหมายเลขโทรศัพท์022485115หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ2485115ครับ
1: ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะที่ทางผู้ว่าชัชชาติบอกมีผู้ประสบภัยเข้าไปพักพิงแล้ว900กว่าคน900กว่าคนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไป36คนออกจากบ้านไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าหลายท่านก็ต้องใช้เครื่องออกซิเจน
0: เครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
1: ใช่นะคะ36คนที่ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยถ้ามีผู้ประสบภัยต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ก็สามารถโทรได้ที่1669นะคะ1669สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะ
0: เบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆคุณผู้ชมเซฟเก็บไว้อาจจะมีหลายเบอร์หน่อยนะครับอาจจะมีความต้องการหลายความต้องการหน่อยคุณผู้ชมสามารถบันทึกเก็บไว้ถ่ายภาพเก็บไว้นะครับแล้วก็พยายามฉุกเฉินที่ตรงกับเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้โทรไปแล้วก็ตรงกับความช่วยเหลือจะได้ไม่ต้องมีการโอนสายกันและต้องเสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายเบอร์หน่อยนะครับแต่ว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ตรงกับความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะนะครับ
1: ค่ะอัปเดตเส้นทางกันนิดนึงนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าที่เรารายงานข่าวเราติดตามกันมาก็จะเห็นว่ามีรถเสียรถติดหนักมากนะคะ
0: พูดถึงนิดหน่อยได้ไหมครับสำหรับน้ำที่คุณผู้ชมแล้วน้ำข้างหน้าเนี่ยมันลึกหรือไม่ลึกนะครับเป็นไปได้อย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าลงไปแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วอันตรายต่อชีวิตอันนี้ก็ไม่เหมาะกันที่จะต้องเสียเวลานิดหน่อยนะครับอาจจะต้องหยุดรถในที่ปลอดภัยก่อนนะครับ
1: คือดูว่าคันแรกเน
0: ี่
1: ยอ
0: ย่าสุ่มเสี่ยง
1: อันนี้อย่าเสี่ยงดีกว่านะคะคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยของการฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายพื้นที่นั้นชะลอตัวนะคะตอนนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคะสถานการณ์บริเวณโครงข่ายทางพิเศษที่ตอนนี้นะคะมีปัญหาก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครพบน้ำท่วมขังบริเวณถนนด้านล่างช่วงบางนาก่อนขึ้นเนินสุขุมวิท62จุดนั้นก็จะมีการจราจรชะลอตัวในบางพื้นที่นะคะทางพิเศษศรีรัฐพบน้ำท่วมขังบริเวณทางลงแจ้งวัฒน
0: สองรัฐนะครับพบน้ำท่วมขังบริเวณทางลงพัฒนาการทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับพบน้ำท่วมบริเวณก่อนทางขึ้นที่ด่านบางแก้วนะครับแล้วก็พบน้ำท่วมขังทางลงที่บางสมัครนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังบริเวณ

0: ฝนตกหนักแล้วก็บริเวณทางขึ้นทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนนะคะทาง
1: ก็หน่วยงานในท้องถิ่นอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดต่างๆผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการประสานกับหน่วยงานคุณชาญวิรากูลนะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการประสานงานกันและทันท่วงทีด้วยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้กล่าวเมื่อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการสั่งให้รองนายกเอกนิตินะครับได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบทางรองปลัดอธิบดีกรมปภ.นะครับมีการกำชับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดนะครับให้ประสานน้องประชาชนช่วยเหลือด้วยนะครับ
0: ค่ะขออัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจากที่เราได้พูดคุยกับทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางรองอธิบดีกรมอุตุนี้เนี่ยจะมีไปอีกนานไหมนะคะทุกพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะก็อัปเดตบอกว่าตอนนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเป็นปัจจณะนี้แล้วหย่อมเนี่ยกำลังขยับไปทางตะวันตกนะคะศูนย์กลางจะอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนแนวหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันแล้วก็ดึงความชื้นเข้ามาส่วนหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพมหานครที่ยังมีฝนอยู่เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลของด้านหลังของตกต่อเนื่องได้หลังจากนี้นะคะพอหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกจุดฝนหนักก็จะขยับตามไปด้วยนะจะไปที่กาญจนบุรีอุทัยธานีเพชรบุรีเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องพื้นที่รับลมมรสุมยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะฝนมีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกระทบจากฝนตกหนักนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับติดตามเรื่องของสถานการณ์นานะครับจะเป็นจุดนะครับหรือว่าเป็นเพจของประชาชนสามารถที่จะดูควบคู่ไปส่วนต่างๆเพื่อที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีได้กำชับนะครับให้พื้นที่เนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ถูกต้องรวดลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้อย่างเร็วที่สุดด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะเราก็จะเกาะติดรายงานแล้วก็รายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้อัปเดตต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตรวจสอบสภาพอากาศกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ในทุกพื้นที่นะครับได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับท
0: ั
2: ้งภาครัฐและรัฐเอกชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิต่างๆก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่เกิดภัยครับ
0: ค่ะจุดไหน
2: ณตอนนี้เองนะครับก็คงเป็นที่จังหวัดสระแก้วนะครับจากล่องมรสุมนะครับแล้วก็กลุ่มฝนนะครับที่อยู่ในช่วงวันสองวันนี้นะครับแล้วก็มีชาเชิงเซาบางส่วนนะครับ

0: อยุธยาซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจาก
1: ค่ะทางฝั่ง
0: ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะมีที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือทางสายอยู่พอสมควรครับ
1: ครับ
2: แล้วลักษณะที่เกิดขึ้นกับประชาชนในลักษณะอื่นไหมครับท่านครับ
0: ครับอย่างที่เรียนว่าในช่วงนี้ไม่มีพายุเข้านะครับไม่มีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามารวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับจากการที่เราได้มีการเราเตรียมนะครับในหลายๆจุดนะครับก็จะมีกลุ่มฝนที่ยังมีการตกวนเวียน
1: ประชาชนไหมคะ
0: ครับเราประสานกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ศูนย์เขตที่เราไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็มีการทยอยเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้ามาที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับ
2: ลักษณะของเครื่องจักรที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรุงเทพมหานครมีการร้องขอหรือมีลักษณะเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพอย่างไรบ้างไหมครับเครื่องจักร
0: แล้วก็มีการร้องขอเราก็ประสานงานกันโดยกรมก็มีการสนับสนุนทางกทมนะครับตามที่กทมร้องขอเรานะครับแล้วก็มีการนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปรวมถึงทางท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับที่ท่านได้ลงไปรัฐมนตรีมหาดไทยที่ไปบางเขตด้วยครับ
1: ค่ะรอบนี้มีพื้นที่ไหนที่การเข้าถึงคะ
0: ที่ตอนนี้ตามจังหวัดที่จะยากลำบากก็เป็นที่สระแก้วนะครับอาจจะมีความยากลำบากนะครับ
1: ค่ะ
0: บ้าง
2: จะเป็นลักษณะของน้ำมันท่วมใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปได้ยากหรือว่าเป็นลักษณะน้ำไหลหลาก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะมีจุดไหนที่มีประชาชนร้องขอมาแล้วเรายัง
0: ในพื้นที่นะครับก็มีการแบ่งภารกิจงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือครับ
2: ครับแล้วความต้องการของประชาชนหรือว่าความเดือดร้อนของประชาชนที่ตอนนี้เขาต้องการมากๆตอนนี้จะเป็นลักษณะไหนครับอาหารการกินหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางเข้าออกครับท่าน
0: อ๋อก็ที่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาในบางจุดนะครับที่เราต้องดูแลกลุ่มเปราะบางอะไรเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าประชาชนอยากจะต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือโทรได้ที่เบอร์ไหนคะท่านอธิบดีคะ
0: ครับ11784นะครับก็ต้องติดต่อได้นะครับเราพยายามจะเพิ่มคู่สายให้อยู่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหน่อยในเรื่องของการระมัดระวังต่างๆเพื่อไม่ให้เรียกว่าประสบภัยในช่วงนี้ครับท่านครับ
0: ครับก็พอดีเรามีการแจ้งเตือนเซอร์บอร์ดแคสต์อยู่เป็นระยะนะครับในลักษณะการให้ข้อมูลอยู่มาตลอดนะครับในช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับที่มีการแจ้งไปนะครับว่าให้ปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของที่มีค่าต่างๆพวกนี้นะออกมาด้วยครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านอธิบดีมากมากนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนาย
2: กร
1: ัฐมนตร
2: ีคชมาศ
1: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตอนนี้นะคะที่สระแก้วเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่ยังถือว่าเข้าไปได้นะคะแต่ว่าก็จะเร่งระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นะคะบางจุดอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเดินทางเข้าไปของปภ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่
2: ในการน้ำท่วมนะครับของ NBT นะครับเป็น5หมายเลขโทรศัพท์

0: ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0227739นะครับคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่างๆอีกหนึ่งช่องทางที่ NBT และกรมประชาสัมพันธ์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: เตรียมตัวแล้วก็จะได้ตั้งหลักกันได้ทันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีเพื่อจะต้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีคะ
0: ทางนี้นะครับทางด้านท่านสุปทุมธานีนครปฐมและสมุทรให้การประสานการสนับสนุนเนี่ยสอดคล้องวิกฤตเชิงรุกนะครับประสานข้อมูลกับกรมกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆหน่วยงานในพื้นที่ครอบคลุมดูแลประชาชนมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศที่ฝากมายังหน่วยงานได้กำกับนะครับให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนเรียกว่าทั้งก่อนระหว่างและหลังนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
1: อัปเดตการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ารองเลขาธิการสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งกับอธิบายกับเราตั้งแต่วิกฤตรอบแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้ตอนที่มีวิกฤตที่เราจัดรายการรอบที่แล้วตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีฝนแช่ฝนหนักแบบเรานะคะเราถามท่านรองเลขาธิการสทนช.ไปว่าเราจะมีโอกาสเจอแบบญี่ปุ่นไหมถ้าจำภาพกันได้คือตกหนักมาก
0: ตกแล้วแช่อยู่จุดเดียว
1: แช่แล้วก็หนักมากใครจะไปสนามบินที่นาริตะนี่คือมีปัญหาเราถามไปว่าเราจะมีโอกาสเจอไหมวันนั้นท่านบอกว่ามีครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นสถานการณ์นั้นนะคะ
0: นะครับแล้วก็ก่อน
1: เราไม่ได้หนักขนาดนั้น
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคำหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบรนด์บอมนะครับในขณะนี้ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าก็คือลักษณะฝนที่มันแช่อยู่ในพื้นที่นานๆแล้วมันส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ยากนะครับหรือไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนั่นเองเลยทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจะเป็นลักษณะที่ท่วมท้นขึ้นมาเร็วจนไม่สามารถที่จะระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพราะเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกพิธีกรครับ
1: ค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะอัปเดตสถานการณ์ค่ะรอบนี้หนักแค่ไหนคะในสายตาของท่านรองเลยค่ะแล้วก็การประเมินที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับก็ฝนที่จะตกต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไปตกหนักแถวโซนตะวันตกนะครับแถวราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ทางอุทัยนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งตรงเมืองการเนี่ยก็จะมีจุดที่คาดว่าฝนจะตกหนักครับผมส่วนในกรุงเทพเนี่ยที่ดูจากสภาวะอากาศทางกรมอุตุนิยมรายงานมาเนี่ยก็จะมีตกนะครับผมแต่ว่าก็จะลดน้อยกว่าเมื่อวานนะครับผมซึ่งดูจากน้ำที่ปริมาณของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มในการระบายน้ำมาที่ประมาณสัก 2,300-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับก็ตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่อาจจะได้รับผลกระทบในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม
1: ค่ะก็คืออยุธยาที่จะได้รับผลไปนะคะท่านรองคะ เราเคยคุยกันรอบที่แล้วจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันว่าอุ๊ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนักมากเลยแล้วเราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นไหมถ้าเทียบกันรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมคะ
2: ก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นที่ชิบะเนี่ยวันนั้นฝนตกประมาณ300กว่ามิลนะครับในวันเดียวนะครับแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยประมาณ100กว่ามิลแต่ของเราเนี่ย2วันเนี่ย200กว่ามิลนะครับผมที่ท่านผู้ว่าชาติได้กรุณาแถลงนะครับผม2วันเนี่ย200กว่ามิลนะ10ประเขตในโซนภาคตะวันออกเนี่ยในโซนตะวันออกของกทมนะครับผมแต่ในโซนของจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสระแก้วนะครับหรือตัวนครนายกหรือปราจีนบุรีเนี่ยก็มี200กว่ามิลเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ในส่วนกรุงเทพเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นสักทีเดียวเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่แบนนะครับผมเราจะเห็นภาพน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นแถวคลองลาดพร้าวมินใน2วันนะครับผม
0: ครับปัจจัยอื่นๆล่ะครับที่จะทำให้การระบายน้ำใน

0: ครับผมซึ่งมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังลดลงไม่มากนะครับผมส่วนในปัจจัยอื่นก็คือตรงบริเวณแม่น้ำบางประกงเองนะครับก็มีปริมาณฝนตกหนักค่อนข้างมากเมื่อคืนเนี่ยที่ฉะเชิงเทราที่สนามชัยเขตก็ตกหนักมากนะครับอ่างศิยัดเนี่ยเต็มเลยนะครับผมแล้วน้ำที่แม่น้ำบางประกงเนี่ยพอสูงเนี่ยเราสูบน้ำไปที่บางประกงไม่ค่อยได้นะครับผมในส่วนรั้นท้ายที่เรากทมจะระบายไปลงแถวสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นคลองชายทะเลเนี่ยก็เขตนี้จะท่วมน้อยขนาดนี้แรงต่างพวกนี้นะครับข้อมูลทางสภาพเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเพิ่มในส่วนของระดับพื้นที่เข้าไปอีกครับว่าจะมีผลต่อฝนที่ตกลงมาอย่างไรบ้างครับผม
1: อยู่ในคาดการณ์ของเราอยู่ในการประเมินไหมคะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะเจอขนาดนี้เจอแบบนี้ค่ะท่านรองคะ
0: ก็คาดการณ์นะครับว่าจะมีฝนตกหนักแต่ไม่แต่เรียนนะครับว่าตามแบบจำลองต่างๆเนี่ยบางทีเขาให้ข้าวฝนมาเนี่ยมันไม่ตรงกับตกจริงในพื้นที่เพราะว่าในการที่ฝนที่ก็ตกหมุนวนและแช่อยู่เนี่ยทำให้ปริมาณสมมติว่าแบบจำลองอาจจะให้มาที่3วันนะครับให้มาที่200กว่ามิลนะครับผมแต่พอตกจริงเนี่ยวันนึง100กว่ามิลและ2วัน200กว่ามิลและนะครับผมมันก็มากกว่าในส่วนของที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าในส่วนของการเก็บข้อมูลและในการที่จะประยุกต์ในการที่จะเอาแบบจำลองต่างมารันนะครับแล้วก็เข้าเชิงพื้นที่เนี่ยตรงนี้จะต้องให้ค่าฝนที่แท้จริงที่ตกนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองว่าฝนเนี่ยแล้วมันตกแช่สัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแต่จริงๆมันหมุนวนอยู่ตรงที่เดิมอะครับอย่างเช่นกรณีตกที่จันทบุรีที่แก่งหางแมหรือตกที่สระแก้วอย่างเงี้ยครับผมหรือตกที่กรุงเทพเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นการตกแช่และซ้ำอยู่ที่เดิมๆนะครับผมลักษณะการหมุนวนของพายุนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาเนี่ยมันก็เหมือนยันไปหมุนกันไปหมุนกันมากรุงเทพสักทีครับผมก็ทำให้ฝนเนี่ยตกหนักกว่าคาดการณ์หรือแบบจำลองที่ให้มาครับผม
2: แล้วในตัวแบบจำลองตอนนี้ข้อมูลอื่นๆที่เรายังจำเป็นที่ต้องใส่เข้าไปอย่างเช่นเรื่องของลักษณะพื้นที่ลักษณะข้อจำกัดในเรื่องของถนนหนทางที่มันตัดพื้นที่อยู่นะครับอันนี้เรามีข้อมูลเพียงพอหรือยังในการประมวลผลออกมาเป็นแบบจำลองครับท่านครับ
0: ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่เรียนนะครับว่าทางสำนักงานสกน้ำชาติเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเดมต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแต่ด้วยเราเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมและการที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่ระบบแล้วก็มีแบบจำลองต่างๆที่จะเข้ามาใช้กรุงเทพเองก็ใช้ของแบบจำลองที่ใช้เวทเทอร์นิวของญี่ปุ่นนะครับผมแต่ที่เรียนนะครับว่าด้วยพอพีแบบจำลองเนี่ยเวลาการเกิดขึ้นจริงเนี่ยฝนมันอาจจะไม่ตรงตามแบบจำลองนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ยากในเขตมรสุมที่เราจะคาดการณ์ว่าสภาวะฝนเนี่ยเราจะตกหนักขนาดไหนแล้วตกแล้วมันมีอิมแพคต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขนาดไหนตรงนี้ครับซึ่งเราจะต้องมาปรับปรุงและต้องเรียนนะครับด้วยตัวบริบทของกรุงเทพเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นฝนตกเกินประมาณสัก60-70มิลเราเริ่มผลกระทบแล้วตอนนี้ตก2วันสะสมเป็น200กว่ามิลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการอาจจะเป็นต้องมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของเมืองในกทม.อาจจะต้องมีเรื่องของการหน่วงน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับก่อนที่น้ำจะออกมาหรือเรื่องของเมืองฟองน้ำที่เราคาดว่าอาจจะจำเป็นต้องทำในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นครับผม
1: ค่ะค่ะท่านรองคะอย่างจังหวัดอื่นๆอย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเทียบรอบนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ต่างกันไหมคะ
0: สถานการณ์ต่างกันครับก็เบากว่าปีที่แล้วนี่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,800-1,900 นะครับแล้วอาจจะขึ้นไปถึง2,300 นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ4อาจจะระบายแค่ประมาณตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมานะครับผมอาจจะใช้เวลาประมาณ10-20วันในการระบายแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดเปราะบางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ด้วยข้อจำกัดของฝนแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำถ้าฝนก็ตกมาไม่ว่าจะเป็นตรงเหนือเขื่อนตรงบริเวณกำแพงเพชรตรงขานุตรงปางศิลาตรงทั้งนครสวรรค์หรือพิจิตรพิโรจน์เนี่ยน้ำพวกนี้มันก็จะลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาหมดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็พยายามระบายออกซ้ายขวาแต่ด้วยในข้อมูลทางวิศวกรรมของตัวเขื่อน

0: เนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเหมือนเขื่อนพุวนหรือเขื่อนศรีกิจก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำซึ่งตรงจุดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบประมาณ6อำเภอเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่บริเวณชานแม่น้ำซึ่งในอดีตเองเนี่ยก็เป็นการขึ้นลงแล้วก็มีไม่มีคันกั้นน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคันกั้นน้ำแล้วก็เนื่องจากสภาพพื้นที่เขามีการเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทำให้การบริหารการน้ำในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากทุกปีครับผม
1: ค่ะ
2: ท่านรองครับ
1: ท่านรองคะอย่างจุดที่จะตกต่อไปที่เมื่อสักครู่นี้ทางกรมอุตุก็บอกแล้วก็ท่านรองก็ได้ย้ำไปก็จะมีกาญจนบุรีใช่ไหมคะอุทัยธานีตากแล้วก็มีเพชรบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ราชบุรีครับผม
1: หนักจะหนักแค่ไหนอะคะ
0: ก็เราประเมินไว้200กว่ามิลนะครับผมในบางจุดและบางจุดอาจจะถึง200อัพขึ้นได้ซึ่งบางจุดเนี่ยถ้า200อัพเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากซึ่งเมื่อกี้เองก็มีคุยกับทางจังหวัดต่างๆนะครับและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยไม่ว่าจะดูแลเขื่อนและเขื่อนของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าเราอาจจะมีฝนตกหนักนะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมน
1: ะ
0: ครับประกาศจะต้องมีการเพิ่มการระบายในวันจันทร์นะครับผมหรือเขื่อนแก่งกระจานนี้เราก็ยังมีความจุพอนะครับแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมหรือดินโคลนถล่มได้ในโซนที่เป็นภูเขาของอุทัยธานีแถวบ้านไร่ตรงนี้ก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยนะครับในการเตรียมตัวป้องกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจังหวัดเองเนี่ยก็มีการตั้ง EOC ที่จะรองรับสถานการณ์นะครับผมท
1: ั้
0: งเองก็ในส่วนพระนครตกเนี่ยโครงสร้างการระบายน้ำค่อนข้างดีครับผมก็ไม่เหมือนที่กรุงเทพที่มันเป็นพื้นที่แบนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยในพระนครตกอาจจะต้องระวังเรื่องแฟลชฟลัดเรื่องน้ำป่าไหลหลากอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับ
2: ท่านครับปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ที่บ้านเรา200ถึง300มิลนะครับรวมตกลงมาในช่วงวันถึง2วันลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยไหมครับหรือเป็นลักษณะปกติหรือไม่ปกติครับท่านครับ
0: คือถ้าในปีแต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ทิ้งเสลี่ยมนะครับวันเดียว300กว่ามิลนะครับเกิดขึ้นที่ทองแสนคัน300กว่ามิลเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช400กว่ามิลก็มีหรือที่หาดใหญ่นะครับ3วันสะสมเนี่ยเกือบ 1,000 มิลนะครับผมลักษณะฝนแบบนี้ผมเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าความชื้นในปีเอลนีโญเนี่ยอยู่ในอากาศค่อนข้างสูงนะครับ
2: ครับ
0: แล้วเกิดทั้ง3ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นร่องความกดอากาศต่ำที่พาดแช่อยู่แล้วก็เรื่องของหย่อมโกโกต่ำกำลังแรงที่มาจากเวียดนามแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ทำให้เหตุการณ์ที่มันเกิดตกแช่แบบนี้ครับก็มีโอกาสเกิดนะครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่ด้วยโครงสร้างการระบายน้ำของตัวกรุงเทพเองและปริมณฑลเนี่ยเป็นพื้นที่แบนเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำพอสมควรหรือในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการระบายน้ำของกทม.ใหม่นะครับผม
2: ครับผมเพราะฉะนั้นก็พูดได้ไหมครับว่าเอลนีโญก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดฝนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาในภูมิภาคของบ้านเราในลักษณะนี้ครับ
0: ครับก็เราจะเห็นจากที่ญี่ปุ่นที่จีนนะครับที่เกาหลีหรือในหลายภูมิภาคเนี่ยด้วยจากความชื้นบรรยากาศเนี่ยทะเลมันร้อนใช่ไหมครับความชื้นมันเยอะแล้วพอเขาพัดความชื้นเข้ามาที่หย่อมเนี่ยหรือในมรสุมเนี่ยมันก็ทำให้ความชื้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันควบรวมแล้วก็ตกมาเป็นน้ำค่อนข้างเยอะและมากกว่าปกติครับผม
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฝนในบ้านเราที่เราจะเจอกันแบบนี้จะยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
0: ที่ดูจากอุตุแล้วเนี่ยครับก็ประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคกลางเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมแล้วก็มันจะไปเริ่มฝนในส่วนภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปในช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ครับผม
1: ค่ะแล้วน้ำมีเยอะไหมคะน้ำที่ใช้การได้สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภค
0: คร
1: ับ
0: ปีนี้เกือบ 80% ทุกเขื่อนนะครับอาจจะมีเขื่อนที่น้อยแต่โชคดีนะครับก็จะมีน้ำเข้าที่แถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษหรือแม้ทั้งตัวชัยภูมิครับฝนตกเที่ยวนี้ก็ทำให้มีน้ำเข้าในเขื่อนลำมูลบนนะครับลำแชะลำนางรองอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นในพื้นที่ครับผมแต่เหมือนในปี58ก็เป็นเอลนีโญเหมือนกันแล้วก็มีพายุหว่อมก่อมเข้ามาแบบนี้ครับเข้ามาที่อุบลเข้ามาที่ภาคตะวันออกทำให้น้ำดีขึ้นอย่างเช่นเขื่อนศรียักษ์ที่ฉะเชิงเทราครับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยกว่าล้านภายในคืนเดียวมากที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเลยนะครับผมเขื่อนบางพระเนี่ยน้ำเข้าคืนเดียว9ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยมากสูงสุดเท่าที่เคยประวัติการสร้างเขื่อนมาเลยครับผม
2: ครับและในช่วงข้อมูลเท่าที่มีณตอนนี้นะครับในช่วงหลังจากนี้ไปจนถึงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก่อนที่จะถึงหน้าแล้งเนี่ยจะมีลักษณะฝนที่จะเติมเข้ามาอีกไหมครับหรือจะเป็นการเผื่อปริมาณน้ำเอาไว้แล้วครับท่านครับ
0: ดูแล้วก็ไม่ได้มีฝนเข้ามามากจนมีนัยยะสำคัญต่อการบริหารการเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนแกลน้อยหรือป่าสักนะครับผมก็จะค่อนข้างดีครับน้ำที่เขื่อนป่าสักก็น่าจะเต็ม 100% ส่วนเขื่อนภูมิพลศรีกิจก็น่าจะประมาณ 80-90% นะครับผมเขื่อนวชิรังกรและศรีนรินทร์ก็ประมาณ 80-90% ก็ถือว่าดีครับผมในภาพรวมของบ้านเรานะครับแต่เราอาจจะตรงช่วงนี้ครับที่เราจำเป็นที่จะต้องอดทนนิดนึงครับกับสภาวะการ
1: พระคุณมากๆนะคะท่านรองคะที่ฝนในกรุงเทพเดี๋ยวจะเริ่มเบาบาง
2: มันเป็นเรื่องที่เพิ่งอุบัติขึ้นมามีในช่วงนี้พอแช่ปุ๊บการระบายน้ำถ้าพื้นที่ไหนที่มันลาดชันหน่อยก็จะเกิดลักษณะของการไหลนะล้นขึ้นมาท่วมอย่างที่เราประสบเหตุณตอนนี้แต่มันก็มีอีกมุมนึงก
1: ็
2: คือทำให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ
1: ค่ะฝนแบบนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางตุลาคมนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงฤดูของฤดูฝนของทางภาคเต้าที่ประเมิน
2: ณ
1: วันนี้
2: น
1: ะ
2: ตอนนี้ครับ
1: ณวันนี้นะก็คือจะไม่ได้หนักหนาสาหัสคาดการนะคะเพราะว่ามาตกแล้วก็แช่อยู่ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะเราที่เราเปิดสายด่วนนะคะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาแจ้งข้อมูลนะคะก็มีหลายท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาแจ้งข้อมูลนะคะคุณชัยเกียรตินะคะอยู่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะบอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลืออาหารน้ำเปล่าเนื่องจากน้ำท่วมที่จุดนี้บอกว่าขออภัยนะคะถึงเอว
2: ลักษณะก็คือครึ่งตัวแล้วแหละประมาณเมตรนึงอ่ะครับ
1: ไม่สามารถออกจากที่พักได้แล้วก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์นะคะหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำสูงยังไม่สามารถออกจากที่พักได้ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็น้ำนะคะ
2: ส่วนทางคุณโชติอาภานะครับแจ้งมาจากที่หมู่บ้านประชานิเวศ2นะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำถึงแล้วนะก็คือน้ำถึงหน้าบ้านแล้วนะครับฝนเนี่ยก็โชคดีหน่อยเริ่มหยุดแล้วนะครับอยากจะได้กระสอบทรายเข้ามาช่วยเพื่อที่จะไม่ให้น้ำที่อยู่หน้าบ้านตอนนี้มันท่วมเข้ามาในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่นนทบุรีเชื่อว่าทางทีมงานของ MBT ก็ได้ประสานเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะนำความช่วยเหลืออย่างเช่นเบื้องต้นตอนนี้ที่คุณโชติอาภาบอกก็คือกระสอบทรายเพื่อที่จะให้เขาได้วางกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านครับ
1: ค่ะคุณพรทิพย์นะคะจากเขตวังทองหลางอยู่ลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะเขตวังทองหลางลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมเข้าบ้านนะคะถึงหัวเข่าแล้วขนย้ายสิ่งของไม่ทันอยากให้สูบน้ำออกระบายน้ำออกนะคะฝนยังมีอยู่น้ำก็ขึ้นนะคะตอนนี้สัตว์เลี้ยงในบ้านทั้งสุนัขแล้วก็ทั้งแมวไม่มีที่อยู่นะคะก็ประสานขอความช่วยเหลือมานะคะที่เขตวังทองหลางลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะคุณพรทิพย์นะคะ
2: นี่เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาทางสายด่วนของ MBT นะครับที่เราได้เปิดสาย5สายคุณผู้ชมได้สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งรับการช่วยเหลือต่างๆนะครับไปดูที่กรมทางหลวงกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงเนี่ยได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำท่วมที่มอเตอร์เวย์สาย M7 นะครับที่กิโลเมตรที่81+900นะครับในพื้นที่บ้านหนองขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงและใช้เส้นทางอื่นทดแทนนะครับตอนนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนแล้วนะครับทางกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับก็คือสาย M7 สายกรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธนะครับที่บริเวณพื้นที่บ้านหนองขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำจากทางขนานเนี่ยไหลเข้ามาสู่ช่องทางหลักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนเส้นทางและการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกจึงขอให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรรวมทั้งมีการประสานศูนย์ควบคุมการจราจรขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าและก็มีการแนะนำเส้นทางที่จะใช้ทดแทนด้วยนะครับอย่างขาเข้าเนี่ยให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้าสู่ M7 อีกทีที่ทางต่าง

0: ระดับบางพระนะครับหรือทางต่างระดับที่บ้านบึงส่วนขาออกนะครับให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงเพราะฉะนั้นทางกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางเนี่ยวางแผนในการที่จะเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการประกาศนะครับและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมกับขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และเส้นทางอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพในพื้นที่ด้วยกรมทางหลวงนะครับจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสามารถสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์1586นะครับกด7โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะติดตามข้อมูลการจราจรผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปติดอยู่ในพื้นที่จะได้เข้าไม่ไปเติมการจราจรในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: 1586กด7นะคะวันนี้กรมทางหลวงเปิดฟรีชั่วคราวนะคะเปิดฟรีชั่วคราวเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9นะคะเปิดฟรีชั่วคราวมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9เปิดให้วิ่งฟรีตั้งแต่เที่ยงของวันนี้นะคะก็คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนไปถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่27กันยายนก็คือเที่ยงคืนนี้นะคะเปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์สาย7และ9แล้วก็ดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขนะคะเปิดให้วิ่งฟรีชั่วคราวตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งของวันนี้นะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให
0: ้ประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ที่ตอนนี้อาจจะมีน้ำท่วมในพื้นที่สายด่วนของเส้นได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์020965024ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องฟอกไตอย่าหยุดฟอกไตนะครับ
1: ค่ะญาติอัปเดตอีกสักครั้งนึงนะคะกับการเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วมของกรมประนะคะ02-275-4035 092-246-8705 092-246-8799นะคะมี246-8799ขออภัยค่ะ246-8739นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอ2468735สามารถโทรศัพท์มาประสานขอความช่วยเหลือได้รวมถึง
0: ช่องทางออนไลน์นะครับจะเป็นทางเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT-NBT นะครับเพจ Facebook ของ NBT Connect นะครับและรวมไปถึงเพจ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยและLINE at Traffy Fondue นะครับก็เป็นทั้งหมดที่เป็นช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะให้สามารถสื่อสารเข้ามาได้นะครับ
1: มาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความ

ชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่ต่ำอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียน

้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพ

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: กลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้องออฟกลับมาแล้วด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทาง NBT นะครับได้มีการล้มผังเลยนะครับเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งทางทีมผู้ประกาศและก็ทีมงานจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดเวลาครับ
1: ครับก็ระดมสรรพกำลังนะครับทั้งทาง NBT เองรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง NBT Connect ทางเพจออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ระดมสรรพกำลังรายงานสถานการณ์ตอนนี้ NBT ของเราก็เปิดคู่สายนะครับย้ำเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราเปิดคู่สายไปแล้วเรียบร้อย5คู่สายนะครับมี02-275-4016 02-275-4035 092-246-8705 092-246-3738735ตามหน้าจอนี้นะครับ5สายนี้นะครับตอนนี้ทีมงานของเราโอเปอเรเตอร์เนี่ยรับสายแล้วก็มีคุณผู้ชมรับชมอยู่เดือดร้อนโทรมาเรียบร้อยนะครับเราก็ประสานงานส่งต่อแล้วก็ช่วยเหลือนะครับอย่างเคสของคุณกัญญาพัฒน์นะครับอยู่ที่ซอยเรวดี42

0: ตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีคุณกัญญาพัฒน์เนี่ยโทรมานะครับบอกว่าขอความช่วยเหลือเขาโทรมาเนี่ยทีมงานของเราก็รับสายครับทาง NBT รับสายแล้วก็ประสานพอนนทบุรีท่านรับเรื่องแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานลงพื้นที่ไปหาคุณกัญญาพัฒน์นะครับท่านที่รับชมเราอยู่นะครับท่านสามารถโทรมาได้นะครับ5คู่สายเมื่อสักครู่นะครับก็ NBT สแตนบาย
1: ครับ
0: นะครับตลอดทั้งวันนี้นะครับในการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้ครับ
1: ก็จะมีการนำเสนอข้อมูลให้ได้ทราบนะครับว่าพื้นที่ไหนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปภ.เอ่ยหรือหน่วยงานอื่นๆเอ่ยเนี่ยกรุงเทพมหานครเอ่ยอาจจะยังไม่ทราบก็ได้เพราะบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ทราบนะครับ

ไหลลงสู่คลองทุ่งกลางนะคะแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางโดยเฉพาะบริเวณบ้านทุ่งกลางหมู่ที่1ตำบลทับไซซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนที่นั้นต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางด้านนายชรัตน์เนรัญชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ค่ะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคลองบ้านทุ่งกลางเป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาสอยดาวปริมาณน้ำจะไหลมาเร็วแล้วก็มาแรงค่ะแล้วก็จะไหลลงมาเป็นก้อนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยังน่ากังวลและจะไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธนะคะระดับน้ำตอนนี้ก็ล้นสปริงเวย์แล้วนะคะทำให้น้ำนั้นถูกระบายออกไปยังพื้นที่ตอนล่างของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธค่ะ

ำบลหนองตะคงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนั้นได้ผลกระทบประมาณ7หลังคาเรือนค่ะโดยระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณระดับด้วยตนเองนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำหลากเป็นประจำค่ะบ้านแปลงตำบลหนองตะคงค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายลำคลองและมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอสอยดาวนะคะพบว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่ริมลำน้ำเกือบ20หลังคาเรือนค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์อพยพจากพื้นที่นะคะก็สามารถไปพักอาศัยกับญาติได้ค่ะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งสำรวจแล้วก็จัดทำบัญชีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็พร้อมที่สถานการณ์นั้นจะเริ่มคลี่คลายภายใน 1-2 วันแต่ยังจำเป็นต้องติดตามปริมาณฝนอาจจะทำให้มีมวลน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมได้

0: นั่นก็เป็นรายงานสถานการณ์สดๆจากที่จันทบุรีนะครับกับคุณสุนิสาสังทองผู้สื่อข่าวหรือว่าปริมาณน้ำจะเบาบางลงเนี่ยก็จะ
1: ครับท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยท่านสั่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานในพื้นที่และก็ดูแลประชาชนเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนมีการได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนครับต่อวันพร้อมกันนี้นะครับได้ติดตั้งเครื่องบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกระเจ็ดเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยด้านจังหวัดสิงห์บุรีครับนายสิทธิชัยปริญญาขจรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ท่านมอบหมายนะครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับลุยเลยครับไปติดเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้ว1เครื่องครับอยู่ที่ประตูน้ำบ้านตาเก็บตำบลบางมันอำเภอเมืองเพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังภายในชุมชนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ150หลังคาเรือนหรือกว่า700คนจังหวัดสระบุรีครับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดริกขนาด30นิ้วอีก1เครื่องครับอยู่ที่ริมคลองส่งน้ำหมู่ที่5ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังผิวการจราจรลงสู่คลองระบายน้ำครับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านบอกนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งบูรณาการทำงานเป็นทีมกับทุกหน่วยในสังกัดนะครับเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการระบายน้ำการติดตามสถานการณ์การเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงทำมาที่ทศนั้นต้องมาทำงานช่วย

0: เหลือพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับย้ำนะครับว่าหน่วยงานนั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่ก็เป็นหน้างานของฝ่ายรัฐบาลครับหลายกระทรวงระดมกำลังทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์เองนะครับก็ได้นำความห่วงใยจากภาครัฐลงไปในพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แก่งหางแมวอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับโดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของจังหวัดที่จะอยู่เคียงข้างและดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายไปนะครับซึ่งทางจุดแรกนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปนะครับก็คือที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดช่องกระพัดนะครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยประมาณ100คนบรรยากาศการลงพื้นที่ก็มีการสอบถามพูดคุยกันนะครับสอบถามสารทุกข์สุขดิบมีการสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงต่างๆมีการมอบถุงยังชีพชุดเครื่องนอนชุดสุขอนามัยต่างๆนะครับให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเป็นพื้นที่แก่งหางแมวนะครับที่ตอนนี้คงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับทางผู้ราชการจังหวัดเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลเช่นเดียวกันนะครับ
0: ซึ่งสถานการณ์ณเวลานี้เป็นภัยพิบัติที่กระจายเป็นวงกว้างนะครับก็ฝากเตือนนะครับถึงมิจฉาชีพนะเตือนกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีโทษทางกฎหมายถ้าท่านไปลักทรัพย์ในช่วงเกิดภัยพิบัติมีโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาเราเน้นย้ำเรื่องนี้อย่าซ้ำเติมคนไทยด้วยกันเองนะครับหากใครฉวยโอกาสช่วงตอนน้ำท่วมเท่ากับว่าท่านจะได้รับโทษหนักครับลักทรัพย์ทั่วไปปกติเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทถ้าลักทรัพย์ในช่วงซ้ำเติมภัยน้ำท่วมอัคคีภัยภัยพิบัติหรือว่ามาฉวยโอกาสซ้ำเติมพี่น้องประชาชนสร้างความตื่นตระหนกท่านจะถูกจำคุก 1-5 ปีครับปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหนักกว่าลักทรัพย์ปกติครับ
1: ครับ
0: หากลักทรัพย์เป็นพวกลักษณะของโคกระบือเครื่องมือกสิกรรมเครื่องมือในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเนี่ยนะครับจำคุก 3-10 ปีปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทนะครับที่มาที่ข้อมูลเราเอานำมานำเสนอนี่ก็เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2วงเล็บ3นะครับอย่านะครับซ้ำเติมคนไทยด้วย
1: หมายนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันดีกว่านะครับดีกว่าไปซ้ำเติมกันในช่วงเวลานี้นะครับนะครับรัฐบาลเนี่ยมีการยกระดับการจัดการอุทกภัยแบบเชิงรุกนะครับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหรือว่าร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเข้าไปช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับโดยเรื่องนี้นะครับเปิดเผยโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการใน3มาตรการเร่งด่วนทันทีนะครับมาตรการแรกก็คือการยกระดับการเฝ้าระวังเชิงรุกติดตามระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาเพื่อที่จะมีการเตรียมศูนย์อพยพกำลังพลและเครื่องจักรกลให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเน้นย้ำในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดนะครับประการที่2หรือมาตรการที่2ก็คือให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิและหน่วยกู้ภัยจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงให้เป็นปัจจุบันเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยและหากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นให้เร่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมทรัพยากรเข้าไปในพื้นที่ทันทีและมาตรการที่3นะครับก็คือให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักเร่งสร้างการรับรู้และแจ้งข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเน้นย้ำประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำยืนยันเลยนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เตรียมพร้อมทั้งเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเต็มที่และหากประชาชนต้องการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน1784หมายเลขนะครับ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแบบเชิงรุกครับ
0: ครับและจาก

0: การณ์ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสามัญครั้งที่81นะครับแล้วก็รวมไปถึงการประชุมระดับสูงต่างๆที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านจะเดินทางกลับถึงไทยพรุ่งนี้ครับเวลา10 นาฬิกาทันทีที่เดินทางถึงเนี่ยท่านจะเข้าไปร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ของท่านนะครับโดยระบุบอกว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับนี่คือเสียงฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์กลับมาทันทีนะครับว่าท่านติดตามสถานการณ์อยู่โดยตลอดแม้ว่าจะไปทางทีมงานของท่านทางรัฐบาลเองก็รายงานเรื่องต่างๆให้ท่านได้ทราบท่านห่วงใยกำชับประชาชนอย่างเต็มที่ทราบว่าท่านนายกเองจะมีการให้สัมภาษณ์จากอังกฤษด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามในช่วงข่าวต่อไปและท่านจะประชุมออนไลน์นะครับผ่านทางอังกฤษเนี่ยมาที่เมืองไทยด้วยในการสั่งการนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับ
1: แล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งการรัฐมนตรีต่างๆที่ต้องรับงานและก็สานต่อนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาเลยนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพร้อมทั้งกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเพื่อให้ผลกระทบนั้นมีน้อยที่สุดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานมีการรายงานคาดการฝนตกตั้งแต่วันที่26กันยายนนะครับว่าจะเบาบางลงในวันที่29กันยายนโดยมีการเก็บน้ำในเขื่อนทั้ง400กว่าแห่งนะครับรวมกันแล้ว 53,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเทียบเป็นปริมาณนะหรือเป็นร้อยละเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ176และจะนำเอา176เนี่ยไปใช้ในฤดูแล้งของปีต่อไปโดยเขื่อนหลักทั้ง4เขื่อนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,375 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C2 ที่ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสุดท้ายก่อนที่น้ำจะเข้าไปที่เขื่อนเจ้าพระยาคาดการล่วงหน้านะครับปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,324 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลนะครับจะควบคุมไว้ไม่ให้เกิน 17.5 เมตรที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนี้นะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาน้ำยังขึ้นอยู่ชั่วโมงละ 1% เมื่อเกณฑ์การปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาต้องเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้แก่ที่อำเภอเสนาและผงเพงจะได้รับผลกระทบนะครับซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้ก็จะเร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยท่านสุริยะยังได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสภาพอากาศนะครับเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนำเครื่องมือเครื่องจักรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วของแม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำระหว่างพื้นที่นะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพผลิตทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความเสียหายน้อยที่สุดครับ
0: ครับสำหรับไทยที่หาที่จอดรถนะครับทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับการจอดรถเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับบริเวณลานจอดรถเมย์ด้านหลังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ80คันด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนด้วยนะครับท่านเอารถออกมาไปจอดได้นะนะครับด้านกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สั่งด่วนเลยนะครับไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดที่ประสบอุทกภัยลงพื้นที่ครับไปบัญชาการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางด้วยตัวท่านเองนะครับด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เตือนว่าวันที่26ถึง27กันยายนนี้หลายภาคยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับไปเริ่มกันที่นายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมนายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยรัตน์แก้วได้ถ่ายทอดกำลังใจครับจากท่านนายกรัฐ

0: มนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในพื้นที่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรี
1: ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นได้คือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิด
0: ด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกนะครับว่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการนำเครื่องจักรกลเข้าเพราะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระถูกน้ำท่วม7อำเภอกำลังเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วครับ
1: ให้ทางศูนย์เขตต่างๆเนี่ยนำเอาเครื่องจักรนะครับไปสแตนบายหรือว่าที่เนี่ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สระแก้วนะครับก็มาให้เนี่ยช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะที่เราได้มีการเตรียมแผนไปแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเลยนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมก็ได้เรียนไปแล้วกับท่านปภ.จังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
0: ขณะที่นายประสงค์ธรรมปาละผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านเปิดเผยบอกแบบนี้ครับว่าช่วงระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าแล้วต้องเฝ้าระวังนะครับโดยทางปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าสถานการณ์นั้นจะเริ่มคลี่คลายในวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ครับ
2: ครับนี่เป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับ
0: ก็ติดตาม
3: ครับเพชรบูรณ์นะครับลงมาจนถึงนครสวรรค์นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยอุดรธานีนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกนะครับก็ยังเป็นพื้นที่เดิมคือจันทบุรีตราดนะครับระยองชลบุรีนะครับภาคกลางที่เน้นย้ำนะครับในตัวของนครนายกปัตตานีนะครับเป็นทุกภาคเคยแจ้งเตือนไปนะครับก็คือต้องระวังเรื่องของการดำเนินการแล้วก็สร้างการรับรู้ประชาชนนะครับ
2: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการโพสต์ข้อความบอกนะครับว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้นะครับที่อาคารจอดแล้วจรดังต่อไปนี้นะครับก็คือที่ MRT สายสีน้ำเงินที่อาคารจอดแล้วจรที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2มี2อาคารด้วยกันนะครับที่ MRT สายสีม่วงอาคารจอดแล้วจรที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1นะครับส่วนถ้าเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่อาคารจอดแล้วจรที่สถานีคปอและสถานีคูคตรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจรที่สถานีคลองบางม้าคลองบ้านม้าขออภัยนะครับโดยผู้ขอใช้อาคารจอดรถต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายและหลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอดไว้ต่อเจ้าหน้าที่ที่อาคารนั้นนะครับโดยสามารถนำเข้าจอดในพื้นที่ที่กำหนดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569นะครับนั่นเป็นภาครัฐที่ เรียกว่าเปิดพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับภาคเอกชนก็มีเช่นเดียวกันนะครับเซ็นทรัลพัฒนานะครับมีการฝากประชาสัมพันธ์มาว่าทางเซ็นทรัลพัฒนาได้เปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับโดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะครับจากทางภาคเอกชนที่ก็เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมเพราะว่าพอเวลาน้ำท่วมเนี่ยรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหาที่จอดที่ปลอดภัยนะครับ
0: ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้รายงานกันเข้ามาได้นะครับ
2: ครับ
0: เมื่อสักครู่ผมออกไปดูบรรยากาศด้านนอก
2: นอกสถานีที่บริเวณถนนวิภาวดี
0: ใช่ที่วิภาวดีดินแดงตอนนี้ฝนซาแล้วพี่สอ
2: ฝนเริ่มเบานะ
0: เบาลงแล้วครับแต่ยังรินโปรยปลายอยู่บ้างแต่มีรายงานเข้ามาว่าอยู่ในจุดดอนเมืองตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ก็หยุดบ้าง

0: ้างพักบ้างนะก็ยังดีกว่าในช่วงเช้าที่ตกแบบไม่พักเลย
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าฝนฟ้าเริ่มที่จะเบาบางลงแล้วการระบายน้ำตอนนี้กำลังเร่งมือในการระบายเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังที่ไปกระทบประชาชนอย่างยาวนานแล้วก็เกิดดราม่าหลายจุด
1: ครับ
0: แต่ต้องฟังไว้ดีๆโดยการตั้งสตินะครับตอนนี้มีการตุนสินค้าต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับร้านสะดวกซื้อหลายร้าน
1: แผงเนี่ยเรียกว่าของหายไปเกือบหมดเลยนะ
0: ถูกประชาชนมาแห่ซื้อกันไปอันนี้เกิดความตื่นตระหนกไม่ต้องไม่มันเป็นเฉพาะจุดบางที่ยังไปไม่ถึง
1: เพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมสกัดอยู่ในบางพื้นที่ทำให้รถขนส่งสินค้าไปไม่ถึง
0: ครับเพราะว่าคนพอไปเห็นภาพอย่างนั้นตื่นตกใจ
1: ก็รีบซื้อไว้บ้าง
0: รีบซื้อไว้บ้างกักตุน
1: ก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกที่ท่านไม่ต้องออกเดินได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: เอาละครับไปติดตาม
1: เด็ดดูกันด้วยนะครับ
0: เพราะจะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยจะฝนกำลังจะไปที่นั่นด้วยนะครับ
1: ไปดูหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดในภาคกลางเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงหลายจุดนะครับทั้งในชุมชนและตามถนนสายหลักนะอย่างที่นนทบุรีทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรปักเกร็ดก็มีการแจ้งเตือนว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเราได้นำเสนอไปช่วงเช้านี้แล้วรอบหนึ่งนะครับแต่มาย้ำเตือนกันนะครับว่าตอนนี้ที่ถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมสูงทั้งสองฝั่งนะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับได้มีการตั้งจุดแบบนี้เลยนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้ประชาชนที่ผ่านไปในเส้นทางนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับพร้อมกับแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยสถานการณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ถนนแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปักเกร็ดทั้งสองฝั่งสามารถใช้การได้เฉพาะเลนที่อยู่ขวาสุดก็คือชิดกับเกาะกลางนะครับเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนตัวได้ทำให้ส่งผลได้เคลื่อนตัวได้ช้าผู้ใช้รถขนาดเล็กบางส่วนนะครับยังตัดสินใจขับฝ่าไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได
0: ้ครับ
1: ส่วนถ้าขยับมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมสำพรานบางเลนนครชัยศรีพุทธมณฑลฝนยังคงตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้หลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังนะครับก็เมื่อเช้าภาพที่เรานำให้เห็นก็คือที่วัดลานตากฟ้านะครับที่ตำบลวัดเนี่ยใกล้จะมีน้ำท่วมแล้วเหมือนกันทางวัดก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้เพื่อระบายน้ำออกคนริมแม่น้ำท่าจีนนะครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเขาเนี่ยถูกแม่น้ำท่าจีนล้นเข้ามาท่วมตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับทำให้ข้าวของบางอย่างเนี่ยจะเกิดความเสียหายแต่บางอย่างเขาก็เคลื่อนย้ายไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันนะครับและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนะครับอย่างที่บริเวณวัดเนี่ยน้ำท่วมอยู่บริเวณบันไดขั้นที่หนึ่งอย่างที่เรานำเสนอแต่แล้วนะครับ
2: เยอะนะปีน้ำเยอะปีก่อนๆมันมีครั้งก่อนเนี่ยก็มีเยอะนะฝนมันเยอะไงน้ำเยอะ
3: เตรียมพร้อมยังไงบ้าง
2: เตรียมพร้อมก็ขนของจากแต่จากข้างล่างขึ้นข้างบนหมดละเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาเนาะน้ำมันไปไหนไม่ได้สูงค่ะสูงประมาณสัก50เซนได้แล้วล่ะเพราะมันตอนแรกมันขึ้นกระไดที่1ตอนนี้ขึ้นกระไดที่2แล้วที่3แล้วจ้ะ
3: กังวลมั้ยเอาอะไรที่เขาออกมาเตือนเรื่องแล้วมันยังมีฝนอยู่ในพื้นที่
2: กังวลค่ะกังวลอยู่เพราะว่าน้ำมันจะขึ้นทุกนาทีไงจ้ะ
4: ธรรมดา
5: หมู่บ้านก
4: ็ท่วมธรรมดา
5: ก็ท่วมธรรมดา
3: ท่วมข
5: ัง ท่วมขังก็ระบายออก
4: มันมีการระบายออก
5: การระบายออกแต่ตรงนี้นะวัดลานเนี่ยก็ดูมันล้นตลิ่งแล้ว
4: มันล้นตลิ่งแล้ว
5: เราก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน50-50
4: ก็ต้องดูไปว่าฝนมันจะไปถึงขนาดไหน
5: ดูฝนไปว่าถ้าไม่ทิ้งช่วงมันอาจจะน้ำมันจะแห้งไปตามปกติแต่ถ้ามันที่ไม่ทิ้งช่วงก็มันจะขึ้นมาอีกน้ำก็จะเยอะขึ้นก็เฝ้าระวังเอาแล้วก็พยายามก็เก็บของขึ้นที่สูง
0: ครับจากที่เราได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ากลุ่มฝนนี่มันจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและจะไปที่กาญจนบุรีเป็นพื้นที่ต่อไปนะครับสถานการณ์น้ำล่าสุดที่กาญจนบุรีคุณผู้ชมครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับส่วนทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ได้เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสมรรัตน์รุ่งมณีเชิญคุณสมรรัตน์ครับ

0: คุณสกรกฎคุณใบพัดคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะรายงานสถานการณ์ของฝนตกในจังหวัดกาญจนบุรีที่ตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่บางจุดด้วยค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลังจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายวุฒิพงษ์สุขภควนิชลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณสวนสาธารณะหนองลีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากสั่งการให้นายชวโรจน์มากแก้วในอำเภอบ่อพลอยค่ะเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะให้การช่วยเหลือส่วนอ่างเก็บน้ำลำตะเพลินค่ะยังสามารถรองรับน้ำได้ปริมาณมากเช่นเดียวกับระดับน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะยังคงกักเก็บน้ำได้ถึงปริมาณมากเช่นกันค่ะ
1: อะไรน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าในลำน้ำที่อยู่อ่างเก็บน้ำด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นลำตะเพลินนะครับก็ยังสามารถกักเก็บน้ำได้อยู่จำนวนมากนะครับในส่วนปริมาณน้ำที่ตกสะสมอยู่ในพื้นที่นะครับที่อำเภอบ่อพลอยก็ตอนนี้ก็มีเลยนะครับวันนี้อยู่กับท่านอำเภอบ่อพลอยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปทราบทั้งหมดแล้วครับผมในส่วนของการช่วยเหลือนะครับตอนนี้รัฐบาลนะครับโดยรัฐบาลได้มีการแจ้งผ่านทั้งในอำเภอทั้ง13อำเภอนะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเสียหายจากการน้ำท่วมนะครับไม่เกิน7วันแล้วก็มีความเสียหายของทรัพย์สินนะครับก็สามารถแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองตลอดนะครับก็คือไม่เกิน7วันแล้วมีทรัพย์สินเสียหายหรือท่วมเกิน7วันนะครับไม่มีทรัพย์สินเสียหายนี่ก็สามารถแจ้งก็รัฐบาลจะมีเงินเยียวยานะครับจำนวน 9,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับอันนี้ก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบทั้งหมดทั้ง13อำเภอแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เราก็ได้ทางสำนักงานปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่มีอยู่นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตตำบลอำเภอท่ามะกานะครับที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับอันนี้เราก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่เกษตรให้พี่น้องประชาชนนะครับ
0: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญค่ะโดยล่าสุดที่ภูน้ำร้อนหินดาดอำเภอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่นะคะต้องประกาศปิดให้บริการชั่วคราวต่อเนื่องหลังมวลน้ำในลำธารเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ่อน้ำร้อนเกิดขึ้นจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนนะคะวันที่25จนถึงช่วงสายของวันนี้ค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในลำธารน้ำเย็นหรือว่าห้วยกุ่ยมั่งเพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ค่ะยังไม่เข้าสู่ภาวะปลอดภัยทางผู้ดูแลค่ะจึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดให้บริการชั่วคราวออกไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวทั้งนี้ค่ะภูน้ำร้อนหินดาดค่ะซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติอุณหภูมิ 40-55 องศาเซลเซียสและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเคยเผชิญกับภาวะน้ำป่าไหลหลากนะคะในฤดูฝนมาแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะจึงต้องขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวและประชาชนงดเข้าใกล้บริเวณลำธารอย่างเด็ดขาดขณะที่วันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะยังคงปกคลุมบริเวณภาคกลางโดยในช่วงค่ำวันนี้ค่ะกลุ่มฝนหนักนะคะจะเคลื่อนตัวมุ่งไปทางตะวันตกค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายเขานะคะของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะจากปัญหาฝนสะสมและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะและนี่คือภาพรวมนะคะของสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะล่าสุดนะคะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทราบต่อไปค่ะทางนี้ค่ะรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีความห่วงใยในสถานการณ์ฝนตกและก็น้ำท่วมอย่างเนื่องโดยกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะยกระดับเฝ้าระวังแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยด้วยค่ะคุณสกรกฎคุณปฏิพัฒน์ค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณสมรรัตน์นะครับรายงานจากกาญจนบุรีได้เห็นภาพรวมในพื้นที่ที่จะเป็นจุดรับฝนต่อไปใช่ครับก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกภาคส่วนดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ
3: ครับในช่วงก่อนที่จะต่อจากนี้ไปนะครับอยากจะมีเบอร์โทรศัพท์นะเป็น5เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นสายด่วนของทั้งกรมประชาสัมพันธ์และ NBT ที่ได้ร่วมมือกันนะครับอย่างที่ท่าน

0: รัฐมนตรีได้บอกไว้นะครับว่าให้เราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่เป็น5เบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมจะสามารถโทรเข้ามาเพื่อที่จะแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตัวเองความต้องการความช่วยเหลือต่างๆซึ่งทางทีมงาน MBT เมื่อรับเรื่องท่านแล้วนะครับก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงตัวท่านได้อย่างเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะครับของข้อความนะครับหรือว่าความช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ประสานมาที่เบอร์โทรศัพท์5เบอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างทางคุณงามชวีวัชรีวงศ์นะครับโทรมาจากงามวงวาน35นะครับก็แถวๆงามวงวาน35หลัก4กทมนะครับบอกว่าที่นั่นเนี่ยประมาณ20กระสอบครับนี่คือจุดแรกครับ
1: ครับนอกจากนี้ก็มีอีกจุดนึงนะครับที่คลองจันทน์กรุงเทพเนี่ยเราได้เห็นภาพน้ำท่วมสูงตรงจุดนี้ก็อยากได้รับความช่วยเหลือเรื่องของการขนย้ายรถที่จมน้ำอยู่นะครับตรงนี้อันตรายแล้วก็อยากจะให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับ
0: อีกหนึ่งจุดนะครับลักษณะเดียวกันก็คือที่คลองสองนุ่นนะครับที่อาคารที่ลาดกระบังนะครับที่บริเวณนั้นเขาบอกว่าน้ำท่วมนะมิดรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่นะครับ
1: ครับคุณผู้ชมก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเป็นรายการพิเศษกับ NBT กันได้ต่อนะครับทั้งทุกช่วงข่าวเลยนะครับข่าวภาคหลักข่าวในช่วงต่างๆได้นะครับผู้ชมโทรมาได้เราเปิดสายตลอดทั้งคืนในวันนี้ด้วยนะครับ
0: นี่ก็เป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำซึ่งเป็นรายการพิเศษในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวค่ำและจะต่อด้วยรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงดึกนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม 90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

พบกันกับรายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

ากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้รับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สุด 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และสื่อ

้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟโตโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทย

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok ก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

้นใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00

รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เรายังคงติดตามเกาะติดรายงานแจ้งเตือนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับ
1: และดิฉันณัฐวรรณมังคตาค่ะ
0: ครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังรับมือฝนที่ตกหนักและตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็ออกมาระบุว่าฝนเนี่ยจะยังคงตกต่อเนื่องเป็นฝนเบาฝนปานกลางสลับหยุดตกเป็นระยะนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยโดยยังคงปกคลุมกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็พื้นที่โดยรอบค่ะ
0: ครับโดยเฉพาะที่บอกนะครับว่าทางกรมอุตุเนี่ยบอกเลยว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมอุตุบอกว่าวันนี้กรุงเทพยังตกได้ทั้งวันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ฝนจะเบาบางลงนะครับแต่จะตกขยับไปทางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีนะครับส่วนภาคอื่นๆเช่นอีสานตอนล่างตอนนี้มีหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าคุณณัฐวรรณถ้าจะวางแผนนะครับไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับในอำเภอปากช่องขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว2 วันครับไปดูรายละเอียดนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราวครับวันที่26 ถึง 27 กันยายนนะครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลในบางจุดมีน้ำไหลหลากจนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับและยังเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ครับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องจำเป็นปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับทั้งด่านตรวจฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ทางอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและด่านตรวจเนินหอมฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีครับขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีแผนเดินทางเข้าเขาใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงวันที่26และ27กันยายนนะครับและตรวจสอบประกาศรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดก่อนเดินทางด้วยเพื่อความปลอดภัยครับส่วนนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักและลานกลางเต็นท์ลำตะคองระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนสามารถติดต่อเลื่อนวันเข้าพักและขอคืนเงินได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับหรือว่าติดตามรายละเอียดทางเพจ Facebook นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาใหญ่ National Park ทางเพจก็จะมีการโพสต์อัปเดตเป็นระยะนะครับคุณผู้ชมย้ำนะครับปิดชั่วคราว26ถึง27กันยายนคุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
1: ค่ะซึ่งนอกจากการอัปเดตนะคะวันเปิดปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตกันนั่นก็คือภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่นั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางด้านของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็มีฝนตกเบาบ้างหนักบ้างแล้วก็ตกต่อเนื่องค่ะส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ไหลลงมาตามลำน้ำธรรมชาติเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่

0: ที่เสี่ยงนะคะรวมไปถึงบ้านเรือนรีสอร์ทและบ้านพักหลายแห่งเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยขณะที่ถนนบางจุดมีน้ำท่วมสูงจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ค่ะจำเป็นต้องใช้เรือเป็นหลักเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วอย่างเช่นที่บ้านโป่งประทุนหมู่3ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่ได้ทยอยอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะเหลือเพียงแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังมีประชาชนตกค้างซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำเรือออกลาดตระเวนตามชุมชนเพื่อที่จะสำรวจตามบ้านเรือนว่าบ้านเรือนหลังไหนที่ยังมีประชาชนติดอยู่ภายในบ้านหรือไม่และพร้อมเตรียมเข้าช่วยเหลือทันทีหากว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงขึ้นค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ประเมินว่าหากฝนยังตกต่อเนื่องมวลน้ำจากพื้นที่สูงก็อาจจะไหลลงมาเพิ่มและทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกได้จึงยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ค่ะ
1: ครับไปดูอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือที่ชุมชนและร้านอาหารนะครับจุดนี้อยู่ริมถนนมิตรภาพในอำเภอปากช่องเช่นกันนะครับอยู่ติดกับลำน้ำสาขาของคลองลำตะคองครับทำให้มวลน้ำที่ไหลไปจากพื้นที่เขาใหญ่เข้าท่วมบริเวณพื้นที่ด้านล่างน้ำมากแบบนี้แน่นอนแล้วครับร้านอาหารบางแห่งถูกน้ำท่วมโต๊ะและเก้าอี้บางส่วนถูกกระแสน้ำพัดหลุดออกไปจากจุดเดิมนะครับขณะเดียวกันมวลน้ำได้เข้าท่วมบริเวณชุมชนคลองชุมชนประปาครับอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะบ้านและพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้

0: จะสีมาขอให้หลีกเลี่ยงจุดกลับรถใต้สะพานคลองน้ำขัตรภาพเพิ่มความระมัดระวังในการดัดเล็กที่อาจจะได้รับผล
1: เองเนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะนั่นก็คือที่บ้านขนงพระตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ค่ะประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังคงน่ากังวลหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณสมจิตจงจอหออดีตนักมวยทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะคะซึ่งก็ได้บันทึกคลิปเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ฝนตกตลอดทั้งคืนค่ะส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่นั้นไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
2: มาดูน้ำครับตื่นเช้ามาก็ต้องรีบมาดูครับเพราะว่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกันครับเพราะฝนตกทั้งคืนผมก็กังวลอยู่ว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้จากเมื่อวานนะท่านผู้ชมที่ผมบอกไปว่ามันอยู่ด้านล่างเลยนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1เมตรแล้วฮะ1เมตรแต่เลยขอบปูนตรงนี้ฮะไหลไปจากเขาใหญ่แล้วด้านหลังนี้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำตะคองซึ่งตรงนี้ครับเป็นทางน้ำที่น้ำเคยพัดมาแล้วโดนกำแพงที่เป็นเหล็กตรงนี้เป็นกำแพงครับโดนน้ำพัดพังเลยนะฮะพังเลย
3: ก็ขอให้ผ่านพ้นพายุนี้ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพก็หนักหนาสาหัสทุกที่อ่วมเหมือนกันนะครับตอนนี้น้ำเยอะจริงๆไหลแรงด้วยนะที่สำคัญเยอะแล้วไหลแรง
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะแม้ว่าน้ำเนี่ยจะยังไม่ล้นตลิ่งเข้ามาท่วมถนนค่ะแต่ว่ามาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้นค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าอาจจะไหลเข้าท่วมถนนได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะว่าอย่างถนนบางเส้นเองค่ะก็มีน้ำไหลเข้าท่วมแล้วอย่างที่หมู่บ้านบุกระเฉดหมู่ที่3ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็เริ่มขยายเป็นวงกว้างด้วยหน่วยงานเองนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมทางน้ำเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมโดยเฉพาะช่วงที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะอำเภอในช่วงวันที่26นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยค่ะ
0: พี่จุกิจนี่ก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองด้วยนะครับบอกว่าติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้านะครับจากคุณสมจิตจงโจหอด้วยนะครับที่เพจมาจาก Facebook นะครับเอาไปดูอีกพื้นที่คุณผู้ชมคุณณัฐวันที่บุรีรัมย์ที่นั่นก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันน้ำสะสมปริมาณมากนะครับไหลหลากมาจากสุรินทร์และฝนสะสมในพื้นที่ครับท่วมพื้นที่4รวม25หมู่บ้านครับทางกองทัพโดยกำลังพลจากค่ายสมเด็จเจ้าพระเมตรเลยนะครับระดับน้ำสูงช่วยขนของชาวบ้านขึ้นที่สูงแล้วก็รื้อถอนเศษวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลครับทหารจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำโดยพันโทจักริตปิยสุภฤกษ์ผู้บังคับกองพันครับร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและผู้นำชุมชนไปช่วยประชาชนในพื้นที่บ้านสุขสำราญหมู่ที่10ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยครับไปขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงครับเพราะว่าน้ำที่นั่นเนี่ยท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วกว่า20หลังบางจุดพบว่าน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเหมือนกันนะครับรวมทั้งช่วยเคลียร์เส้นทางน้ำหรือเอาวัชพืชและสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือสะพานข้ามลำห้วยคูคลองหลายแห่งนะครับพบว่าน้ำท่วมคอสะพานและมีเศษวัชพืชสิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่ค่อนข้างมากพื้นที่อำเภอประโคนชัยเนี่ยนอกจากที่ตำบลหนองบอนแล้วคุณผู้ชมครับยังมีอีก3ตำบล นะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับคือตำบลจระเข้มากตำบลของคอกและตำบลโคกย่างรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า20หมู่บ้านแล้ว

0: แล้วนะครับส่วนหนึ่งมาจากฝนที่ตกสะสมและส่วนหนึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์และบางส่วนก็เป็นน้ำที่ไหลไปจากจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: จากทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณสัตตคุณเดี๋ยวเราขยับมาดูทางภาคกลางกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก่อนใครเลยแล้วก็อยู่ค่อนข้างนานด้วยนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งสั่งทุกหน่วยงานนะคะให้ดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนั่นเองค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมลดผลกระทบต่อประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงติดตามการป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นที่วัดชัยวัฒนารามนะคะซึ่งทางด้านของกรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์เหล็กป้องกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งแนวบังเกอร์ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันค่ะโดยมีระยะทางประมาณ120เมตรเพื่อที่จะป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าสู่พื้นที่สำคัญภายในวัดค่ะนายเอกนิติได้ระบุนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีทั้งมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขานั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยึดความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งเน้นในเรื่องของการป้องกันเอาไว้ก่อนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะยังได้เน้นย้ำให้เร่งบริหารจัดการและผันน้ำออกด้านข้างรวมไปถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่ไม่ให้มวลน้ำไหลสมทบจนเพิ่มผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
2: จะผันน้ำออกข้างๆนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปสมทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงมาลงดูพื้นที่โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีสองท่านแล้วก็ทางปอพอที่มาช่วยนะครับผมให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
3: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหน
2: คร
3: ับ
2: ครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำจากทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออกนะครับ
3: วันนี้มาก็ทำอะไรบ้างคร
2: ับ ก็วันนี้มาดูสถานการณ์จริงที่หน้างานแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่พื้นที่นะครับไปดูที่ประชาชนแล้วก็คนที่เดือดร้อนด้วยครับ
0: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับครับดำเนินการในเชิงรุกบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันครับพร้อมทั้งเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะก็เตรียมพร้อมสรรพกำลังทุกด้านเลยนะคะทั้งเครื่องจักรแล้วก็กำลังคนค่ะซึ่งทางเฉพาะจังหวัดของพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยนะคะก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วใน5อำเภอ64ตำบลพร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรการป้องกันทั้งชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรโบราณสถานและพื้นที่อุตสาหกรรมตลอดจนเตรียมการช่วยเหลือและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณณัฐวรรณครับถ้าเราดูภาพเมื่อสักครู่ที่ท่านรองนายกเอกนิติลงพื้นที่อยุธยาที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชสังเกตได้ว่าจะมีบังเกอร์เหล็กขนาดใหญ่สำหรับป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
1: สีดำ
0: ถ้าไปที่เราจะเห็นนะครับตลอดฝั่งบังเกอร์นี้คุณผู้ชมสูงประมาณเกือบ2เมตรนะครับก่อนหน้านี้กรมศิลปากรวัดทหารและหลายหน่วยงานได้ยกแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่สำคัญนะครับหลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปดูที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารครับที่อยุธยาครับปีนี้เป็นพระและสามเณรนะครับรวมถึงทหารได้ช่วยกันยกบังเกอร์แผ่นเหล็กขนาดใหญ่ป้องกันน้ำท่วมหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำฝนและการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณ
1: ค่ะ
0: เจ้าบังเกอร์ป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยบริเวณวัดกษัตราธิราชอย่างที่บอกสักครู่ครับสูงเกือบ2เมตรและก็ยาวประมาณ120เมตรนะครับพร้อมกับทดสอบเครื่องสูบน้ำ2เครื่องด้วยเพื่อรับมือกรณีน้ำซึมเข้าพื้นที่วัดเช่นเดียวกับวัดชัยวัฒนารามครับจุดที่ท่านรองนายกไปเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงนั่นแหละจุดนี้เนี่ยกรมศิลปากรได้ยกแนวบังเกอร์สูงเกือบ2เมตรเช่นกันนะครับตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรครับพร้อมทั้งเสริมผ้าใบกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเที่ยวชมวัดชัยวัฒนารามได้ตามปกตินะครับน้ำไม่ได้ท่วมโบราณสถานนะครับบังเกอร์หรือว่าแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมครับคุณณัฐวรรณ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษแบบถาวรนะครับบังเกอร์แบบนี้เนี่ยเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมแบบสำเร็จรูปนะครับติดตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาระบบลักษณะนี้ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานครับโดยมีการใช้งานมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554สามารถถอดเก็บและติดตั้งตามสถานการณ์ได้นะครับเช่นติดตั้งที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารวัดพนัญเชิงวรวิหารและบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยไทยซึ่งทุกแห่งที่เอ่ยมานี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: ถ้าเกิดใครเคยได้ไปนะคะอย่างที่คุณสัตตคุณบอก
0: เ
1: วลาช่วงที่น้ำหลากฤดูน้ำหลากหรือว่ามีน้ำค่อนข้างมากเนี่ยทางวัดเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการตั้งบังเกอร์อันนี้ขึ้นมาแต่ช่วงไหนที่เป็นสถานการณ์ปกติเขาก็จะสามารถยกออกไปได้เหมือนกัน
0: ถ้าเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคล้ายๆอยู่ใต้ฟุตบาท
1: ค่ะ
0: ฟุตบาทได้สามารถเปิดขึ้นได้แล้วก็บังเกอร์เหล็กเนี่ยสูงก็เกือบ2เมตรสามารถงัดขึ้นได้พอเวลาถึงน้ำหลากทางวัดก็ดีเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ก็ดีแล้วก็ทหารกำลังทหารสำคัญมากก็ต้องใช้แรงงัดบังเกอร์เหล็กตรงนี้แหละครับมาป้องกันริมน้ำวัดแต่ละแห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือจะมีบังเกอร์นี้กั้นไว
1: ้
0: รับมือน้ำได้ในทุกๆปีที่ผ่านมาหลังจากปี54
1: ซึ่งนอกจากบังเกอร์แล้วนะคะเท่าที่เห็นเคยไปลงพื้นที่ทำข่าวเหมือนกันค่ะคุณสัตตคุณก็จะมีการใช้กระสอบทรายเนี่ยกั้นด้วยอีกชั้นหนึ่งเรียกได้ว่าคือป้องกันกันอย่างเต็มกำลังเลยเพื่อไม่ให้โบราณสถานเนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าคุณผู้ชมคะในช่วงที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังกันแบบนี้หนึ่งในหน่วยงานสำคัญค่ะที่จะแจ้งเตือนแล้วก็บอกเราให้รู้ก่อนเลยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองนะคะซึ่งทางปภ.เองค่ะก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 2 โมงที่ผ่านมานะคะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะดังนั้นค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำรีบยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งหากว่าต้องการความช่วยเหลือก็ให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนได้ทันทีค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่อุทัยธานีที่นั่นน้ำในแม่น้ำสแกกลางแม่น้ำสแกกลางเป็นแม่น้ำสายหลักครับคุณผู้ชมที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางเทศบาลเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มการระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจตัวเมืองครับสถานการณ์น้ำที่อุทัยธานีโดยเฉพาะเขตเทศบาลซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจคุณผู้ชมครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ25กันยายนมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนหน้าวัดพิชัยปูตรนารามนางสาวปานัชชาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครับประมาณ6เครื่องนะครับเร่งสูบน้ำออกจากท่อน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำสแกกลางตลอดทั้งวันทั้งคืนครับเพื่อให้ระบายน้ำออกจากตัวเมืองให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งปิดประตูระบายน้ำทุกจุดครับป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำสแกกลางไหลย้อนหมุนเข้าอาจจะล้นท่วมขังได้ภาพรวมสถานการณ์น้ำแม่น้ำสแกกลางที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีปัจจัยเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ครับก็คือฝนตกหนักและมีมวลน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอุทัยธานีนะครับผ่านการระบายน้ำจากเขื่อนวังร่มเกล้าลงสู่แม่น้ำสแกกลางก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งในฝั่งตัวเมืองเนี่ยคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณที ่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับว่าเนื่องจากมีเขื่อนกั้นน้ำแต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปบ้างแล้วนะครับและก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้าท่วมพื้นที่วัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่มีชื่อเสียงวัดแห่งนี้แหละครับวัดโบสถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
0: ครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

คุณผู้ชมกำลังรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะซึ่งเราก็ได้เกาะติดรายงานแจ้งเตือนรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้ไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะซึ่งหลายพื้นที่เองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากยังต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีระยองรวมไปถึงจันทบุรีด้วยค่ะ

0: ที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีนะคะฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็วบางจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรเลยนะคะประชาชนก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่หมู่บ้านมณีแก้วและชุมชนบางเป้งมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังด้วยกันนอกจากนี้ค่ะยังมีถนนหลายสายที่ถูกน้ำท่วมสูงทำให้รถยนต์ขนาดเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้โดยเฉพาะบริเวณถนนเลี่ยงหนองมนถนนข้าวหลามส่วนบริเวณตลาดหนองมนเองค่ะก็มีน้ำท่วมสูงถึง30เซนติเมตรด้วยกันขณะเดียวกันที่บริเวณสถานีดับเพลิงทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดเตรียมทรายมากองไว้เพื่อที่จะให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายวรชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ได้เตรียมกำลังแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นไว้รองรับสถานการณ์และเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วค่ะ
1: ก็ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับน้ำฝนตกไม่หยุดนะครับก็ทำให้น้ำสะสมแล้วก็อย่างสมทบด้วยเขตบ้านเหมืองด้วยนะครับก็ทำให้ถนนในเขตเทศบาลเนี่ยจมน้ำท่วมถึงฟุตบาทเป็นลงหาดบางแสนกับถนนบางแสนในสองนะครับซึ่งตอนนี้ยังสามารถสัญจรได้นะครับก็พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลได้ประชุมปรึกษาลืออยู่นะครับว่าจะออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดแคลนเรื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับ
2: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์นะครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขที่ชลบุรีเนี่ยบอกว่าหากมีแนวโน้มรุนแรงตอนนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่วัดบางแป้งนะครับไว้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะครับสำหรับรองรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านส่วนที่จันทบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาคิดจกูดที่นั่นน่าเป็นห่วงเช่นกันคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณว่ามีมวลน้ำหลากไปตามแม่น้ำจันทบุรีนะครับล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดกระทิงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกลงมาเพิ่มด้วยครับส่งผลให้น้ำภายในวัดเพิ่มขึ้นบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณระดับหน้าอกนะครับและล้นออกมาท่วมถนนหน้าวัดส่งผลในรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับต้องปิดการจราจรไป1ช่องทางขณะที่เจ้าของร้านค้าของชำร้านอาหารในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ให้บริการเครื่องซักผ้าหยดเหรียญบริเวณหน้าวัดกระทิงเนี่ยบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับเร่งขนย้ายตู้แช่อาหารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไว้ในที่สูงเท่าที่สามารถทำได้แต่ยอมรับว่าก็ยังกังวลแหละครับเพราะว่าน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่องต้องการขนย้ายสิ่งของเพิ่มเติมแต่ไม่มีกำลังเพียงพอครับอยากให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปช่วยด้วยอ่ะไปฟังชาวจันทบุรีครับ
3: กังวลแล้วก็คดีเราไม่มีที่นอนด้วยแล้วก็นอนแค่ว่าเฝ้าด่านแค่นั้นเอง
4: ต้องการความช่วยเหลืออะไรเบื้องต้น
3: ก็ตอนนี้ก็คือห่วงแค่ว่าตู้เย็นน่ะมันเป็นตู้สูงมันยกขึ้นไม่ได้อ่ะถ้าตกอย่างนี้น่าจะขึ้นเรื่อย
4: ๆแล้วทีนี้มีหน่วยงานอะไรมาช่วยยกขึ้น
3: ยังไม่มีก็เป็นยกกันเองแม่ลูกก็ผู้ใหญ่บ้านเขาคงมาดูแลมั้งคะก็มีแต่พวกอพปรที่ว่าช่วยดูแลเรื่องจราจรอยู่แค่นั้นเองแต่เรื่องน้ำก็คงต้องปล่อยจนกว่าเขาจะลดเองมั้งคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปิดหรือจะกั้นอะไรได้แล้วอะเมื่อปี64มั้งคะเคยครั้งหนึ่งแต่ว่าก็แค่ท่วมฝั่งนี
4: ้แต่ปีนี้มาเร็ว
3: แล้วก็น่าจะหนัก
0: ประชาชนเองก็เตรียมพร้อมระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ปีนี้อย่างที่บอกว่าน้ำมาเร็วแล้วก็แรงจริงๆค่ะคุณสัตตคุณคะเพราะงั้นเรามาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะซึ่งทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วใน6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้านรวมทั้งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า200หลังคาเรือนโดยขณะนี้นะคะก็มีการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกอำเภอที่ประสบภัยแล้วค่ะ
2: ครับถ้าเป็นภาพรวมสถานการณ์ในหลายจังหวัดนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยครับสั่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมลงพื้นที่

0: ชาการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางด้วยตนเองครับทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนวันที่26ถึง27กันยายนนี้นะครับหลายภาคจะคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูได้ถ่ายทอดกำลังใจจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดครับโดยเน้นย้ำเลยนะครับว่าการช่วยเหลือชีวิตประชาชนต้องสำคัญเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งรับมือและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในพื้นที่ซึ่งวันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่ปอพอด้วยตนเองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
1: นายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์เช่นเครื่องสูบน้ำเนี่ยประชาชนอยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านจะอยู่ให้เขามั่นใจแล้วก็ทำงานได้ขึ้นหมดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดสถานการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
2: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจข้ามประเทศมาแบบนี้แน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยก็เปี่ยมล้นไปด้วยกำลังใจรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเองก็อาจจะมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะส่วนในด้านของอธิบดีปภ.เองค่ะก็ระบุว่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่พร้อมเร่งดูแลจังหวัดสระแก้วซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็รายงานว่าขณะนี้ค่ะมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม7อำเภอด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและส่งตัวผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลค่ะ
3: ให้ทางศูนย์เขตต่างๆเนี่ยนำเอาเครื่องจักรนะครับไปสแตนบายหรือว่ายิ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สระแก้วนะครับก็มาให้เนี่ยช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะที่เราได้มีการเตรียมแผนไปแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเลยนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมก็ได้เรียนไปแล้วกับท่านปภ.จังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
0: ขณะที่นายประสงค์ธรรมปาละผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงวันที่26ถึง27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเช่นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคอีสานรวมถึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากสถานีวัดน้ำซีสองจังหวัดนครสวรรค์ที่จะปล่อยน้ำมาเกิน 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้10จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังครับโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครแล้วนะครับคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมครับไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
4: เพชรบูรณ์นะครับลงมาจนถึงนครสวรรค์นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยอุทัยธานีนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกนะครับก็ยังเป็นพื้นที่เดิมคือจันทบุรีตราดนะครับระยองชลบุรีนะครับภาคกลางที่เน้นย้ำนะครับในตัวของนครนายกปราจีนบุรีนะครับเป็นทุกภาคเลยแจ้งเตือนไปนะครับก็คือต้องระวังในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะครับ
0: ทางด้านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาท่านนายกจะเดินทางกลับถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ10 นาฬิกาครับทันทีที่เดินทางถึงไทย จะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุด
2: ค่ะอย่างที่บอกนะคะแม้ว่าท่านจะติดการปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกได้ว่าคือไม่สบายใจแหละเห็นประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ก็ได้สั่งงานข้ามประเทศกันมานะคะกำชับหน่วยงานต่างๆเลยทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่แล้วก็เน้นในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยรอบนี้ต้องบอกว่าอ่วมกันหลายจังหวัดเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราเองนะคะหลายคนออกจากบ้านมาทำงานไม่ได้ก็มีเมื่อช่วงเช้าเองก็มีโทรไปถามทีมงานนะคะก็บอกว่าเดินทางมาด้วยความยากลำบากออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าแต่ก็ต้องไปกลับไปกลับจากตอนแรกมารถยนต
0: ์
2: มาไม่ได้กลับไปเพื่อจะเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ก็ยังมาไม่ได้อยู
0: ่คุณณัฐวรรณ
2: ค่ะ
0: โชคดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอยู่ใกล้สถานี
2: ใช่ค่ะ
0: เดินมา5นาทีก็ถึงแล้วไม่ท่วมด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องเดินเป็นระยะทางไกลหน่อยเพื่อมาใช้บริการสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าซึ่งก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะหลายคนเองก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊แล้วน้ำในกรุงเทพที่มันท่วมอยู่ตอนนี้มันจะลดลงตอนไหน
0: นั่นน่ะสิ
2: ซึ่งถ้าเกิดใครได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือท่านผู้ว่าชาติเองเนี่ยก็ได้แถลงนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าก็คาดการเอาไว้แหละว่าถ้าเกิดฝนมันไม่เติมเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ3วันน้ำก็น่าจะระบายแล้วก็กลับสู่สถานการณ์ปกติได้เพราะงั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะซึ่งก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครฝนเนี่ยก็ยังตกได้ทั้งวันค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มีข่าวดีนะคะเพราะว่าฝนจะเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะแต่จะตกหนักขยับไปทางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็อุทัยธานีค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเรานี่แหละค่ะโดยระบุถึงสถานการณ์ฝนนะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้กำลังขยับไปทางฝั่งตะวันตกค่ะโดยศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่แนวด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันและดึงความชื้นเข้ามานะคะส่วนด้านหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานครทำให้วันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องได้ค่ะ
5: ตัวตำแหน่งล่าสุดนะครับตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำจุดศูนย์กลางเขาเริ่มขยับออกไปทางด้านภาคตะวันตกมากขึ้นนะครับอยู่แถบจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปสู่มหาสมุทร ทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็จะถูกดึงความชื้นจากอันดามันเราเห็นว่าไม่เกิดขึ้นเลยทางด้านหน้านะครับฝนก็จะหนักมากทางด้านหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลมทางด้านหลังนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครโดนอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมีลมทางด้านทางด้านอ่าวไทยนะครับถูกเบียดเข้ามาแล้วก็มีแนวสอบของลมทำให้ฝนตกในแนวด้านหลังตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังโดนฝนทางด้านหลังอยู่ในระยะถัดไปเนี่ยตัวหย่อมเนี่ยขยับออกไปทางด้านมันตกมากขึ้นนะครับตัวฝนก็จะขยับตามไปนะครับฝนกรุงเทพมหานครก็จะลดลงไปตามลำดับในวันพรุ่งนี้มะรืนครับมาดูตัวข้อมูลนะครับแผนที่เสี่ยงนะครับจะเห็นว่าวันนี้วันที่26พื้นที่สีแดงที่มีฝนที่อยู่เกินกว่า125ถึง250มิลลิเมตรครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักมากนะฮะน่าจะอยู่โซนที่เป็นแนวด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือแถวจันทบุรีอุทัยนะครับลงมาถึงทางด้านเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นแนวโชนของลมทางด้านนี้นะครับเป็นแนวรับแนวที่เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังก็คือตอนนี้อยู่พาดผ่านทางด้านแถบภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับลมก็จะถูกอัดเข้ามาจากอ่าวไทยนะฮะด้านรับลมก็จะเป็นแถบกรุงเทพแถบปราจีนแถบเนี้ยที่เป็นสีแดงนะครับฝนก็จะเยอะรวมถึงทางด้านตอนบนแถบจังหวัดนครปฐมนะครับ ที่เป็นสุพรรณบุรีโซนนี้ก็ยังมีฝนที่ลักษณะเป็นฝนหนักมากอยู่ครับรวมถึงนะครับแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีและตราดจังหวัดระยอง

0: วันนี้ยังมีฝนถืออยู่ในเกณฑ์ฝนหนักอยู่นะครับฝนที่เป็นฝนระดับต่ำลงไปคือระดับปานกลางนะฮะก็อยู่ในโซนจังหวัดที่อยู่แถบๆของโซนที่เป็นฝนหนักนะครับปะปลายกันไปนะครับ
1: อย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้เมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกจุดฝนหนักค่ะก็จะขยับตามไปด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็เพชรบุ
2: ร
1: ีซึ่งก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะขณะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่วนกรุงเทพมหานครค่ะอย่างที่บอกว่าฝนนั้นมีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้หลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกมากขึ้นค่ะ
2: ฟังท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฟังแล้วพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าฝนเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่คืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปคืนนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกคือพื้นที่ถัดไปสอดคล้องกับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีเหมือนที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นที่เหล่านี้อุทัยธานีจันทบุรีก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็น้ำเริ่มไหลหลากน้ำท่วมแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคงเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับคุณณัฐวรรณเมื่อเช้ารับประทานอาหารกินซื้อเองหรือว่าไปฝากท้องกับร้านสะดวกซื้อ
1: ไลน์แมนค่ะส่วนตัวดิฉันไลน์แมนลุ้นมากคุณสัตตคุณว่าตอนกดออเดอร์ไปเนี่ยจะมีไลน์แมนรับออเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมก
2: ็
1: คือในส่วนของหอพักก็จะอยู่แถวแถวถนนวิภาวดีใช่ไหมคะแล้ววิภาวดีหลายจุดเลยที่แบบน้ำท่วมขังแต่ว่าสุดท้ายโชคดีมากที่มีไลน์แมนรับออเดอร
2: ์ครับฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นทางเลือกหนึ่งแต่หลายคนร้านสะดวกซื้อเป็นทางเลือกหลักเลยนะครับผมเห็นในสังคมออนไลน์หลายๆคนรวมถึงทีมงานของเราก็ดีนะครับส่วนใหญ่ฝากท้องไว้กับร้านสะดวกซื้อนะครับซื้ออาหารซื้อของกินซื้อน้ำดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไห
1: ม
2: หลายแห่งของกินอาหารสดอาหารนูที่ต้องไปนำไปเวฟนะครับพวกข้าวต่างๆสำเร็จรูปเนี่ยหมด
1: เห็นในโซเชียลเหมือนกันนะที่มีการแชร์ภาพร้านสะดวกซื้อที่แบบเชลเนี่ยว่างเลยไม่เหลืออาหารเลย
2: แต่หลายคนบอกว่าเขาไม่ได้ผักตุนนะครับทุกคน คือต้องการเหมือนกันสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเวลาน้ำท่วมแล้วฝนตกหนักออกไปไหนไม่ได้ก็คือร้านสะดวกซื้อเมื่อหลายคนไปซื้อพร้อมๆกันมันก็ย่อมหมดหรือว่าย่อมขาดแคลนบ้างในบางรายการเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ชมเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงน้ำท่วมนะครับท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามขาดแคลนและไม่ขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนพร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการส่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับนางสุปเจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับว่าได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดครับเน้นย้ำครับสินค้าต้องไม่ขาดแคลนและราคาไม่ปรับสูงเอาเปรียบประชาชนเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ชมเพราะว่ามีการประสานผู้ประกอบการร่วมกับให้ร่วมกันจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับนอกจากนี้ครับได้กำชับไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณและสินค้าจำเป็นต่างๆราคาต่างๆพร้อมให้รายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนครับเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานการช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ใช้แนวทางในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าปลีกค้าส่งและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าและรายงานปัญหาด้านการขนส่งไปยังกระทรวงหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนหากประชาชนอันนี้สำคัญเช่นกันคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณครับหากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมนะครับสินค้าขาดแคลนหรือกักตุนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลขโทรศัพท์4ตัวนะครับคุณผู้ชม1569นะครับ1569หรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายครับแต่ดูจากภาพรวมวันนี้ถนนสายหลัก น้ำไม่ได้ท่วม
1: ค่ะ
2: คือเหมือนที่บอกว่าร้านสะดวกซื้อบางแห่งในกรุงเทพในเมืองใหญ่ของไม่พอของไม่พอไม่ใช่หมายความว่าทางใครไปกักตุนนะค
1: ือ
2: ต่างคนต่างก็ไปซื้อ
1: นะ
2: ต่างคนต่างไปซื้อกันเราก็จะผมก็อยากกินคุณก็อยากกินผมขอเข้าไม่ทันคนปริมาณความต้องการมากนั่นเอง
1: แล้วก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าโอ้ยของหมดร้านแล้วแบบนี้รถที่จะมาเติมของเนี่ยจะเดินทางมาได้หรือเปล่ายังไงซึ่งทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ take action เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะเพราะเพิ่งจะมีกระแสออกมาเมื่อช่วงสายๆหน่อยว่าโอ้โหของหมดร้านสะดวกซื้อเลยแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการนี้ออกมาทันทีแต่แน่นอนว่าทุกๆมาตรการเนี่ยมันจะสำเร็จได้มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งผู้ประกอบการรวมไปถึงประชาชนอย่างเราเองถ้าเกิดเห็นว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้รีบแจ้งหน่วยงานทันทีนะคะตามช่องทางที่บอกไป
2: จะเป็นน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมเรียกประชาชนบางจังหวัดว่าขอร้องเธอครับร้านค้าต่างๆอย่าขึ้นราคาเลยเพราะว่าเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกัน
1: อย่าซ้ำเติมกันเลยว่างั้นเถอะนะคะเอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลายคนบอกโอ้โหฝนตกหนักแบบนี้มีแต่ข่าวน้ำท่วมดูแล้วมันก็แหมหดหู่ใจเหลือเกินแต่ว่าฝนตกแบบนี้นะคะนอกจากเรื่องของน้ำท่วมต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกมุมนึงคุณผู้ชมจะพาไปดูอีกมุมนึงในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่บ้านสองแพรกจังหวัดพังงานะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยในลำน้ำสองแพรกมีปริมาณมากก็เลยได้รับความนิยมอย่างมากในส่วนของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมเชิงผจญภัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคือบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรมล่องแกลกล่องแก่งคลองสองแพรกตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าโอ้โหสร้างความสนุกแล้วก็ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากท่ามกลางบรรยากาศภูเขาพื้นป่าแล้วก็ลำน้ำที่เชื่อมโยงกับพื้นที่น้ำตกโตนปริวัตรและธรรมชาติที่สมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นั่นเองค่ะก็เลยทำให้ได้รับความนิยมโดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเส้นทางล่องแก่งบ้านสองแพรกนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่ประมาณ 4-5 กิโลเมตรไปจนถึง8กิโลเมตรเลยผ่านแก่งและโขดหินตามลำน้ำสองแพรกระดับความยากค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณระดับปานกลางและบางแพ็กเกจระบุแก่งไว้ที่ระดับ 2-3 นอกจากนี้นะคะนอกจากล่องแก่งแล้วใครที่ชอบกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นขับรถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาตินั่งช้างชมบรรยากาศป่าเขารวมไปถึงกิจกรรมซิปไลน์ค่ะก็มีให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยจากมุมสูงด้วยเช่นเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านสองแพรกนะคะซึ่งที่นี่ค่ะแต่ละวันเนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปเที่ยวกันหลายร้อยคนเรียกได้ว่าสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนจริงๆค่ะบ้านสองแพรกนะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของจังหวัดพังงาเพราะมีสภาพพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยแบบนี้แล้วอยากจะลองไปสัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกและประทับใจสามารถวางแผนเดินทางไปยังบ้านสองแพรกตำบลสองแพรกอำเภอเมืองพังงาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปเที่ยวมากๆเลยค่ะ
2: เคยไปไหมครับล่องแก่ง
1: ยังไม่เคยเลยคุณสัตว์คุณปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดพังงาส่วนตัวก็จะนึกถึงกิจกรรมดำน้ำเพราะว่าโอ้โหใต้ทะเลสวยอะไรแบบนี้เราจะไม่ค่อยนึกถึงกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างล่องแก่งภูเขาน้ำตกอะไรอย่างเงี้ย
2: พวกนี้กิจกรรมล่องแก่งคุณผู้ชมรัฐวันคือเวลาเราไป ร่วมกิจกรรมหรือว่าไปเที่ยวที่แบบนี
1: ้
2: โอกาสท่องเที่ยวเชิงประจนภัยนะครับคือเวลาไปเนี่ยทางชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งแต่ละที่รวมถึงที่พังงาด้วยเนี่ยเขาจะมีการซักซ้อมมีการติวและก็ที่สำคัญคือต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกคนความปลอดภัยแล้วก็ผู้ประกอบการอาสาสมัครต้องผ่านการฝึกมาด้วยนะครับซึ่งเวลาเราฟังเสียงกระท้อนจากชุมชนเน
1: ี่
2: ยเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยเนี่ยนี่คือเป็นช่วงที่จำเป็นต้องมีรายได้เป็นช่วงที่เขาต้องประกอบอาชีพในช่วงฤดูน้ำหลากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในพื้นที่ชุมชนเน้นย้ำก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็เขามีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำด้วยนะครับหากประเมินแล้วว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยหรือว่ามีน้ำป่าจะมีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวล่วงหน้า
1: เพราะงั้นก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าไปเที่ยวเนี่ยนอกจากจะสนุกแล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะ
2: เป็นอีกมุมหนึ่งมาให้ดูกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำที่อื่นอาจจะฝนหนักน้ำท่วมแต่อีกมุมหนึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ต้องเดินหน้าต่อไป
1: ใช่ค่ะ
2: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ครับคุณผู้ชมที่น่านตอนนี้จัดงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานนะครับนอกจากแข่งขันที่สนุกแล้วนะครับผู้ชมยังได้สัมผัสเอกลักษณ์ของเรือที่โดดเด่นและก็แตกต่างจากที่อื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศความสนุกสนานนะครับของประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือครับโดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานพร้อมคณะผู้แทนจากประเทศลาวเดินทางมาร่วมแข่งขันและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วยนะครับการแข่งเรือจังหวัดน่านเป็นประเพณีที่เก่าแก่ครับสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับแม่น้ำน่านมาตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่านเขาบอกว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นก็คือหัวเรือเนี่ยเป็นรูปพญานาคชูคอสง่าอ้าปากเขี้ยวงอโง่งอนสวยลำตัวสลักลายสวยงามวิจิตรครับปีนี้มีการแข่งขันทั้งประเภทเรือใหญ่ในตำนานเรือกลางเรือเล็กเรือแบบโบราณและเรือเอกลักษณ์น่านรวมทั้งสิ้นกว่า30ลำครับนอกจากแข่งขันเพื่อการกีฬาแล้วนะครับยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีในชุมชนจังหวัดน่านยังรับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และร่วมสืบสานอนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ด้วยครับบรรยากาศก็สนุกสนานครับ
1: คือคักมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในประเพณีแข่งเรือนอกจากตัวเรือที่มีความวิจิตรสวยงามแล้วเนี่ยก็คือเสียงพากเรือนี่แหละโอ้โหกระตุ้นความสนุกสนานให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งเลยนะคะ
2: มีคนถามว่าฟังทันไหมครับแล้วฟังเรื่องแล้วก็พากว่าอะไร
1: ส่วนใหญ่เนี่ยบอกตรงๆยอมรับเลยว่าไม่ทัน
2: ครับแต่เวลาไปดูน้องๆเด็กๆเยาวชนเวลาเขาฝึกเนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายบทนะครับเป็นสมุดที่เขียนตัวพากไว
1: ้
2: ว่าต้องพากว่าอะไรทุกคำที่เขาพากมีความหมายหมดเพียงแต่ว่าใช้ความเร็วจังหวะซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางด้วยนะเฉพาะถิ่นด้วยเมื่อก่อนเราจะเห็นผู้ใหญ่พากเรือยาวพากการแข่งขันสมัยนี้น้องๆ นักเรียนพากกันหลายจังหวัดแล้วเก่งด้วยแต่ละคนจำแม่นด้วยจำเก่งด้วย
1: ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจวัฒนธรรมกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สืบสานกันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กแบบนี้เลย
2: ค
1: ่ะแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากของน่านแล้วเนี่ยนอกจากประเพณีแข่งเรือคุณสัตว์คุณคะก็คือมีอีกหลายอย่างที่ให้เราได้ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าน่านเองก็เป็นแหล่งรวมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมโบราณสถานต่างๆรวมไปถึงประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะ
2: ก่อนหน้านี้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมตอนนี้ที่จังหวัดน่านสถานการณ์ฟื้นฟูแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสามารถไปเที่ยวได้ตามปกติแล้วอากาศก็ดีด้วยไปเที่ยวกันได้เอาละครับทั้งหมดนี้คือรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่วงนี้ผมสัตว์คุณและคุณณัฐวันเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: วันนี้นะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์เราเกาะติดสถานการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเช่นเดียวกับในช่วงของข่าวค่ำวันนี้ค่ะเราก็ยังมาอัปเดตสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลายพื้นที่จะยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังต่อจากนี้ไปนะคะก็คือปริมาณฝนที่บางจุดก็ยังจะมีตกลงมาวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงวินาทีนี้ฝนก็ยังโปรยปรายลงมาต่อเนื่องนะคะแล้วถ้าฟังข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีผลกระทบอีก1วันนะคะหลังจากนั้นตัวหย่อมเนี่ยจะขยับขึ้นไปจะขยับไปแถวๆกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีเพชรบุรีตากที่จะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินถล่มที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรายังต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อาจจะเลยไปถึงวันมะรืนนี้เพราะฉะนั้นยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกค่ะทั้งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีเนื่องจากขณะนี้มีน้ำท่วมสูงหลายจุดอย่างที่ชลบุรีค่ะในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีน้ำท่วมหนักสุดในรอบ30ปีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางละมุงยังวิกฤตนะคะโดยขณะนี้น้ำในคลองบางละมุงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน3ชุมชนใหญ่ได้แก่ชุมชนท่ากระดานหมู่4ตำบลบางละมุงชุมชนหนองสะเดาและชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวหมู่8ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ250หลังคาเรือนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรส่วนบนถนนสูง1เมตรค่ะชาวบ้านในชุมชนหนองมะนาวให้ข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยมากว่า30ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนน้ำมาเร็วมากจนขนของหนีน้ำไม่ทันค่ะหลังเกิดสถานการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราดนะคะซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดเตรียมไว้ให้ในขณะเดียวกันอำเภอบางละมุงก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งจัดหากระสอบทรายกว่าพันกระสอบจัดเตรียมให้กับประชาชนค่ะมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงนะคะเพราะว่าน้ำทะเลลดแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและน้ำทะเลหนุนก็อาจทำให้น้ำท่วมขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับฝนก็ยังตกลงมาต่อเนื่องทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็วบางจุดนี่น้ำสูงถึง1เมตรเลยนะครับประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่หมู่บ้านมณีแก้วแล้วก็ชุมชนบางเป้งน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังครับนอกจากบ้านเรือนแล้วถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้โดยเฉพาะถนนเลี่ยงหนองมนถึงถนนข้าวหลามส่วนตลาดหนองมนตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะที่บริเวณสถานีดับเพลิงทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้จัดเตรียมทรายมากองไว้ค่ะเพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายวรชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ได้เตรียมกำลังและอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้รองรับสถานการณ์และเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือ

0: พี่น้องประชาชนที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดแคลนเรื่องสิ่งของอพยพ
1: ออกจากบ้านเรือนค่ะ
2: ขณะที่วันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณหมู่บ้านมณีแก้วตำบลเหมืองอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและบัญชาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
1: ด้วยเช่นกันค่ะหลังมีมวลน้ำหลากมาตามแม่น้ำจันทบุรีแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าไปท่วม
3: แล้วก็พอดีเราใช่แล้วอะเมื่อปี64มันเคยครั้งหนึ่งแต่ว่าก็แค่ท่วมฝั่งนี
1: ้แต่ปีนี้มาเร็ว
3: แล้วก็น่าจะหนักอยู่
1: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข้อมูลเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า200หลังคาเรือนโดยขณะนี้มีการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกอำเภอที่ประสบภัยค่ะ
2: ยังคงเกาะติดที่ภาคตะวันออกนะครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระแก้วหลังจากน้ำล้นเข้าท่วมที่บ้านท่าศาลาอำเภอเมืองสระแก้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำณบ้านท่าศาลาหมู่6ตำบลโคกปี่ค้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วหลังจากน้ำล้นเข้าท่วมขังภายในซอยแล้วก็โดยรอบหมู่บ้านนะครับผู้ว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านด่านราชบำรุงทางนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่บ้านท่าศาลาหมู่6ตำบลโคกปี่ค้องและพื้นที่ใกล้เคียงครับขอให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและระดับน้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วหรือสายด่วนปภ1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ส่วนประชาชนที่จะเดินทางสัญจรโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะว่าทางบริษัทขนส่งจำกัดเองมีการแจ้งรถร่วม5เส้นทางของภาคตะวันออกหยุดเดินรถชั่วคราวค่ะหลังจากมีน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ค่ะผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติจำนวน5เส้นทางคือสาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาอันนี้จะเป็นเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดแล้วก็สาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดและสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถอื่นๆยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางค่ะโดยทางบริษัทขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงแนะนำให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเดินทางมาที่สถานีขนส่งทางนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋วโดยสารได้ที่เว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวเรามี 4G ขึ้นให้นะคะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เว็บไซต์ TCL99web นะคะ .transport.co.th นะคะนี่นะคะเป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลนะคะหมายเลขโทรศัพท์029362841-48ค่ะ
2: จากภาคตะวันออกขยับไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางสัญจรแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับ มวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ตอนบนนะครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็น

0: วงกว้างโดยเฉพาะถนนสายหลักทางเข้าบ้านบุกระเฉดหมู่3ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำครับพบว่าระดับน้ำท่วมสูงมิดผิวการจราจรจนพื้นที่โดยรอบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมองเป็นผืนน้ำกว้างไม่เห็นเป็นถนนไปเลยซึ่งจากสภาพน้ำท่วมขังดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกของประชาชนในหมู่บ้านอย่างหนักยานพาหนะขนาดเล็กจะไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยขณะที่ระดับน้ำก็ยังมีแนวโน้มทรงตัวและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปากช่องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยทางนี้อำเภอปากช่องก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักด้วยและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจะมีการปิดด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมไปจนถึงวันที่27กันยายน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอาทิที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ค่ะ
0: ขยับเข้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝนตกหนักในจังหวัดอุทัยธานีก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับฝนตกหนักบนเทือกเขาหลวงนะครับประกอบกับมีน้ำล้นสปิลเวย์จากอ่างเก็บน้ำเขาดาวเรืองไหลบ่าลงมาสมทบทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีทั้งหมู่8ที่น้ำไหลเข้าท่วมนาของชาวบ้านทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงอยู่เสียหายไปกว่า100ไร่นอกจากนี้น้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายสว่างอารมณ์โคกหม้อเป็นระยะทางกว่า500เมตรครับรถยนต์สัญจรผ่านได้เพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้น
2: มาจากเขาหลวงมันจะมีอ่างเขาดาวเรืองอยู่ตอนนี้ออกกระปิงเวแล
3: ้
2: วแล้วก็เมื่อวานเย็นตอน6โมงนะฝนตกหนักมันก็ดันมาข้ามมาก็มีทัพเพื่อที่เห็นนี่หนานี่ก็ผสมมาดันอยู่แล้วก็เอาของบางส่วนก็เสียนะหมาไหวทั้งหมู
3: ่
2: ภาพรวมทั้งหมู่จะเป็นร้อยไร่อย่างนี้ล้มแบบออกรวงแล้วล้ม
3: จากน้ำป่าใช่ไหม
2: เพราะถ้าล้มถ้าออกรวงถ้าล้มแจกแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วครับ
0: ขณะที่หมู่3ครับน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันกั้นกระสอบทรายแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงส่วนครอบครัวที่มีผู้ป่วยไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ก็ต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวนอกจากนี้ครับน้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มไก่ชนด้วยผู้ดูแลต้องเร่งขนย้ายไก่ซึ่งราคาตัวนึงก็หลายหมื่นบาทขึ้นไปอยู่บนหลังคาและขังสุ่มไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ลงหนักตอนนี้น้ำมันเหมือนแตกจากลำธารมาตอนนี้ก็
3: เป็นน้ำป่าอย่างนั้นใช่ไหม
4: ครับผมจากเขา
3: จากเสื้อเขา
4: หมาหลวงมาบุญก็เอาไม่ทันเก็บของกัน
3: เราเตรียมการมาก่อนหรือเปล่า
4: ทีแรกเราคิดว่ามันจะตกหนักแล้วมันจะมาไว
3: ก็เลยไม่ได้เตรียมการไว้เลย
4: เก็บได้เท่าที่เก็บ
0: ส ส่วนที่หมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่10ตำบลหนองหลวงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนและนาข้าวอีกกว่า100ไร่นะครับถนนสายหลักน้ำท่วมสูง 20-30 ซมเป็นระยะทางยาวประมาณ1กมการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับจากที่อุทัยเราไปต่อที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองทั้งรอบองค์พระปฐมเจดีย์ถนนขวาพระหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมรวมถึงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่าต้องขับขี่อย่างระมัดระวังครับขณะที่บริเวณคลองเจดีย์บูชาถนนเทสาซอย7ระดับน้ำสูงล้นคลองแล้วนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์เสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปฐมได้ปิดเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟหน้าวัดพระงามพระอารามหลวงแล้วก็หน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรได้นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปไหนได้ด้วยครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมช่วงห้างโลตัสนครปฐมขาเข้ากรุงเทพมหานครล่าสุดสามารถใช้ได้เฉพาะ2ช่องทางหลักเท่านั้นนะครับส่วนคู่ขนานน้ำท่วมสูงสัญจรไม่ได้ครับเบื้องต้นแขวงทางหลวงนครปฐมได้นำแท่งแบริเออร์วางตลอดแนวน้ำท่วมขังแสดงสัญลักษณ์ป้องกันรถยนต์เสียหลักขึ้นเกาะกลางเพื่อความปลอดภัยทางจังหวัดนครปฐมก็ขอให้ประชาชนเดินทางอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะทางลอดและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าพบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกครับแม่น้ำนครนายกได้ล้นตลิ่งไปเมื่อเวลา 11:00 น.แล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริม2ฝั่งอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงแต่บางครอบครัวก็เก็บของไม่ทันนะครับทรัพย์สินก็เสียหายไปหลายคนบอกว่าครั้งนี้น้ำขึ้นเร็วแล้วก็ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเจอมาขณะนี้บ้านเรือนตามแนวแม่น้ำนครนายกยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: วันนี้รัฐมนตรีหลายท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งติดตามการป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรได้ติดตั้งแนวบังเกอร์เหล็กป้องกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงนายเอกนิติระบุว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขาสูงขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยึดความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญทั้งเน้นป้องกันและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบทั้งการผันน้ำออกด้านข้างรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ
5: จะผันน้ำออกข้างๆนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปสมทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงมาลงดูพื้นที่โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรี2ท่านแล้วก็ทางปภ.ที่มาช่วยนะครับผมให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
6: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหน
5: ครับครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำถักทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออกนะครับ
6: วันนี้มาก็ทำอะไรบ้างคร
5: ับ ก็วันนี้มาดูสถานการณ์จริงที่หน้างานแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่พื้นที่นะครับไปดูที่ประชาชนแล้วก็คนที่เดือดร้อนด้วยครับ
1: นายเอกนิติยังระบุว่าได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ4ตำบลพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันทั้งชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรโบราณสถานและพื้นที่อุตสาหกรรมตลอดจนเตรียมการช่วยเหลือและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
0: และหลังเสร็จสิ้นจากภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ต่อเลยที่จังหวัดอ่างทองครับโดยประชุมด่วนร่วมกับทางจังหวัดหลังคาดการว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำอีกครับในที่ประชุมมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมนายพระดอนได้ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือหลังมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง1เมตร80เซนติเมตรไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับเน้นพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเช่นบริเวณสะพานป่าโมกที่คันกั้นน้ำซุดตัวไปเมื่อปีก่อนรวมถึงทางหลวง3501ช่วงอ่างทองถึงบาดหลวงบางหลวงโดดบริเวณด้านหน้าวัดอัมพวันที่ตลิ่งก็เริ่มซุดตัวแล้วขอให้แขวงทางหลวงอ่างทองเตรียมการล่วงหน้าอย่ารอให้น้ำท่วมถนนเสียหายก่อนจึงเข้าดำเนินการและให้อำเภอเสี่ยงอื่นๆก็คืออำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบล่วงหน้าโดยเร็วพร้อมย้ำให้กรมชลประทานดำเนินการตามนโยบายทางรัฐบาลในการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระจากแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือระดมทรัพยากรป้องกันน้ำท่วมเข้าพื้นที่เสี่ยงดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนประสานกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกันเตรียมพื้นที่และเจ้าหน้าที่พร้อมรับประชาชนที่อาจจะต้องอพยพชั่วคราวโดยล่าสุดปภ.จังหวัดอ่างทองได้เตรียมเปิดศูนย์พักพิงในทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองแล้วครับ
1: ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำหลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนน้ำเกินเกณฑ์วิกฤตเร่งระบายลงอ่าวไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและสถานีสูบน้ำตำรุจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและลงพื้นที่สำรวจจุดสำคัญโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสมเดชศรีวิเชียนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำชลหารพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลในพื้นที่สำหรับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายจากฝนที่ตกหนักภาพรวมระบบการระบายน้ำมีการบริหารจัดการผันน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงและอีกกว่า 80% ไหลผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตลงสู่คลองสำโรงและคลองด่านขณะเดียวกันกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังทุกจุดทั้งสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำตำรุที่ช่วยดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบางปูรวมถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลรวม7แห่งเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการกรมชลประทานครับให้ประสานงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและเตรียมเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสะเข้าครม.หวังแก้ปัญหาในระยะยาวครับ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำของประตูคลองลัดโพโดยกล่าวว่าท่านนายกได้ห่วงใยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมส่วนตัวได้สั่งการให้กรมชล

0: ประธานสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะประตูคลองลัดโพที่จะช่วยลดความสูญเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครยืนยันนะครับว่าสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพครับ
1: ในพื้นที่นั้นแต่เดิมเนี่ยการที่เขาจะระบายน้ำลงได้มันต้องไปอ้อมใช้เวลาถึงระยะทางซึ่ง18กิโลเมตรมีพอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้เวลาแค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ให้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานครในเรื่องการระบายน้ำท่วม
0: และในวันอังคารนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าถ้าได้รับการเห็นชอบก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ปริมณฑลก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันนะคะเนื่องจากฝนก็ตกต่อเนื่องสะสมมาหลายวันค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหนึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเทศบาลนครรังสิตประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นธงส้มแล้วค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้คลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหนึ่งต้องเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงและรีบนำรถยนต์ขึ้นมาจอดบนสะพานข้ามคลองและพื้นที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในเวลาช่วงกลางคืนและสร้างความเสียหายด้านเทศบาลนครรังสิตก็เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการควบคุมการระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ล่าสุดนะคะทางเทศบาลนครรังสิตประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นธงส้มเนื่องจากระดับน้ำบริเวณสะพานแดงสูงขึ้นแตะระดับ1เมตร55เซนติเมตรถึง1เมตร66เซนติเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายและใกล้จุดวิกฤตค่ะ
0: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตนะครับโดยได้มีคำสั่งให้บูรณาการระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งตัดยอดน้ำเพื่อเซฟพื้นที่ปทุมธานีและทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครครับศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับรองนายกให้ความสำคัญกับเป้าหมายใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคือจังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานีจะช่วยเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่วงกว้างทั้งในอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกการวมถึงพื้นที่ตำบลหลัก6ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะทำหน้าที่ในการช่วยตัดยอดน้ำและระบายน้ำจากคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญระหว่างตำบลหลัก6และเขตดอนเมืองทำให้บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเขตปทุมธานีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งภาคเหนือยังได้สั่งการให้หน่วยงานในภาคเหนือเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยครับ
2: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจแผนการระบายน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยยืนยันพร้อมประสานทุกหน่วยงานเพื่อให้การระบายน้ำเป็นเอกภาพและลดความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงคลองหนึ่งตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีรวมถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลอง

0: รังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อเตรียมสูบน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ผ่านประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านการประสานทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ปทุมธานีกรมชลประทานรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งผันน้ำท่วมออกจากพื้นที่และวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเตรียมออกประกาศให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชน
1: สักครู่เราก็ได้ประสานกับทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับตามที่ท่านนายกได้เสนอแนะเนี่ยท่านอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ตอบรับข้อเสนอนะครับในการที่จะเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อย่างเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูสภาพจริงกันอีกทีว่าหลังจากเดินเครื่องแล้วสภาพน้ำในคลองรังสิตจะลดลงหรือไม่ซึ่งถ้าลดลงก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทางจังหวัดก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็ทราบว่าภายในวันนี้ก็จะประกาศเขตภัยพิบัติภายในจังหวัดเพื่อให้มีการระดมทรัพยากรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าสภาวะปกตินะครับ
0: ด้านร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นจุดรับน้ำหลักมาจากอำเภอคลองหลวงธัญบุรีและลำลูกกาแต่ว่าปัจจุบันระดับน้ำในคลองสูงจนเสมอผืนดินทำให้เมื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนน้ำก็ดันย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่แม้จะมีการบล็อกแนวกั้นไว้ทุกจุดแล้วก็ตามดังนั้นต้องเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหากน้ำในคลองลดลงทางเทศบาลประเมินว่าจะระบายน้ำที่ท่วมชุมชนได้ภายใน1วันค่ะ
2: เวลานี้เองต้องเข้าใจครับว่าน้ำออกมาจากชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่แต่ว่าการผันออกเนี่ยจะค่อนข้างยากนะเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองรังสิตแล้วก็ตรงประตูน้ำจุฬาเนี่ยยังไม่สัมพันธ์กันน้ำยังไปไม่ถึงนะแล้วก็ในระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังรองรับน้ำได้อยู่เราบล็อกทุกที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันดันเข้าไปหมดละนะฮะนี่คือการถูกย้อนอย่างเดียวคือสิ่งที่สำคัญก็ต้องขอให้คลองรังสิตประยุรศักดิ์นี่แหละครับให้มีระดับน้ำที่ลดลงและน้ำในชุมชนก็จะได้ออกมาได้เพราะว่าเครื่องเราพร้อมที่จะสูบออกมาตลอดก็ต้องดูครับว่าปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยจะลดลงขนาดไหนถ้าลงเยอะผมก็ออกมาเยอะเหมือนกัน
3: ว่า6 ชั่วโมง8 ชั่วโมง12 ชั่วโมง
2: เอาง่ายๆว่าถ้าลงเยอะจริงๆเนี่ยนะครับผมจะทำให้จบภายในวันเดียวอ่ะ
4: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: กลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะครับช่วงนี้จะโฟกัสในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังมีจุดที่เกิดน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่ถนนงามวงวานนะครับที่นี่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงทำให้รถเล็กสัญจรลำบากแล้วก็มีชาวบ้านนำรถขึ้นไปจอดหนีน้ำท่วมบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นแนวยาวเลยครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับระดับน้ำตรงนี้สูงตั้งแต่30-50เซนติเมตรต้องปิดสะพานขาออกเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกับถนนวิภาวดีรังสิตช่วงหน้าสโมสรตำรวจตรงนี้น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเลยครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนนำรถยนต์ขึ้นไปจอดบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นแนวยาวเลยเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังคงวิกฤตครับโดยเฉพาะบนถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรรอยต่อเขตจตุจักรและจังหวัดนนทบุรีปริมาณน้ำฝนที่สะสมทำให้ระดับน้ำท่วมสูงเกือบทุกช่องทางจราจรรถเล็กสัญจรได้แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับขณะที่อีกหนึ่งปัญหาก็คือตามร้านสะดวกซื้อตลอดแนวถนนงามวงวานครับประชาชนเนี่ยคือชั้นวางสินค้าว่างไปหมดเพราะว่าเร่งออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันเข้ากล่องสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มถูกกักตุนจนหมดเกลี้ยงเนื่องจากประชาชนกังวลว่าน้ำอาจจะทรงตัวสูงขึ้นหรือว่าการขนส่งจะล่าช้าล่าสุดนะครับสำนักการระบายน้ำและเทศบาลนครนนทบุรีก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครก็ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะจุดสำคัญอย่างตรง5แยกลาดพร้าวระดับน้ำท่วมสูงต่ำที่สุดก็คือ1ไม้บรรทัด30เซนติเมตรสูงสุดอยู่ที่ครึ่งเมตรเลยนะครับทำให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านได้ด้วยความยากลำบากและต้องส่งผลให้ปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเป็นการชั่วคราวรายงานระบุว่ามีรถยนต์หลายคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็จอดเสียบริเวณเชิงสะพานรวมถึงริมถนนเพราะว่ารถไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปต่อได้ส่งผลให้การจราจรยิ่งติดขัดแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้ามากๆขณะที่สถานการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสโมสรตำรวจก็หนักหน่วงไม่แพ้กันปริมาณน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรส่งผลให้รถยนต์ติดค้างบนท้องถนนมานานกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยงและตรวจสอบเส้นทางก่อนจะออกเดินทางครับ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ฝั่งพระนครฝนที่ตกลงมาปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝนหยุดหลังจากนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3วันในการระบายน้ำค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนโดยหลายพื้นที่ของกรุงเทพมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักก็ยังครอบคลุมพื้นที่รอบนอกทั้งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจึงประกาศให้พื้นที่ของกรุงเทพเป็นเขตสาธารณภัยทุกเขตนะคะส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่ช่วงเย็นฝนจะเริ่มเบาบางและจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นทางผู้ว่ายังบอกอีกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสม223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กรุงเทพมีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นหากฝนหยุดตกก็จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ค่ะ
2: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยยอมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าแต่ว่าตัวยอมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับท่านกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2หรือบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็ 4:00 นถึง 5:00 นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
1: แต่ว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญในตอนนี้ก็คือน้ำในคลองหลายๆคลองเนี่ยเต็มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้การจะระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในเนี่ยก็เลยทำได้ช้าโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงค่ะน้ำเต็มทั้งหมดนะคะนอกจากนี้มีถนน13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้อย่างที่บริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็แถวๆลาดกระบังค่ะกรุงเทพมหานครมีการเปิดศูนย์พักพิง233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนนะคะและขณะนี้มีประชาชนเข้าพักแล้วกว่า900คนส่วนผู้ป่วยติดเตียง36คนมีการทยอยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมค่ะทั้งนี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดพิจารณา work from home ทำงานอยู่ที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนขณะที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อลดการเดินทางและปริมาณการจราจรผู้ว่ายอมรับนะคะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องความจุของคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำค่ะ
0: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังสูงในหลายพื้นที่นะครับคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ระดมลงพื้นที่วิกฤตเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเปิดสายด่วน1418รับแจ้งเหตุช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นขึ้นสู่ที่สูงช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองที่ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นที่หมู่บ้านไทยสมุทรถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครน้ำในคลองสายหลักเอ่อล้นเข้าท่วมเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันเดินเท้าลุยน้ำเข้าไปตรวจสอบตามตรอกซอกซอยช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยและชาวบ้านที่ต้องการอพยพขึ้นเรือท้องแบนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยด้านนอกแล้วก็ส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือส่งต่อให้ญาตินอกจากนี้ยังได้ช่วยชาวบ้านยกทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายด้วยทั้งนี้ทางมูลนิธิยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนป.ต.ต.โทร1418ครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือที่สำนักงานเขตราชเทวีนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง5แห่งรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมคลองค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีพร้อมด้วยทหารจิตอาสาเร่งบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อจัดเตรียมไว้ให้กับประชาชนโดยมีประชาชนบางส่วนเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับด้วยตนเองขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตยังร่วมกับตำรวจสน.พญาไทจัดรถนำกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเองนายอภิชาติแสนมาโนทผู้อำนวยการเขตราชเทวีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตราชเทวีมีศูนย์อำนวยการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจัดเตรียมกระสอบทรายเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กระสอบไว้บริการนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองสามเสนที่ถูกน้ำท่วมมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับไว้5แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ให้การช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งแบบ

0: ำเร็จรูปและวัตถุดิบค่ะ
1: น้ำท่วมคือในพื้นที่เขตนะครับชุมชนริมคลองสามเสนนะครับทางสำนักงานเขตก็ได้ตั้งศูนย์นะครับที่ประกอบปรุงอาหารนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับหากพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบต้องการที่จะพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงทางสำนักงานเขตมีสถานที่ให้บริการเป็นศูนย์พักพิงคือโรงเรียนศรีอริยานะครับโรงเรียนสันติราษฎร์นะครับโรงเรียนกิ่งเพชรโรงเรียนศาสนารุ่นนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่นะครับรวมมาแห่งสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นะครับแจ้งประสานงานมาที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมของเขตราชทีวีได้ครับทางเราก็ตอนนี้ประกาศรับจิตอาสาเพื่อมาช่วยกอกกระสอบทรายนะครับแล้วก็ขอรับบริจาคนะครับข้าวสารอาหารอาหารแห้งหรืออาหารที่ประกอบปรุงสุกแล้วนะครับเพื่อไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตอนนี้คณะคปภของเขตนะครับก็ได้ช่วยเหลือมาเบื้องต้นนะครับรวมถึงบริษัทห้างร้านอื่นๆในพื้นที่ก็ช่วยเป็นข้าวประกอบปรุงสำเร็จมาให้นะครับซึ่งเราก็แจกบางส่วนไปแล้วนะครับในส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกที่จะมารับอาหารกล่องยังไงแล้วก็ขอรับบริจาคพวกวัตถุดิบในการประกอบปรุงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบปรุงในการดูแลกันในพื้นที่ครับ
0: นอกจากนี้ได้มีการประสานไปยังผู้นำชุมชนทุกแห่งให้เตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทางนี้นอกจากพื้นที่ริมคลองสามเสนแล้วนะคะยังมีพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีน้ำท่วมส่งผลกระทบกับถนนเพชรบุรีทำให้มีน้ำท่วมสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็กระทบกับการจราจรก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะขณะที่การสำรวจน้ำท่วมบนถนนพหลโยธินช่วงบริเวณหน้าอาคารสำนักงบประมาณเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ทำให้มีน้ำท่วมสูงเป็นบางช่วงนะคะมีรถจอดเสียรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ก็ประกาศแจ้งเตือนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยให้กลับรถและใช้เส้นทางอื่นแทนค่ะ
2: ขณะที่ในย่านบางนานะครับโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบภัยครับโดยยืนยันว่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อมรองรับประชาชนได้ทันทีสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีต่อไปนะครับล่าสุดที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรแขวงบางนาใต้เขตบางนาจึงได้เปิดจุดเตรียมรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็ยังมีฝนตกสลับเป็นระยะขณะที่ภายนอกโรงเรียนเริ่มจะมีน้ำล้นตลิ่งแล้วอยู่ในระดับข้อเท้าแต่ว่ายังไม่ไหลเข้าสู่พื้นที่ด้านในครับคุณครูณัฐพงษ์ภูริวัฒน์ปัญญาเปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้เตรียมที่นอนหมอนและน้ำดื่มพร้อมรองรับผู้ประสบภัยเบื้องต้นกว่า50คนและมีพื้นที่ชั้นบนรองรับเพิ่มได้อีกรวมถึงมีความพร้อมสำหรับเด็กเล็กนะครับมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำรองรับได้อย่างเพียงพอเปิดจุดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแล้วจะเปิดตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลให้ด้วยพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะชุมชนซอยลาซาน55และซอยแบริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังว่าสามารถเดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้ทันทีครับ
3: อันดับแรกก่อนที่ได้รับแจ้งมาก็จะมีพวกเสือและปูเสืออะไรพร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้พร้อมแต่ก็ยังแต่ตอนนี้เรารับได้ก็คือตามที่บอกไว้คือ50คนนะครับแต่ถ้าหลังจากมีเพิ่มเราก็อาจจะมีสถานที่อื่นๆให้เดี๋ยวดูตามสถานการณ์ไปครับผม
4: ครับตอนที่เราเตรียมไว้ผู้ประสบภัยมีอะไรบ้าง
3: ตอนนี้ที่เราเตรียมตัวนี้นะครับก็ถ้าตามหลักจริงๆคือคนที่จะมาเข้ามาพักพิงตัวนี้นะครับแน่นอนก็คือต้องรู้ก็คืออาจจะมีหมอนพวกอะไรมาก่อนนะครับตัวนี้แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีการอะไรเขาเรียก
5: คุยที่สำนักงาน
3: ที่
4: เคร
3: ื่
4: องดื่มก็ยังแบบเตรียมน้ำ
3: ใช่ครับตอนนี้จะมีน้ำถ้าไม่พอไงน้ำเดี๋ยวต้องเตรียมเพิ่มอยู่แล้วน้ำนี่จำเป็นมากเลยครับผม
4: สำหรับผู้ประสบภัยเขาเจอประสบภัยนานเนี้ยค่ะเอกสารที่เขาต้องมายื่นก่อนเลยคือต้องเตรียมอะไรมา
3: หลักๆจริงๆแล้วต้องมีบัตรประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่คือตอนนี้ที่ได้ทราบมาก็มีคือเรื่องของบัตรประชาชนนะครับอันดับแรกเลยครับผม
4: คาดว่าพื้นที่ตรงนี้จะน้ำจะขึ้นมาถึงไหมคะ
3: ผมคิดว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันก็สูงเพราะที่นี่ไม่เคยน้ำท่วมมาก่อนเลยก็คือมีแต่ด้านนอกที่เห็นนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันถึงจริงๆเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมอยู่แล้วแต่คิดว่ามันยังไงก็ไม่ถึงครับเราพร้อมเตรียมนะ

0: มหานครขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับยกระดับผลตั้งแต่วันที่25กันยายนครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดทำให้การเดินทางของประชาชนก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงของวันนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัตระบองรัตสายรามอินทราอาจนรงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะกินบางปะอินปักเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรพร้อมแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบจุดไหนที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลให้เพื่อให้ประชาชนวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมค่ะขณะที่กรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่บ่ายสองครึ่งของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะของวันที่27ก็คือเที่ยงคืนที่กำลังจะมาถึงเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะส่วนกรมทางหลวงเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง2เส้นทางได้แก่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 นะคะแล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะคะขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพเส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อครับ

รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจยถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: าการกระทรวงมหาดไทยและนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้นนี้ก่อนเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ากรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานกันเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต้องมองทั้งระบบไม่แยกทำงานเป็นส่วนๆข้อมูลที่ถูกต้องการแจ้งเตือนที่เร็วและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลา
1: สิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คืออยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้รวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
0: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกล่าวว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องติดตามภาพอากาศปริมาณฝนปริมาณน้ำสะสมและศักยภาพในการระบายน้ำและเรื่องในเวลา8นาฬิกาของวันที่27กันยายน2569ซึ่งเร็ว
2: ครีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับประสานข้อมูลหน่วยงานต่างๆให้ครอบคลุมการดูแลประชาชนทั้งรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรุงเทพมหานครจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ให้ครอบคลุมการดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบด้วยก่อนเกิดภัยเน้นเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำพื้นที่เสี่ยงการเตรียมตัวเส้นทางอพยพและจุดพักพิงรวมถึงประสานช่องทางสื่อสารระดับชุมชนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงระหว่างเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ทั้งจุดน้ำท่วมช่วยเหลือและช่องทางติดต่อหน่วยงานในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งจำเป็นส่วนหลังสถานการณ์คลี่คลายให้สื่อสารข้อมูลการฟื้นฟูและเยียวยาตลอดจนหลักเกณฑ์และขั้นตอนในเขตตรวจราชการที่2ได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีและสระแก้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานการช่วยเหลือประชา

0: ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ที่แอดไซน์1768735
1: ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการด่วน5ข้อเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบทางการศึกษาได้แก่ปรับรูปแบบความปลอดภัยเป็นหลักยืดหยุ่นการเรียนการสอนทั้งเรื่องเวลาเรียนการส่งการบ้านและการวัดประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระให้เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและอาคารเรียนหลังน้ำลดพร้อมเร่งฟื้นฟูหลังให้มั่นใจในความปลอดภัยก่อนกลับมาเปิดเรียนตามปกติส่วนด้านการฟื้นฟูครับได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 350,000 บาทเพื่อนำไปปรับปรุงที่กทม.ก็กำลังเร่งประเมินความเสียหายเพื่อจัดสรรงบช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับการจัดสอบของครุสภาทั่วประเทศ7ศูนย์พบว่ามี3ศูนย์สอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีใครที่เดินทางถึงสนามสอบแล้วก็สามารถสอบได้ตามปกติครับแต่ส่วนคนที่ยังไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันเพราะว่าติดปัญหาน้ำท่วมเดี๋ยวทางครุสภาจะจัด
0: ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนนะคะโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งพร้อมเตรียมกำลังฝ่ายปกครองช่วยอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่าหมื่นนายพร้อมรถกว่าพันคันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบน้ำนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประตูระบายน้ำคลองลัดโพควบแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายถังเลี่ยงค่ะนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงยาเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤตค่ะ
1: บรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงสุดนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้ยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของพลโทตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ในค่ายทหารให้พี่น้องประชาชนสามารถนำรถยนต์รวมถึงสิ่งของสำคัญและจำเป็นเข้าไปฝากไว้ในพื้นที่ปลอดภัยได้ตามความได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับผ่าน231-1260หรือสายด่วนกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4
0: และเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงวาน47และไม่สามารถอ้อมรถบรรทุก1คันเข้าพื้นที่นำผู้สูงอายุออกจากบ้านพร้อมส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการจากกระทรวงพาณิชย์ในช่วงน้ำท่วมโดยย้ำว่าต้องไม่ขาดแคลนและก็ไม่ขึ้นราคาเอาเปรียบประกอบการส่งของช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยด้วยครับนางสาวลลิดา

0: ภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์ให้เตรียมพร้อมดูแลทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยย้ำหลักสำคัญคือสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณและราคาสินค้าพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประสานการช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทางนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ใช้แนวทางดังกล่าวในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่ปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและหากประชาชนนะครับพบปัญหาสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนมีการกักตุนหรือว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็สามารถร้องเรียนมาได้ครับที่สายด่วนกรมการค้าหรือจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันพรุ่งนี้ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลากันยายนไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันนี้จึงมีมติเลื่อนตุลาคมนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้จากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะ
0: ไปดูมุมมองจากสื่อต่างชาตินะครับที่ก็ต่างรายงานสถานการณ์ข่าวคราวน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเช่นกันโดยภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ครับพร้อมรายงานถึงสภาพน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานเกือบ48ชั่วโมงน้ำฝนสะสมซึ่งระบายไม่ทันจึงได้ล้นไปทั่วพื้นที่ต่างๆท้องถนนถูกน้ำท่วมขังส่งผลกระทบให้การที่ได้รายงานว่าพื้นที่กรุงเทพทั้ง50เขตได้รับการประกาศเป็นเขตประสบภัยน้ำท่วมกระทบหนักที่สุดโดยได้นำเสนอภาพในพื้นที่และรายงานว่าน้ำจากซึ่งสามารถสูบน้ำรวมกันได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายซ
1: ึ่
0: ง
1: ในภาพทำนายภาพของโลกในอีก20ปี
2: เกินอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกอื่นที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวีย
3: นแทนที่ว่า
2: และคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริ

0: จริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่โชคของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้รอจะไม่ได้การปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ
0: จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรง
2: มาจากจังหวัดนครนายกครับ
3: ตามสถานการณ์น้ำค่ะซึ่งวันนี้ปภ.สถานการณ์ฝนก็ไม่แพ้กับกรุงเทพมหานครนะคะฝนได้ตกเข้ามาตั้งแต่วันพฤหัสบดีหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์สุโขทัยนครมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่พื้นที่ภาคทางใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกสูงสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงา
4: ก็ต้องเร่งอพยพนะคะข้าวของที่เก็บพังนะคะหวังว่าสถาน
5: นี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาคุณภาพความโปร่งใสทำมันค่ะ
6: เลี้ยงรับรองที่มีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าทั้งสองประเทศมีค่านิยมร่วมกันคือการยึดมั่นในหลักการค้าพหุภาคีตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อควบคุมและกำกับการเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่อง
7: การเงินนะครับเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมเทคโนโลยีหรือการยึดทรัพย์ของผู้ที่ทำผิดกฎหมายในประเทศของเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจน
6: เป็นประเทศสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจ3ประเทศของนายกรัฐมนตรีต่อจากญี่ปุ่น
2: เก็บข้อมูลภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
8: Region in a unified mannerAll were flowing their banks. We kept ready for operations around the clock. Interior Ministry on the national flood situation with Interior Ministry executives and the head provide field personnel with moral support. Make sure that water pumps are prevention and mitigation tomorrow. The lower northern region and the northeastern region.In these provinces is expected to alleviate six motorway have been inundated. Both the inbound and outbound directions are affected. Road.

0: ียงเหนือของสหรัฐก็เตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่กำลังจะมาถึงอาจทำให้เกิดฝนตกปริมาณกว่า13เซนติเมตรและลม
1: และกระแสดินโคลนด้านทีมกู้ภัยในเมืองบานีวาลิดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอับดุลฮามิดเดเบบาของลิบิรวดเร็ว
2: ราชกัญญาส่งทำได้120คนในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะ

0: ปรีชาสามารถทำคะแนนได้ 100.059 คะแนนจบอันดับที่ลูกเหล็กในรุ่น70กิโลกรัมชายค่ะในรุ่น75กิโลกรัมชายนะคะได้ตามมาตรฐานเลยค่ะยกผ่านรวด3ครั้งเลยนะคะสถิติดีสุดอยู่ที่100ของออกมาแก้ตัวได้สำเร็จค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญและจากนั้นนักกีฬาจากอินโดนีเซียโลก195กิโลกรัมได้แชมป์ไปนิดเดียวจริงๆนะคะถ้าเสนอ
1: แล้วก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้เหรียญทองครับแล้วก็ดีใจกับตัวเองที่ทำเต็มที่แล้วครับผมพี่ครับใช่ครับผมก็สูงก็แต่ว่าก
2: ็ทีนี้วางแผนนะ
0: เราล่าสุดได้ไปแล้ว2เหรียญเงินและ2เหรียญทองคนวิชูมา75กิโลกรัมชายนะคะขันเอเชียนเกมถึง5ครั้งค่ะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาหญิงที่คว้าเหรียญ
3: ตอนนั้นเรียนจบมัธยมใหม่ๆเก็บตัวฝึกซ้อมกับพวกพี่ๆเขา
4: 10บาทตัวใหญ่ 3,300 เยน
0: สุดผลงานดีทะลุเข้าชิงชนะเลิศค่ะ
5: พรุ่งนี้แล้วนะครับรายการต่อไปติดตามข่าวใน
6: เน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด
7: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระ
8: ยายนพุทธศักราช2560กันเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้พิลูเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่ผู้ขี่

0: แล้วก็ very confidence มากเลยนะคะแล้วก
1: ็2569
2: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์วันนี้วัดคลองยางสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทินะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ออกด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษ
3: ์ของคนไทยในแต่ละวันกำลังสร้างหรือสอนอขอจึงเดินหน้าในภาพรวม
4: โครงข่ายของคมนาคมอย่างเช่น
3: ข้อมูลที่เคยกระจายอยู่หลายแหล่ง
5: YouTube Instagram
6: จะบัญชีไปเลยทำยังไง
7: ถูกจริง
6: เดี๋ยวนี้มันไม่แปลกเลยการที่เราไปข้อมูลรั่วไหลข้อมูลหลุดอ้าว
7: กับมันบางทีอาจจะต้องเคลียร์บ้าง
8: แคมป์ก็ได้นะ
6: ครับโอ้ไปแคมป์ผ่อนคลาย
8: เกลียดหรือหน้าบึ้งหน้าบึ้งตึงบางทีบอกว่ายังตามไม่ทันแล้วมันมีอะไรบ้างเลยว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีสวยยิ้มเยอะๆอย่าลืมเพราะจริงๆแล้วความจริงก็บางทีเราอาจจะชอบวิ่งบังอะไรเขาหนูพูดว่าม
6: ันเป็นยังไงกันบ้างมากันเยอะไหม
8: หนูเอาเวิร์กมันบางทีอาจจะเกิดมันถ้าสมมุติว่า
9: วันเสาร์เดือนกันยายังไม่จบเพียงแค่นี้ครับผม
6: ช่วงคลับ number 1
10: ปีแล้วนะ
11: เราทำงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า
12: ผมมีประธานชมรมครับ
13: แบงค์เลขาธิการชมรม
12: ประชุมอย่างชัดเจน
13: ทำถึง
12: ก่อนที่สอบ
13: ความมึงพอใจคิดเป็น 95%
12: เรา2B เขาตั้งระดับประเทศเลยนะไม่ได้มาเล่น
13: ชมรมได้อาสาสมัครประจำศูนย์วิจัย 2B
12: มาการที่ปรึกษาชมรมพวกเรายังจบ

0: ครับครับผมนี่บอกเลยนั่งกับเราตรงนี้นี่ใจละลายครับ
1: ตาคิดว่าโอเค
0: โอ้ยต้องดีแหละเพราะ
2: ภาษาพี่สี่ภาคแต่ถ้าชอบ
1: ชอบร้องเพลงแต่ทีเนี้ยคือไม่ได้อยากไปร้องแบบประกวดนะพี
0: ่ครับ
1: อยากโชว์วันเนี้ยต้ามีอะไรอยากจะบอกกับ
2: เขาพูดอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ย
0: เล่นกับใครไม่ต้องแข่งกับใครดีแล้วขอบคุณที่
2: นั่นคือน่าจะเป็นเป้าหมาย
0: รักเราอยู่แล้วทำอะไรมันก็ง่ายเป็นอะไรมันก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ To Be Number One Variety

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระมีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

ากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

ทางสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นใต้ทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อนะครับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณนวัสกรสอนสนะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกาะติดกันยาวๆไปนะครับกับ NBT เกาะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณผู้ชมครับฝนตอนนี้เอาล่าสุดเลยจริงๆนะครับอย่างที่ดินแดงที่วิภาวดีตรงนี้เนี่ยฝนโปรยๆก็คือไม่หนักเหมือนเมื่อเช้าแล้วนะครับท่านที่รับชมเราอยู่ทางไหนช่องทางอย่างไรของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านทักทายเข้ามาได้โดยเฉพาะทางเพจของ NBT-NBT นะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะประสานงานได้เลย
0: ถูกต้องนะครับสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับทั้งตัวของคุณผู้ชมเองหรือญาติญาติอยากจะสื่อสารขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: ในการที่จะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ประสานกับเรามานะครับเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะฝ่าฟันฟันฝ่านะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมหลากหลายเบอร์เลยนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการโทรมาร้องทุกข์ร้องเรียนก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการมาก็ยังมีโทรเข้ามานะ
1: นี่ทีมงานเราสแตนบายตลอดถึงจะเป็นในช่วงอื่นๆของรายการข่าวหรือว่าของรายการสถานี
0: ครับ
1: พร้อมรับสาย
0: ครับเมื่อสักครู่นี้บางท่านเนี่ยโทรเข้ามาผมแอบไปฟังก็คือบางท่านเนี่ยขับรถมาแล้วคุณอ๊อฟปรากฏว่าลงผิดทางลงไปทางไปเจอกับน้ำคันนี้จะทำอย่างไรอันนี้นะครับทางทีมงานของเราก็เลยประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ช่วยกันให้คำแนะนำนะครับว่าจะทำอย่างไรกันดี
1: เน้นย้ำช่องทางติดต่อกันหน่อยนะครับสายด่วนจะขึ้นกราฟิกขึ้นมาได้เลยนะครับคือสายด่วนของเราตอนนี้มี5คู่สายนะ
0: ครับ
1: นะครับมี022754016นะครับ022754035นะครับ0922468735 0922468739แล้วก็0922468705คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแล้วแคปไว้เลยนะครับช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อได้เหมือนกัน
0: ออนไลน์นะครับได้ที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็น NBT-NBT รวมถึง NBT Connect นั่นเองนะครับอันนี้สามารถที่จะแจ้งเหตุกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: หลากหลายช่องทางนั่นเองนะครับเอาละเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณปฏิพัฒน์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าสถานการณ์ของฝนในขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที
1: ่
0: นะครับต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เห็นว่า
1: ตั้งแต่ช่วงค่ำเราได้เห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติเนี่ยท่านไลฟ์ลงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ที่คลองจันทร์อยู่ที่นวมินทร์ตรงนู้นนะครับตรงแยกนิด้ารามคำแหงตรงนี้ยังสูงอยู
0: ่
1: อีกจุดนึงก็คืออยู่ตรงวิภาวดีตั้งแต่สโมสรตำรวจไปนะครับตรงนั้นแจ้งวัฒนะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำยังท่วมสูงมีแต่รถใหญ่รถบรรทุกเท่านั้นที่ผ่านได้ดังนั้นรถเล็กหรือแม้แต่รถยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับเส้นทางอื่นๆยังไงคุณผู้ชมติดตามกันไม่ได้แต่ก็มีจุดที่น้ำลดแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: นะครับอย่างที่ตรงนี้วิภาวดีดินแดงแยกดินแดงอโศกตรงนี้น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีน้ำทรงตัวแต่ค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดี
0: อยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับได้เป็นผู้สื่อข่าวของเราหน่อยนะโทรกันเข้ามาบอกเหตุแจ้งเหตุว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับระดับน้ำของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับสามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าความห่วงใยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบกับปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรที่ได้รับผลกระทบทรงพระกรุณาโปรด

0: เกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับทั้งนี้ทางด้านของพลเอกธรรมนูญก็ได้มีการประชุมสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1นำโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมหน่วยขึ้นตรงเพื่อประสานการปฏิบัติโดยที่ประชุมนะครับได้มีการกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจัดทหารติดต่อประจำเขตแล้วก็ประจำอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่นะครับ
1: เราพร้อมจัดระดมกำลังจิตอาสานะครับยานพาหนะแล้วก็เรือสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับให้สามารถเดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลได้หลายเคสที่ NBT เปิดโทรศัพท์รับเนี่ยก็มีเคสบางเคสที่เป็นผู้ป่วยซึ่งเราสามารถประสานต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามจนสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เหมือนกันรวมไปถึงการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลหากโรงพยาบาลจุดไหนมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมนะครับทางทหารเองทางกองกำลังจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับลงพื้นที่เต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ท่านประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นั้นนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงครับบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งให้มีการจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือพร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยสั่งกำชับนะครับให้กำลังพลนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยทางกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับ
0: ครับนี่ครับเป็นภารกิจของพี่น้องทหารหานนะครับที่นอกจากจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการป้องกันประเทศแล้วพอเกิดภัยพิบัติในลักษณะนี้นะครับก็จะมีพี่น้องทหารของเรานี่แหละครับออกมาช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับ
1: วันนี้ทั่วไทยเลยนะครับในกรุงเทพตอนนี้มีการจัดวางกำลังพลในหน่วยต่างๆนะครับให้ดูแลทั้ง50เขตแล้วนะครับก็จะมีกำลังพลเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการขนย้ายผู้คนในจุดบางจุดที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรออกมาได้เอาอาหารข้าวปลาไปส่งเนี่ยตอนนี้วางกำลังกันอยู่มีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการตามแผนในระดับนี้นะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเดินทางวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายส่วนก็เดินทางไม่สะดวกเลย
1: ลำบาก
0: โดยเฉพาะทางพื้นข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมเต็มเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทางด่วนนะทางด่วนเขาบอกว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่หลายคนเนี่ยใช้ในการสัญจรในวันนี
1: ้
0: รวมถึงบางท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทางด่วนนี่แหละในการนำรถเนี่ยไปพักไปจอดไว้นะครับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้รับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งสั่งการให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้นะครับจนถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งสำหรับเส้นทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 นะครับแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์รวมถึงทางพิเศษ ประชิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับทางนี้นะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลการจราจรนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงของทางพิเศษหรือว่าทางด่วนเนี้ยที่ได้รับผลกระทบจุดไหนมีความเสี่ยงเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับจุดไหนไม่สามารถเปิดบริการได้

0: ได้ก็จะแจ้งข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนผู้ชมติดตามช่องทางสื่อสารได้ผ่านเพจนี่ครับหน้าจอแคปไว้ได้เลยครับมีเบอร์สายด่วนให้ด้วย1586นะเข้าไปโทรสอบถามกันได้ถึงเส้นทางต่างๆแต่ที่สำคัญต้องฝากสะท้อนไปถึงทางผู้รับผิดชอบเหมือนกันว่าบางทีโทรไปอ่ะเข้าใจว่าสายอาจจะแน่นหรือโทรไปไม่ติดติดแล้วอาจจะไม่มีคนรับสายตรงนี้อาจจะช่วยเหลือดูแลนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประสบภัยนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือต้องมาอันดับแรกขณะที่กรมทางหลวงเองรวมไปถึงบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT นั้นประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 14:30 นก็คือตั้งแต่14:30ของวันนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่27 กันยายนคือวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทก็ได้มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กก็บอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกนะครับเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับส่วนกรมทางหลวงก็ได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้เส้นทางโดยไม่เก็บผ่านทางใน2 เส้นทางก็คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับว่า M7 แล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ครับจึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพของเส้นทางนะครับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะครับอันนี้สามารถโทรได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นท่านที่สัญจรนะครับต้องการที่จะใช้ทางหลวงในขณะนี้เนี่ยก็สามารถทางด่วนนะสามารถจะไปได้เลยนะครับเปิดให้บริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆท่านเลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่1586ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับ
0: ครับก็ทางหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าโดยร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนจริงๆสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่เอาละครับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณปฏิพัฒน์ครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นอีก1โจทย์สำคัญล่ะที่พี่น้องประชาชนก็ช่วงนี้ถามเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพในวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านสุรพงษ์สารปะนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณออฟคุณบินคร
0: ับ ครับผมกับท่านผอ.เมื่อเช้าแล้วเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลคนใดจึงเกิดเหตุที่เราต้องรับมือในวันนี้และวันนี้คืนนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพรุ่งนี้ท่านผอ.สุรพงษ์ช่วยคลี่ประเด็นนี้ให้หน่อยนะครับว่าคืนนี้ฝนจะตกจุดไหนไหมหรือว่าคลี่คลายแล้วหรือจะยังเฝ้าระวังกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสำหรับสภาพฝนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นว่าคือเรื่องของฝนหนักนี่ไม่มีแล้วนะ
0: ครับ
2: ก็ลดลงตามลำดับเพราะว่าตัวการหลักที่ทำให้เกิดฝนไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำวันนี้เขาก็เคลื่อนไปทางด้านแถวกาญจนบุรีแล้วนะคร
0: ับ
2: ฝนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นขอบนอกๆของเขานะครับก็ฝนที่ในค่ำคืนนี้นะครับก็หลายพื้นที่ก็จะมีฝนเล็กๆอ่อนๆอยู
0: ่
2: ฝนไม่ได้หนาเม็ดมากนะครับก
0: ็
2: จะเป็นฝนลักษณะนี้ยังคึมๆอยู่นะครับแต่จะไม่ได้มีฝนพวกฝนหนักเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะมีช่วงประมาณสักช่วงเช้านะครับประมาณ4-5อาจจะมีพื้นที่ทางด้านซีกตะวันออกกรุงเทพนะครับทางสุดปากกาทางฉะเชิงเทราอาจจะมีฝนกลางเข้ามาได้ในช่วงเช้าเป็นช่วงสั้นๆไม่ได้มีฝนเข้ามาต่อเนื่องมากนักนะครับก็วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับนะครับก็มีท้องฟ้าเริ่มเปิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือวันที่28นะครับก็ฝนกรุงเทพก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิม
0: ครับ
2: สถานการณ์ขอเน้นย้ำว่าคืนนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยๆอ่อนๆมาได้ในหลายๆพื้นที่แต่ไม่มีฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาครับ
1: ครับในฝนที่จะโปรยในค่ำคืนนี้นะครับจะโปรยในพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะเลยไหมครับหรือว่าพื้นที่รอบๆกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลด้วยไหมครับ
2: รอบๆกรุงเทพถ้าในเขตรอบๆกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน
0: ครับ
2: เป็นเมฆมากที่มีฝนโปรยฝนที่จะหนาเม็ดหน่อยนะครับก็จะไปทาง ขึ้นไปอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองทางด้านนั้นนะครับที่จะมีหนาเม็ดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเลยไปเพิ่มหน่อยอาจจะเป็นทางระยองกันตรานะครับทางชลบุรีก็ไม่มากนักครับ
1: ครับพื้นที่ของภาคอีสานแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางบุรีรัมย์นะครับพื้นที่ทางอีสานเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ของฝนในขณะน
2: ี้สำหรับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับก็คือยังมีฝนอยู่แต่เป็นฝนพวกอ่อนปานกลางก็มีแถวบุรีรัมย์โคราชบ้างแนวที่ติดต่อกับเขาใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีฝนเยอะอะไรนะครับที่อาจจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นอาจจะเป็นทางด้านหนองคายบึงกาฬนะครับซึ่งฝนกลุ่มนี้ก็ตกมาแล้วก็เคลื่อนออกไปทางสปป.ลาวนะครับก็คือเป็นฝนตามฤดูกาลของเขานะครับคือไม่ได้ตกแช่หยุดนิ่งรวมถึงไปพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็มีฝนอยู่ทางด้านตากบ้างทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มไม่แต่หนาแน่นมากสิ่งที่เราติดตามอยู่ก็จะเป็นฝนที่อยู่ปกคลุมทางด้านซีกโซนตกของภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งซีกที่ติดกับประเทศเมียนมาฝนจะค่อนข้างตกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องติดตามทั้งของคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับครับท่านผอ.ครับคือในต่อระยะต่อไปสัก1สัปดาห์ต่อไปข้างหน้าเราพอจะคาดการณ์ได้ไหมครับว่าจริงๆมันหมดฤดูมรสุมหรือยังหรือว่ายังจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาอีกหรือไม่อย่างไรทางกรมอุตุมีสามารถที่จะคาดการณ์ซีนาริโอในรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนล่วงหน้าพอจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไหมครับเพราะว่าบางทีประชาชนไปติดตามสื่อออนไลน์หรืออะไรพวกนี้
1: ครับ
0: เขาก็จะมีข้อมูลอีกเองก็จะเป็นอีกชุดนึงประมาณนี้ครับท่านผอ.ครับ
2: ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ไปจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมวันที่2วันที่3เนี่ย คือเรื่องของฝนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็จะเป็นฝนตามฤดูกาลปกติของเขาไปปลายฤดูฝนก็เป็นฝนช่วงเย็นค่ำเป็นหลักนะครับตกแล้วก็เคลื่อนผ่านนะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกอาจจะเป็นทางด้านทางจันทบุรีตากที่ฝนเยอะกว่าบริเวณอื่นหน่อยเพราะเขาเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับแต่ลักษณะของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกัน 2-3 วันเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่มีนะครับเพราะปัญหาเรื่องของน้ำที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะไม่น่าจะมีผลมากนักก็จะเป็นเรื่องของการระบายลงสู่ทะเลนะครับเพื่อให้น้ำลดนะครับพอดูจากสถานการณ์จากวิเคราะห์จากแบบจำลองจากอะไรแล้วก็ไม่ได้มีฝนเพิ่มเติมเข้ามาในการใช้แตกต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะทำให้ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้บางพื้นที่อยู่แต่พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณนี้ก็จะเป็นฝนตามฤดูกาลฝนก็มาช่วงเย็นค่ำที่เราเจอกันเป็นประจำครับ
1: ครับครับเรื่องของการแจ้งเตือนล่ะครับเหมือนอย่างในรอบนี้นะครับของกรุงเทพมหานครทางกรมอุตุอาจจะโดนพี่น้องประชาชนนะครับได้ตั้งคำถามว่าแจ้งเตือนล่าช้าหรือเปล่าเรื่องการแจ้งเตือนจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทำงานอย่างไรมีการวิเคราะห์อย่างไรถึงจะมีการประกาศแจ้งเตือนอย่างชัดเจนไปยังพี่น้องประชาชนครับ
2: อันนี้ก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าหน้าที่ของกรมอุตุเราก็คือเรื่องของเฝ้าติดตามเรื่องของสภาพอากาศว่าจะเกิดฝนตกหนักวันไหนนะครับตกหนักมากตกหนักน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้เห็นว่าเราก็ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับแรกตั้งแต่วันที่21ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คาดการ23ถึง27ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมเราก็แจ้งเตือนตามสื่อต่างๆสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะครับมีทุกช่องทางแต่ก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าข่าวที่เราแจ้งเตือนมันเป็นราชการมากนะครับมันไม่น่าสนใจมันไม่ถูกใจนะครับตรงนั้นแต่การดำเนินการของเราเนี่ยถ้าใครติดตามที่ช่องทางกรมถึงว่าจะเป็น Facebook
1: ครับ
2: หรือจะในเว็บไซต์จะเห็นว่าจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนในอัปเดตข้อมูลเป็นอย่างเช่นประกาศแจ้งเตือนเราจะอัปเดตอย่างน้อยก็คือวันละ2ครั้งรวมทั้งมีการ

0: ตามเรื่องของ5เรดาร์ดาวเทียมก็มีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในภาวะเหตุการณ์จะปกติหรือไม่ปกติแม้กระทั่งทางอินฟูทั้งหลายเนี่ยก็ข้อความข้อมูลจากเราเนี่ยก็จะท่วมไหมเราก็มีคำแนะนำว่าจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมกับหลายๆหน่วยนะครับเรื่องข้อความพวกนี้คร
1: ับนั่นหมายความว่าข้อมูล
0: ก็มีทั้งเขาอ้างอิงของเราข้อมูลจากกรมอุตุมันไม่ใช่เฉพาะข้อมูลที่การเฝ้าระวังนะครับไอ้ตรงนั้นก็ที่จริงอ่ะมันจะเป็นเรื่องที
1: ่
0: นะครับก็เหมือนเป็น PR ของเราแต่ PR ในรูปแบบของอินฟูอะไรแตกต่างกันนะครับแต่กรมอุตุก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการให้ข้อมูลเชิงวิชาการเราก็อยู่ในพื้นฐานที่ความถูกต้องแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดนะครับไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนแล้วโอกาสที่จะเกิดประมาณ50แล้วเราแจ้งเตือนไม่ใช่มันต้องมีว่าความเชื่อมั่นเหตุการณ์นั้นจะเกิดต้อง 70-80% ขึ้นไปถ้าดูการแจ้งเตือนรอบนี้เราแจ้งเตือนเนี่ยตกหนักถึงหนัก
2: สุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เป็น FC ของกรมอุตุ
1: ใช่ครับ
2: จริงๆท่านมีทั้งช่องทางออนไลน์เราเห็นอินฟูของกรมอุตุเหมือนกันนะเขาจะออกมาไลฟ์ในตอนภาษาที่เป็นราชการเป็นภาษาชาวบ้านด้วยถ้าไปติดตามจริงๆนะกรมอุตุมีประเด็นนี้อยู่เหมือนครับ
1: ครับ
0: ครับก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลจากกรมอุตุวิทยา 8:30
1: น.
0: ช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็จะมีมาจัดไลฟ์ปุ๊บนะครับผ่านยูทูบครับก็จะมีข้อมูลเรื่องของ
1: ท่านผอ.สุรพงศ์ไปอย่างสูงเลยนะครับเหมือนเราเอาไปกลายเป็นโจทย์ท่านประกาศมาตั้งแต่วันที่21แล้ว
2: ใช่คร
1: ับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด
2: ัง
1: น
2: ั้
1: น
2: การระบายน้ำคือมันมีรายละเอียดยิบย่อยจริงๆเรื่องเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่ซึ่ง
1: ครับแล้วปรากฏว่าเอาก็จะได้บางคนยังไม่รู้เลยว่าถ้าสมมติฝนตกเนี่ยนะหรือครับพี่อ๊อฟครับเขาบอกว่าควรจะสังเกตนะด้วยสายตาเปล่าของเรานี่แหละระบบไฟช็อตได้นะครับดังนั้นขับไปเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าคันข้างหน้าบางครั้งมันปริ่มๆท้องรถหรือว่ามันคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะขับรถผ่านต่อไปได้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2ครับลดความเร็วแล้วก็ใช้เกียร์ต่ําเสียการทรงตัวได้นะครับและอาจจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอุ
2: บัติเหตุได้นะครับอย่างที่3ครับถ้าท่านจะลุยจริงๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ควรมันจับปั่นน้ําเข้าไปสู่เครื่องยนต์ของท่านดังนั้นแล้วท่านต้องปิดแอร์ก่อนนะครับเบรกให้มากขึ้นเพื่อให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นแล้วก็สามารถเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของผ้าเบรกท่านลดลงเบรกอาจจะไม่อยู่ได้ไหล

0: ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็น6ข้อที่เรานำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมกรณีที่อาจเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่นั่นเองนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการสื่อสารกัน
1: ท่านสุดท่านต้องสังเกตถ้าจะไปก็จะให้กระไรอยู
0: ่
1: ก็ไปดับกลางทางคันนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาย
0: ังไงฮะ
1: เขาอยากให้มีทั้งตอนนี้ทางด่วนหรือแม้แต่สะพานเนี่ย มีพวกมิจฉาชีพฮะ
0: พี่มิดมาเลย
1: มันมีโทษซึ่งเราย้ำอยู่แล้วว่าถ้าคุณมาก่อเหตุในช่วงซ้ำเติมภัยพิบัติเนี่ยมันมีโทษเบิ้ลขึ้นมานะครับนี่เราย้ำเตือนของยายทรัพย์สินของท่านบอกว่าถ้าเขาไปจอดตามทางหรือทางยกระดับหรือคิดว่าน่าจะมีการดูพื้นที่ตรงนี้เป็นสำคัญด้วยเพราะว่าเรามีบทเรียนจากปี54เหมือนกันว่าหลายคันถูกทุบกระจก
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ฝากถึงด้วย
0: ข่าวร้องทุกข์ของเราก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลากหลายท่านเลยนะครับคุณปฏิภาคครับที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับอย่างคุณเอ็มนะครับมีการสอบถามเส้นทางเข้ามาด้วยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับทางเราก็แนะนำท่านนั้นนะครับได้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ในขณะนี้เลยนะครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับที่ยะมนตรีนะครับก็ติดต่อประสานงานเข้ามาอยู่ที่รามคำแหง 26/2 นะครับบอกว่าโดนตัดไฟตัดน้ำดื่มเวลาซึ่งเหตุผลของการตัดไฟนะเวลานี้ก็นะครับติดต่อไปที่ทางกองทัพบกนะ
0: ครับ
1: ให้เบอร์ประสานไปที่ปภ.แล้วด้วยก็ได้รับการ
0: ครับคุณผู้ชมก็สามารถยังโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีคู่สายนะรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่านในสถานการณ์น้ำอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเราจะมาติดตามกันนะครับว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของสภาพของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเมืองกรุงเทพล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์โครงสร้างทั้งบ้านเรือนหรือว่าน
2: ี่ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนว่าบริหารนั้นมันผ่านสภาพแบบกับในขณะเดียวกันบางทีกระเบื้องครับ
1: คือเราเห็นสภาพในพื้นที่กทม.ให้ทุนสูงให้น้ำระบายผ่านได้แนวแนะนำของอาจารย์ครับในมุมมองของเรื่องของการสร้างบ้านในอนาคตต่อไป
2: สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่มีพื้นที่ที่มันเขาเรียกว่าซึมน้ำได้นะครับอันนี้ถ้ามันแต่ละที่เรามีพื้นที่ที่มันซึมน้ำได้มันก็จะช่วยเยอะ
0: ครับ
2: ซึมน้ำในที่หมายเขาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับเราก็มีกฎหมายบังคับนะครับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย1คนต่อ1ตารางเมตรนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันน้ำมันซึมลงไปได้บ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาเรามีพื้นที่สักขนาดนี้จากกล้องความกดอากาศต่ำเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเคยเจอนะครับส่วนใหญ่จะเจอจาก
0: เสี่ยงน้ำท่วมเมืองครับทีนี้กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย
2: ์ไงรองรับน้ำไม่ได้ยังไงอะไรทำนองเนี้ยใช้วิธีเหมือนให้น้ำมันผ่านเนี่ยครับพอถึงเวลาน้ำแต่ละบ้านถ้ามีก็ช่วยไปได้เยอะแต่ว่าจะเอามาใช้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าอายุ
0: ในการป้องกันบางครั้งก็เอาไม่ทัน
2: พื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำที่มันสามารถทำแต่ละคนทำเนี่ยคงน่าจะลำบากนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาหลายแบบนะครับน้ำเหนือหนุนไล่ลงมาจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะฮะมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์ยักษ์เลยต่างๆเนี่ยทำก็ตอนนี้เราดูว่ามันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรแต่ว่าระบบมันเหมือนกับอย่างนี้นะครับ
1: ครับก็เห็นว่าท่านผู้ว่าก็พยายามภาพวันนี้เห็นท่านผู้ว่าใช้คำนี้เหมือนกันครับ

0: พื้นที่ฟองน้ำที่เป็นสปอนซ์ซิตี้เหมือนกันอาจารย์พวกเหล่านี้ก็คือบรรดาสวนบรรดาพื้นที่สีเขียวแล้วก็แก้มลิงทั้งหลายในกทมอาจจะมีน้อยไปใช่ไหมครับท่าน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะฮะมันต้องมีพื้นที่สีเขียวประมาณ9คน9ตารางเมตรต่อคนนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วในขณะที่ตอนนี้เราบังคับคอนโดแค่1ตารางเมตรต่อคนนะฮะวันนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่สีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยในการที่จะทำให้เป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับตอนนี้ฮะ
2: ครับอาจจะต้องมองไปถึงการที่จะต้องแก้กฎหมายหรือว่าต้องไปบังคับในลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ถึงสามารถที่จะทำได้อย่างเป็นรูปธรรมครับในมุมมองของอาจารย
1: ์อาจจะมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องลองดูอย่างเช่นเรื่องของการกักเก็บชะลอน้ำของแต่ละบ้านเลยทำนองนี้นะครับหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นปลูกต้นไม้อย่างเดียวละมันอาจจะต้องมีตัวแหล่งน้ำหรือมันมีที่เก็บน้ำใต้ดินอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นแก้มลิงใช่ไหมอยู่ใต้ดินใต้สวนสาธารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องนั้นหนึ่งที่ทำได้นะครับในขณะเดียวกันในระดับเขาเรียกไมโครสปอนเนี่ยนะครับในเรื่องของสวนบนอาคารเนี่ยว่าพวกนี้กรีนรูฟหรือว่าไอ้ผนังสีเขียวหรือไอ้ใช้บล็อกปูพื้นที่มันซึมน้ำได้เลยทำนองนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้คิดว่ามันต้องทำทั้งระบบอะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีกรรมการมาดูเฉพาะผมคิดว่าเราพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดเลยสักทีมันควรจะมีการตั้งกรรมการแห่งชาติมาดูเรื่องนี้ได้แล้วนะครับ
2: ในฐานะ
1: เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะครับ
2: ครับในฐานะวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับทุกเขตเลยนะพี่ออฟนะในพื้นที่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมต่างๆที่อาจจะมีความอ่อนแออ่อนไหวนะครับในการที่ถ้าน้ำท่วมปุ๊บมันอาจจะเกิดความเสียหายดูแลเป็นพิเศษมีพื้นที่ไหนที่
1: ทุ่งเนี่ยนะครับหรือว่าวัดที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วน้ำมาท่วมขังได้นานๆอย่างวัดประดิษฐารามเนี่ยนะครับก็มีการดีดพุทธรูปปางสายญาติอะไรเงี้ยซึ่งเคยน้ำมันแห้งแล้วเปียกแห้งแล้วเปียกเนี่ยอันนี้อันตรายฮะก็พวกนี้ก็ต้องดู
0: ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับ
1: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณนะครับสำได้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับเรื่องของโบราณสถานนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันสร้างขึ้นมานานแล้วพี่ออฟแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมในลักษณะนี้มันก็ส่งผลกระทบนะรวมถึงบางแหล่งเนี่ยอาจจะไปขัดขวางทางน้ำด้วย
0: แล้วก็ตกแช่แบบนี้ผู้ชมใกล้กับประเทศเนี่ยเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือแม้แต่บ้านเรือนอนาคตครับก็ฝากเป็นโจทย์ที่จะให้มีการปรับแล้วก็แก้ไขเพราะสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนโดยตลอดเราเห็นญี่ปุ่นเห็นเกาหลีใต้นะครับ
2: ใช่ครับมีคุณเตยนะครับจากซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6ที่บางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีครับคุณปฏิพัฒน์พิอภ
0: ครับ
2: ตอนนี้เขาบอกว่าบ้านคุณเตยเนี่ยน้ำท่วมเข้าบ้านด้วยนะท้ายซอยมีเครื่องสูบน้ำแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมีปัญหาไม่น้ำไม่สูบแล้วก็ไม่มีเสียงเครื่องทำงานแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณเตยต้องการให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของเครื่องสูบน้ำนั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานของเรานะครับก็ได้มีการโทรประสานไปยังเทศบาลนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับซึ่งทางเทศบาลนนทบุรีก็ประสานเข้าให้การช่วยเหลือแล้วด้วยครับยอมครับ
0: ครับนอกจากนี้ก็มีเคสของคุณเอ็มนะครับโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพราะหลายคนจะเดินทางนะครับโดยเฉพาะเส้นสุขุมวิทระยองมีน้ำท่วมตรงไหนผู้ชมโทรเข้ามาถามเราได้แล้วก็แนะนำต่อนะครับว่าตรวจสอบเส้นทางจากกรมทางหลวงนะแล้วทาง NBT ก็เป็นสะพานเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน
2: มีทางคุณตุ๊กนะครับนนทบุรีบอกว่าผู้ว่าเจษฐานะครับได้มีการสั่งการให้เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
2: โอ้นี่ท่านผู้ว่าสั่งการแล้วนะครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสั่งสูบน้ำเลยนะครับดูแลทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับมีคุณชาครับจากนวมินทร์บึงกลุ่มครับพี่ออฟครับ สอบถามเรื่องของกระสอบทรายเข้ามาซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการติดต่อประสานไปที่เขตบึงกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: อย่างเรื่องกระสอบทรายคนโทรเข้ามาเยอะตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดแล้วมีน้ำเริ่มที่จะเอ่อเข้าบ้านหลายเขตนะครับท่านผู้ว่าประกาศภัยพิบัติทุกเขตแล้วนะครับตอนนี้ทุกเขตเองมีศูนย์บัญชาการและมีศูนย์พักพิงพี่น้องประชาชนเขากรอกกระสอบทรายไว้สำรองท่านประสานได้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ท่านนะครับแล้วก็สามารถติดตามเพจของสำนักงานในพื้นที่กทม.ได้ทุกเขตเลยนะครับ

0: ับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณบุ๋มนะครับโทรเข้ามาประสานคุณบุ๋มนี่อยู่ลาดกระบัง
1: อ
0: ยู่ในหมู่บ้านบอกว่าที่บ้านนั้นมีเด็กมีคนแก่อยู่ในบ้านนะครับต้องการความช่วยเหลือตอนนี้โทรมาปรึกษา NBT เราให้ความช่วยเหลือและแนะนำช่องทาง NBT แนะนำไปถึงการติดต่อไปที่สายด่วน153ไปที่ทางกองทัพบกด้วยเพราะตอนนี้ทางกองทัพบกเองก็มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจติดตามพื้นที่ทุกเขตแล้วเหมือนกันนะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีเบอร์สายด่วนเหมือนกันนะครับ0818522075นะครับตอนนี้มีการโทรประสานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับส่วนมีอีกหนึ่งข่าวครับน่าสนใจเลยนะครับสาธารณภัยกองทัพอากาศนะครับป่วยผู้สูงอายุนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศก็ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือนะครับให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุ82ปีครับพี่ออฟครับการนี้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเขาก็เลยมีการนี่ฮะจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศแล้วก็กำลังพลรวมถึงยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวนะครับที่ชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์นะครับที่ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยนี่ดูสิฮะไปช่วยกันนะครับขนย้ายคุณยายอายุ82ปีเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยความปลอดภัยด้วยเนี่ยนะครับ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะครับหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทางกองทัพอากาศเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทำงานสำเร็จรู้เรื่องดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ก็ส่งกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็รวมด้วยช่วยกันส่งข่าวสารดีๆในเชิงบวกที่ว่าคนไทยเราสามัคคีกันในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเข้ามาเยอะๆเราจะได้สะท้อนภาพนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยอยู่ณเวลานี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานช่วยเหลือประชาชนในหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับต้องบอกว่าไปกันครบทีมเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของการดูแลสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับระดับน้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับกรมอุตุและเรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกเมื่อไรอย่างไรแต่เมื่อตกลงมาแล้วนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรทางด้านของกรมชลประทานครับก็ได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ของน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นนะครับจึงขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: โดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับที่สถานี C2 นครสวรรค์นะวันนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำเหนือลงมาไหลผ่านตรงนั้นนะครับ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ที่ 16.94 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับยังมีภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็มีชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำนะครับบางแห่งตอนนี้ได้รับผลกระทบทางกรมชลประทานเองก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ว่างนะครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำไว้ชั่วคราวครับบรรเทาลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่างนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่เกินระดับ 17.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหมายความว่าเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผู้ชมก็ติดตามข่าวนะครับว่าระดับน้ำจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ต้องขนย้ายสิ่งของหรือไม่เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาจะแจ้งเตือนแต่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ประชาชนใน3จังหวัดอย่างอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาทางนี้นะครับกรมชลประทานเองก็ได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมกับติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยช่องทางทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: งานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดพร้อมเป็นช่องทางในการสื่อสารท่านเข้าไปติดตามเพจของจังหวัดได้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์มีแดชบอร์ดนะหลายจังหวัดเลยครับตอนนี้รายงานเป็นระดับน้ำจังหวัดไหนมีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีความเสี่ยงน่ะก็จะไปติดตามสถานการณ์เรียลไทม์กันได้ครับ
1: ใช่แล้วนะครับส่วนทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ

0: ต้องบอกว่าได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำกันที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับล่าสุดทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรหมนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับนายเจเศษชัยเศษพร้อมด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายปัญญาชวนบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งคณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองดีสามหรือว่าคลองดอนราวตำบลโรงเข้นะครับพร้อมกับรับฟังรายงานสถานการณ์รวมถึงปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานชนประทานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ได้กำชับครับบอกว่าให้ทุกหน่วยเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสั่งการให้มีการสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงตลอดจนบริหารจัดการประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนั้นนะครับที่ท่วมขังในเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับยังอยู่ก็ลงพื้นที่ต่อไปที่ตำบลคลองมะเดื่อที่อำเภอดนตรีครับในอำเภอกระทุ่มแบนในบัญชาฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเมืองที่ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบนนะครับไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ในพื้นที่จุดนั้นนะครับได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่8หมู่ที่9ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน13ครัวเรือนด้วยกันลงพื้นที่ไปช่วยแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ประสานไปถึงท้องถิ่นท้องที่ดูที่เรียบร้อยมาอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
0: ใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่นะฮะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเทศบาลในแต่ละอปท.เนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอสม.
1: อสม.นี่ลุยตามบ้าน
0: เขาจะรู้เลยว่าบ้านหลังไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้านหลังไหนมีกลุ่มเปราะบางซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกของภาครัฐนะครับที่ได้มีการนำเอาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละมาเป็นหูเป็นตามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ก็จะได้รู้เลยว่าจะต้องอพยพหรือว่าดูแลใครก่อนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอธิบดีปภ.นะครับก็ได้มีการกำชับปภ.จังหวัดในทุกจังหวัดเลยนะครับว่าให้ไปเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: ขณะที่ทางจังหวัดเนี่ยก็เร่งที่จะยกบังเกอร์ป้องกันโบราณสถานหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นนะครับมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับสภาพอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีระดับที่สูงขึ้นนะครับมีมวลน้ำที่ไหลมานะครับในภาคกลางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายธีรพัฒน์ขชมาศนะครับท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ครับปฏิพัฒน์นะลงไปพื้นที่ที่อยุธยาแล้วก็หลายอำเภอเลยนะครับที่ไปทั้งอำเภอเมือง
1: อ
0: ำเภอเสนา
1: ครับ
0: อำเภอบางบานอันนี้คืออำเภอหลักๆอยู่แล้วที่ท่วมเป็นประจำทุกปีทุกครั้งพักไฮบางไทรบางปะอินด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย69ตำบลเลย500กว่าหมู่บ้านนะครับ300กว่าหมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดังนี้ก็เลยกำชับให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยว่าต้องดูแลหน่
1: อ
0: ยลงไปดูซิว่าแต่ละอำเภอนั้นเนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรถ
1: ้
0: ามีพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงข
1: ึ้
0: น
1: เนี่ยสูบน้ำเลยเหรอเนี่ย
0: ต้องสูบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอยุธยาโบราณสถานสำคัญมากเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำเรื่องของการป้องกันโบราณสถานนะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเร่งยกบังเกอร์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันระดับน้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมที่น้ำที่วัดชัยวัฒนาราม

0: วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับวัดธรรมารามส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะดำเนินการที่วัดพนัญเชิงวรวิหารนั่นเองนะครับ
1: วันนี้ตลอดทั้งวันท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านดูแลเขตตรวจราชการในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาท่านลงพื้นที่ไปถึงจุดนะครับแล้วก็ไปกำชับสั่งการนะครับให้แต่ละหน่วยได้เตรียมความพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็ประชุมด่วนนะจากประเทศอังกฤษท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายประเทศแต่ท่านติดตามโดยตลอดและให้ความเป็นห่วงพี่น้องคนไทยโดยตลอดนะครับท่านได้รับรายงานข้อมูลข่าวสารเต็มที่และท่านประชุมออนไลน์เมื่อช่วงบ่ายสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดมาถึงเมืองไทยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราเกาะติดกับ NBT ไปเรื่อยๆท่านนายกจะไปประชุมทันทีที่ปภ.แล้วก็จะมีลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยเหมือนกันท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงนะครับ
0: ครับ
1: มาดูสลับมาดูตรงข้อที่พี่น้องประชาชนโทรมา
0: ที่รายการของเราร
1: ายการของเราอย่างคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเทียนสวัสดิ์ท่านนี้อยู่ที่เขตสะพานสูงกทม.ตรงนี้ก็ท่วมเยอะนะ อยู่ที่หมู่บ้านเคหะธานี4ซอย55เขตสะพานสูงนะครับร้องเรียนบอกว่าน้ำท่วมสูงมิดรถกระบะที่จอดไว้แต่ตอนนี้ครับได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับมีคนมาช่วยนำเข้าบ้านเป็นหน่วยทหารนี่แหละครับแล้วก็ต้องการรถยกสูงนะมาช่วยผู้สูงอายุวัย90ปีดูแลเป็นสโตรกด้วยนะครับตอนนี้ประสานมาที่ NBT ของเรา NBT ประสานต่อไปแล้วแล้วก็นำเรื่องนี้แจ้งไปที่สบก.ของกองทัพบกนะครับลงคิวไว้แล้วและตอนนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในพื้นที่ของคุณวาสนาที่เขตสะพานสูงนะครับ
0: ครับส่วนคุณดำนะครับก็มีการโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับสอบถามเส้นทางนะครับไปทางสมุทรสาครว่าทางไหนน้ำท่วมยังไงหรือไม่นะครับทางเราก็มีการแนะนำนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์หลักเลยนะครับให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อท่านใดจะเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆนะครับทั้งปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพนะครับแล้วกลัวเห็นบางท่านบอกว่าโอ้
1: ไม่แน่ใจ
0: เห็นในภาพข่าวแล้วเดี๋ยวมันจะน้ำท่วมหรือเปล่าโทรไปได้เลยนะครับสายด่วนได้ที่5เบอร์หลักนะครับกรมทางหลวงนะฮะ1586กรมทางหลวงชนบทนะครับ1146เหตุด่วนเหตุร้ายอันนี้191แน่นอนโทรได้นะครับสายด่วนจราจร1197นะครับแล้วก็ตำรวจทางหลวงที่1193นะครับอันนี้เป็นสายที่โทรเข้ามานั่นเองนะครับ
1: อัปเดตตอนนี้กลุ่มฝนถ้าผมดูตามเรดาร์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลุ่มฝนในพื้นที่กทม.นี้เบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจะไปตกแถวๆภาคตะวันออกเข้าไปทางคลองด่านบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเหล่านี้มันจะหมุนขึ้นไปนะครับแต่ว่าจุดศูนย์กลางของไอหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ไอกลุ่มฝนหลักกลุ่มฝนใหญ่เนี่ยจุดกลางตอนนี้เขาอยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มันจะหมุนวนไปอย่างเงี้ยกรุงเทพจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกจากที่ท่านผอ.สราวุฒิแจ้งก็คือในช่วงสักประมาณ 4-5
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วอาจจะเฝ้าระวังไปตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะครับเพราะเราก็คาดการเบื้องต้นเท่านี้แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้แต่ว่าการช่วยเหลือยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างคุณทัชชัยธนกิจครับโทรมาบอกว่าแฟลตคลองจันทน์ตรงนี้มีภาพออกมาเยอะ
0: ยังไง
1: น้ำท่วมโอ้มิดคันรถเลย
0: คันรถเลย
1: ใช่แฟลตคลองจันทน์แถวแถวแยกนิด้านะตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ต่ำครับหลายคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำไฟนะครับแต่ว่าการดูแลช่วยเหลือตอนนี้เราประสานทาง NBT ประสานช่วยแล้วนะครับทางกองบรรเทาสาธารณภัยของกทม.โทรไปประสานแล้วแล้วก็กรมกิจการทหารบกก็โทรไปประสานแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพสดๆนะเวลานี้ครับนี่เป็นเรดาร์สดๆของกรมอุตุนิยมวิทยาไอตัวสีเหลืองสีเขียวนี่คือกลุ่มเมฆอันนี้เรียลไทม์นะ
0: ครับเรียลไทม์เลยใช่ไหมอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้สีเขียว
1: โอ้พอไม่มีสีเขียวหรือกลุ่มสีเหลืองในกทม.เนี่ยนั่นหมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะครับอาจจะมีผุบๆโผล่ๆบ้างในกลุ่มเมฆที่อาจจะเป็นสีเขียวในบางเขตของกทม.นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นจุดที่มีฝนน้อยลงนะครับส่วนฝนมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นไปนะครับไปอยู่ทางนุ่นนครพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนั้นขึ้นไปทางอุทัยลพบุรีนะครับในหลายจุดที่จะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับสระบุรีในบางจุดภาคตะวันออกอย่างชลบุรีตอนนี้พัทยาก็ไม่มีฝนแล้วนะครับตามเรดาร์แต่จะไปอยู่นู่นนะทางขอบแถวปราจีนบุรีสระแก้วนะครับทางจันทบุรีตราดตรงนี้ท่านผอ.สราวุฒิก็แจ้งเตือนอยู่เหมือนกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีฝนตกนะแต่ตอนนี้ถ้าดูตามเรดาร์นะปัจจุบันเมฆฝนในกทม.มีน้อยมากครับ
0: ครับ
1: มีน้อยมากอาจจะมีเนี่ยอาจจะมีผุบๆโผล่บ้างทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่

0: ว่าจะเป็นโซนที่ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วตอนนี้ดังนั้นเร่งระบายน้ำเลย
1: นั่นแสดงว่าที่หลายฝ่ายเป็นกังวลนะครับว่าค่ําคืนนี้สักเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักลงมาอันนี้ถ้าดูจากเรดาร์ล่าสุดนะครับอย่างที่คุณปฏิพัฒน์บอกนะครับแล้วก็พวกเราก็เห็นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะครับสีเขียวๆในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยน้อยมากจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับดังนั้นในขณะนี้ก็ถือว่าเบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รอบๆกรุงเทพด้วยนะครับ
0: ครับขอเน้นย้ำคุณผู้ชมนะก็ยังเกาะติดในพื้นที่ถ้าตรงไหนแม้ฝนจะหยุดแล้วแต่น้ำยังท่วมอยู่หรืออาจจะระบายช้านะครับก็ขาดข้าวปลาอาหารหรือว่าการจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกมีผู้เปราะบางป่วยติดเตียงท่านโทรมาได้ที่ NBT ของเรานะครับขึ้นหมายเลขคู่สายให้หน่อยนะครับ5คู่สายของเราที่จัดรับโทรศัพท์อยู่นะครับก็ในหลายพื้นที่เองก็มีปัญหานะนะครับฝนบางแล้วแต่ว่ายังต้องการความช่วยเหลือท่านโทรมาได้022754016ครับ022754035ครับ
1: 0922468735 0922468739แล้วก็0922468705นะครับอันนี้เป็นช่องทางที่สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแจ้งเหตุทางออนไลน์นะครับก็ได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ NBT-NBT ภาษาไทยนะครับรวมถึงที่ NBT Connect ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลากหลายช่องทางนะครับที่เราเปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในยามวิกฤตลักษณะนี้ครับ
0: ต้องยืนยันว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็ประชุมด่วนนะครับหลายพื้นที่ก็ประชุมกับท่านนะครับท่านผู้ว่ามีการสั่งการสทนช.ท่านนายกติดตามโดยตลอดเดี๋ยวท่านเดินทางมาถึงไทยพรุ่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เราได้จัดกิจกรรมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทาง NBT ของเรานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนจึงมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าการประชุมอย่างที่คุณออฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นการประชุมทางไกลจากลอนดอนนะครับก่อนที่ท่านจะบินกลับไทยมีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ย้ำการทำงานแบบต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: เป็นทีมเดียวกันนะครับมีการเปิดทางเรื่องของงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมกับในส่วนของเรื่องนี้นะครับมีการพิจารณานะครับให้ส่วนราชการเนี่ยลองดูเรื่องของ work from home เพื่อลดการเดินทางเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บริหารน้ำอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นภาพ10:20 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งบอกว่าช้ากว่าไทยเนี่ย6 ชั่วโมงท
0: ่
1: านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ระหว่างภารกิจที่ต่างประเทศแต่ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำนะครับว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพเนี่ยต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงฝ่ายเดียวคร
0: ับ
1: แต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าต้องเป็นเรื่องของทุกคนต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานแล้วก็ขอย้ำเป้าหมายให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับท่านนายกกล่าวแบบนั้นนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ครับยังได้กำชับนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนแล้วก็ข้อจำกัดของระบบการระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำเรื่องของสาธารณภัยชน ประธานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยเนี่ยแก้ปัญหาแบบแยกส่วนคร
0: ับ
1: พร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะครับทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ศูนย์พักพิงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั่นเองนะครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ท่านได้รับรายงานโดยตลอดตั้งแต่อยู่นิวยอร์กแล้วนะครับแล้วก็บินมาที่อังกฤษก็มีการประชุมถ้า10โมงเช้าที่อังกฤษก็ประมาณ4โมงเย็นบ้านเรานะครับก็กำชับแล้วก็เห็นแอคชั่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่กันเต็มที่เลยทีเดียวดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวท่านนายกมาพรุ่งนี้นะครับและล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับทางปภ.ได้เปิดเผยถึงเรื่องของที่การช่วยเหลือเยียวยานะครับกรมบัญชีกลางมีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่มอีก50ล้านบาทสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างที่อยุธยาเนี่ยก็เร่งประสานช่วยเหลือประชาชนแล้วเหมือนกันครับท่านธีรพัฒน์คชมาศครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวมีกราฟิกของเราเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้นะครับว่าให้การช่วยเหลือหลังจากมีการระบายน้ำลงมาเนี่ยนะครับทั้งในพื้นที่ของอยุธยาน้ำน้อยแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยลำคลองต่างๆด้วยที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: พระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วแล้วเงินทดรองราชการให้อำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงทางปภ.เองครับได้อนุมัติเพิ่มเติมนะครับได้ขออนุมัติไปที่มีการขยายวงเงินในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการช่วยเหลือไปที่กรมบัญชีกลางครับวันนี้ทางกรมบัญชีกลางครับได้อนุมัติลงมาแล้วครับนี่เป็นข่าวดีมากๆขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อมาบรรเทาเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีก50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาซ่อมแซมต่างๆนะครับของทางภาครัฐที่จะดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทางปภ.เองจะเร่งประสานไปถึงทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับให้สามารถเบิกจ่ายช่วยเหลือตามเงินที่มีการขยายวงเงินเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับนี่ดูแลเรื่องของหลังน้ำลดด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี
1: ้
0: คาดว่าในหลายจุดของกทม.เองเนี่ยความเสียหายมันจะได้เห็นชัดขึ้นอย่างรถลาต่างๆที่จอดแช่น้ำอยู่นะครับก็เนี่ยอันนี้จำเป็นนะต้องเข้าไปดูนอกจากบ้านแล้วรถซึ่งเป็นทรัพย์สินจอดแช่น้ำเสียหายหลายคันทางกระทรวงแรงงานเองก็สั่งเหมือนกันท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สั่งไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะให้มีทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถ
1: นี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้ำจิตน้ำใจต้องมีนะในช่วงที่เกิดวิกฤตลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าในน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีน้ำใจที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าที่ฉะเชิงเซาเนี่ยเจ้าของร้านยำเจอฝนตกหนักเลยครับ
0: ย
1: อมครับนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้เนี่ยทำอาหารกว่า200ชุดแล้วก็ประสานกู้ภัยเนี่ยนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยโอ้โหน้ำจิตน้ำใจนางสาวช่อทิพย์สิริวัฒน์วิบูลนะครับอายุ33ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำแก้วลายนมโตนะครับได้มีการนำอาหารเนี่ยกว่า200ชุดเลยนะครับทั้งส้มตำแล้วก็ยำมาม่าหมูยอประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับที่จุดวินทวงช่วยนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซ
0: ึ่
1: งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดิมทีได้เตรียมวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการเปิดร้านขายอาหารนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องจึงได้นำเอาวัตถุดิบที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะครับมาปรุงแจกให้กับผู้ประสบภัยนั่นเองดูสิน้ำจิตน้ำใจ
0: คนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับอีกข่าวหนึ่งครับพี่ยอดครับอันนี้ต้องบอกแล้วสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนเพราะว่าเขากำลังจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับมีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่27กันยายน2569
0: พรุ่งนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะแต่พอเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมครับจึงได้มีการขอแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากที่เดิมเนี่ยกำหนดไว้วันอาทิตย์นะครับเป็นจากเดิมพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่ง การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอย่างที่เราทราบกันเลยก็คือสถานการณ์ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยทางปภ.กระทรวงมหาดไทยก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนจากเดิมนี่แหละนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ครับคุณ
0: ครับครับนะครับก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกันตนนะครับนอกจากนี้นะครับมีข่าวแจ้งจากการรถไฟนะครับเรื่องของการปรับแผนการเดินรถนะครับก็ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะถ้าจะโดยสารรถไฟไปพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปรับแผนการเดินรถคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: เรื่องของสายเหนือหลังน้ำท่วมนะครับบริเวณสันรางย่านสถานีหัวงิ้วนะครับขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงพร้อมกับงดการเดินทางรถทางไกลอีก9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นะครับมีเอาย้ำกันหน่อยมี5ขบวนนะ
1: น
0: ะครับนี่ตามกราฟิกอาจจะแคปไว้แล้วก็ไปขยายดูได้แต่ผมอ่านให้ฟังอย่างนี้นะครับคือ1ก็คือขบวนรถเร็วที่111นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยเมื่อถึงสถานีบ้านตาคลีเนี่ยจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีบ้านตาคลีไปยังสถานีนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินต่อนะเดินรถต่อไปที่นะครับสถานีปลายทางเด่นชัยขบวนที่2นะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อถึงสถานีนครสวรรค์ก็จะมีนะครับการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์นะทางรถไฟเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกไปต่อที่สถานีนครสวรรค์ไปต่อที่บ้านตาคลีก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถไฟอีกรอบนึงมายังกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนที่3ครับขบวนรถเร็ว102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขนถ่ายผู้โดยสารรถยนต์จากสถานีนครสวรรค์ลงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน์โดยตรงเลยนะครับขบวนที่4รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนนี้จะมีจุดขนถ่ายผู้โดยสารบริเวณนครสวรรค์นะครับลงตรงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน
1: ์
0: ขบวนที่5นะครับขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกสถานีปลายทางจะสิ้นสุดที่สถานีบ้านตาคลีและขบวนที่6นะครับรถธรรมดาครับที่211กรุงเทพสะพานหินสถานีปลายทางจะสิ้นสุดที่สถานีบ้านตาคลีนี่ก็ผู้โดยสารรถไฟครับก็แคปเพจนี้เอาไปดูเป็นเส้นทางเผื่อวางแผนนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับสำหรับผู้ชมที่ตามรับชมอยู่ทาง Facebook นะครับก็ยังมีการส่งข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค
1: ุณไกด์บอกว่าลพบุรียังฝนตกนะครับฝนตกอยู่เลยไม่หยุดเลยตอนนี้นะที่ลพบุรีก็ใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับ คุณภาคภูมิฝั่งทนนี่แนะนำมาว่าผมใช้แอปเช็คน้ำครับนะมีการใช้แอปเช็คน้ำนะครับของจิสด้าซึ่งสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญครับพี่ปฏิพัทธ์ดูพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการดูกล้อง CCTV ได้
0: มีกล้องให้ดูสดๆเลย
1: เหมือนกับเข้าไปปุ๊บก็คลิกดูเลยว่าอยากจะดูพื้นที่ไหนดี
0: ผมก็โหลดมาเหมือนกันเนี่ยก็ดูเหมือนกันจริงๆด้วยนี่เห็นไหมมีกล้องทำงานด้วย
1: นะฮะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันของจิตด้านะครับซึ่งเขามีการร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาให้เราได้เห็นแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับเรื่องของสถานการณ์ของน้ำสภาพน้ำที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างที่นะครับ
0: โหลดไว้ได้จะได้วางแผนถูกนะครับอย่างเช็คน้ำเช็คฝุ่นนี่มีตลอดนะ อย่างช่วงนี้ฝนตกก็เช็คน้ำกับจิตด้าตอนนี้ผมเช็คตอนนี้มีจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายจุดเลยทีเดียวที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ชมสามารถอัปเดตได้นะครับก็เป็นแอปของทางจิตด้าที่มีคนลองใช้แล้วเราการันตีคอนเฟิร์มนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณชาคริตนะครับได้โทรมาที่ NBT ของเราคุณชาคริตเนี่ยอยู่ที่เส้นปทุมนิคม MMC ก่อนที่จะถึงนวนครนะครับเส้นนั้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบก็คือนะครับมีน้ำท่วมในหลายจุดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้มีการประสานผ่าน NBT ไปที่กรมทางหลวงแล้วก็ชี้เป้าไปแล้วนะครับว่าจุดไหนมีจุดเสี่ยงบ้างทางคุณชาคริตก็โทรไปประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ายังต้องการที่จะขอข้อมูลต่างๆนะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลท่านนะครับในยามที่สถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: เอาล่ะก็ต้องบอกว่า รายการพิเศษของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะวันนี้เราเริ่มแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ต
2: ั้
1: งแต่พี่อ๊อฟนี่ตั้งแต่เช้าเลย
0: ก็สแตนบายทันทีนะครับแล้วก็รายงานกันหลายจุดเลยตั้งแต่ช่วง10โมงนะครับจนถึงเที่ยงแล้วก็ข่าวภาคหลักไล่เรียงไปจนถึงช่วงบ่ายต่อเนื่อง
1: ใช่แล้วครับ
0: นะฮะตลอดทั้งวันจนถึงณเวลานี้คือกำลังจะ5ทุ่มเดี๋ยวมีข่าวภาคดึกคุณผู้ชมก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยพ
1: ื้
0: นที่ไหนนะครับเขาจะมีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องและพรุ่งนี้หลายคนก็ถามว่า

0: าตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันว่าฝนจะตกอีกไหมเมื่อคู่เราเห็นเมฆสบายใจหรือยัง
1: ครับ
0: นะแต่ว่ามันก็ยังไว้ใจไม่ได้
1: มันยังเห็นเขียวๆอยู่นะครับเอาล่ะต่อ
0: ไม่ประมาทนะ
1: ตอนนี้แม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วหร
0: ือ
1: ว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนหยุดไปแล้วนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ครับรายการพิเศษของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับทุกๆคนนะครับเผื่อใครที่จะได้มีข้อมูลข่าวสารนะครับให้เราได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานนะครับหรือขอความช่วยเหลือพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครับก็สามารถกลับมาเจอเกาะติดสถานการณ์น้ำกันได้คร
0: ับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกมาถึงแต่เช้าแล้วเราก็จะเกาะติดสถานการณ์นั้นไปเลยและข้อสำคัญคืนนี้หวังว่าน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วพรุ่งนี้เรามาช่วยกันเยียวยากันนะครับส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ลาไปแล้วนะครับทั้ง2 คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4 วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของ

็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: และดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะ NBT News ข่าวดึกค่ำคืนนี้นะคะเริ่มต้นกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในคืนนี้ค่ะช่วงเย็นวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวันรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมได้กำชับให้กับทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมกับระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล

0: การรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้กับประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรโดยกองทัพบกและหน่วยงานทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะ
1: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศก็นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำนะคะว่าเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วย

0: การแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้ที่หลากหลายลงมานะครับดังนั้นการบริหารจัดการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทมแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
1: นายกรัฐมนตรีกำชับนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
0: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งแล้วผลักภาระไปให้อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังคงต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งรับมือน้ำท่วมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานการดำเนินงานของกทม.กับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันว่ากทม.ได้เร่งระบายน้ำเต็มกำลังหลังจากที่มีฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนกว่า300มิลลิเมตรปริมาณน้ำประมาณ223ล้านลูกบาทเมตรโดยได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเฝ้าระวังคลองสายหลักที่มีน้ำเต็มและบางจุดเอ่อล้นถนนสายหลักได้รับผลกระทบประมาณ13เส้นทางและได้เปิดศูนย์พักพิงดูแลประชาชนโดยเปิดและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนขณะนี้มีประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้วประมาณ 4,200 คนโดยจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่หลักสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม

0: จากการสำรวจเบื้องต้นพบครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 52,000 ครัวเรือนค่ะส่วนเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเกือบ40รายไปยังโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกทม13แห่งพร้อมที่จะดูแลประชาชนนอกจากนี้ได้เสริมกำลังเข้าช่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและจุดที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากค่ะล่าสุดสำนักการศึกษากทม.ได้ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ223ล้านลูกบาทเมตรขณะที่ทางกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากฝนหยุดตกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมามากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของความจุคลองและระบบสูบน้ำค่ะ
1: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าเพราะว่าตัวหย่อมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันผลต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับท่านกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2ถึงบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
0: ในขณะที่หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมและคลองพระขนงรวมถึงมีถนน13จุดถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อย่างบริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงและแถวลาดกระบังค่ะ
2: ด้านกองทัพบกนะคะยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน24ชั่วโมงค่ะกองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ยืนยันความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงในการดำเนินงานเชิงรุกโดยกองทัพบกได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและกระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เข้าถึงยากกองทัพบกวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำตลอดจนตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกและวางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานทุกมิตินะคะเพื่อยืนเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้นะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคกลางหมายเลข02-280-3977ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลขโทรศัพท์044-245-946ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือหมายเลขโทรศัพท์055-242-859และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคใต้หมายเลขโทรศัพท์075-383-405ค่ะ
0: ขณะที่กำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนกระทรวงกลาโหมได้เข้าช่วยผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่บริเวณชั้นที่2ของบ้านย่านงามวงศ์วานส่งถึงครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยในระหว่างที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนกรณีที่มีผู้สูงอายุติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงศ์วาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ด้วยตนเองกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับรถบรรทุกจำนวน1คันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านและส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กับทุกทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้รับการร้องขอพร้อมกับย้ำนะคะว่าทุกคำร้องขอทุกความช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะในสถานการณ์วิกฤตความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญค่ะ
2: ส่วนทางด้านของกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมค่ะกองทัพไทยนะคะโดยด่วนบัญชาการทหารพัฒนาก็เตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางนี้ก็ขอให้ผู้ที่เข้าพักนำของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นติดตัวมาด้วยนะคะโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์0858230952ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดรถบรรทุกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่26กันยายน2569เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติโดยมีเส้นทางเดินรถดังนี้นะคะฝั่งท่าดินแดงค่ะที่หอประชุมการตรัสถึงโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยตลาดท่าดินแดงนะคะถึงร้านค้าสวัสดิการ ทอร้านค้าสวัสดิการทอถึงตลาดสะพานใหม่และตลาดสะพานใหม่ถึงหอประชุมการตรัสค่ะขณะที่ฝั่งทุ่งสีกันนะคะก็จะเริ่มที่สน.ดอนเมืองถึงแฟลตนายทหารสัญญาบัตรแฟลตนายทหารสัญญาบัตรถึงโรงพยาบาลทศมินทราธิราชโรงพยาบาลทศมินทราธิราชถึงตลาดดอนเมืองและที่ตลาดดอนเมืองถึงสน.ดอนเมืองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการเปิดพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณพื้นที่หน่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดวอร์รูมคมนาคมรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีรวมถึงรถรับส่งผู้ประสบภัยสั่งทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลและบูรณาการทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบตลอด24ชั่วโมงโดยขสมกได้จัดรถประมาณ20คันสำหรับการรับส่งประชาชนจากชุมชนหรือพื้นที่น้ำท่วมออกมายังจุดที่สามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายความช่วยเหลือผ่านช่องทางของขสมกค่ะด้านกรมทางหลวงชนบทเตรียมรถจากปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและส่วนกลางเบื้องต้นรวม10คันพร้อมเข้าสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าระดับน้ำสูงค่ะส่วนโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน22จังหวัด85เส้นทางรวม172แห่งได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำรถบรรทุกรถยกรถลากและเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่พื้นที่รังสิตดอนเมืองวิภาวดีรังสิตและศรีนครินทร์โดยจุดที่มีระดับน้ำสูงหรือไม่ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนและพิจารณาในการปิดช่องจราจรหรือปิดเส้นทางตามความจำเป็นค่ะด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่26กันยายนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่27กันยายน2569และจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดอาคารและลานจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าให้กับประชาชนนำรถเข้าจอดได้ฟรีเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายต่างๆรวมกันเปิดพื้นที่รองรับประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือประชาชนต้องเดินทางได้อย่างปลอดภัยและความช่วยเหลือต้องเข้าไปถึงประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านคมนาคมผ่านสายด่วน1256เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปโดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนและต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกตัดขาดจากระบบคมนาคมค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: กลับมารับชม NBT News ภาคดึกกันต่อนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มวลน้ำนั้นเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตและมวลน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สูงกว่า177มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาอย่างคลองมะเดื่อคลองวังตะไคร้และแม่น้ำนครนายกอย่างฉับพลันประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำสูงถึง 97% จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำล้นทั้ง4บานเพื่อความปลอดภัยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและรีสอร์ทในตำบลสาริกาและใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูงฉับพลันจนประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันและต้องเร่งอพยพเป็นการด่วนค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนอพยพออกจากพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำนครนายกที่ล้นตลิ่งและมีปริมาณระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะขยายวงกว้างขึ้นในช่วงคืนนี้เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนจังหวัดนครนายกจึงขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวและหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามลำน้ำในกรณีน้ำล้นสะพานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมกับสั่งการให้เร่งเพิ่มแนวคันกั้นน้ำก่อนที่ระดับน้ำนั้นจะสูงขึ้นค่ะนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองรวมกับนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงในอำเภอปากโมกมี2จุดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณสะพานปากโมกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นน้ำทรุดตัวในช่วงปีก่อนโดยให้เร่งเสริมแนวคันดินกั้นน้ำเนื่องจากว่าในช่วง 4-5 วันหลังจากนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มระดับขึ้นสูงสุดจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการและจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานและในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมสร้างแนวคันกั้นน้ำชั้นที่2โดยที่ไม่รอให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะพยายามรักษาแนวคันกั้นดินชั้นแรกอย่างสุดความสามารถตามที่คาดการเอาไว้ว่าน้ำอาจจะเพิ่มระดับสูงสุดเกือบถึง2เมตรค่ะ
0: จากจังหวัดอ่างทองไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนว่าราชการจังหวัดก็สั่งการเร่งด่วนในการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ

0: นายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าบริเวณชุมชนในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลคลองมะเดื่อมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักจำนวน13ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า30คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง2คนผู้สูงอายุ2คนรวมถึงเด็กเล็กซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงบริเวณพื้นบ้านและบางหลังน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านส่งผลให้ไม่สามารถพักอาศัยตามปกติได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมสั่งการให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วรวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเพิ่มเติมทางนี้นะคะเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นโดยนำผู้พักอาศัยจากบริเวณบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดหาเต็นท์สำหรับบังแดดและฝนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงได้เคลื่อนย้ายไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านคลองสะพานดำเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่จากอส.อำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ช่วยกันนำผู้ป่วยขึ้นเรือออกจากพื้นที่น้ำท่วมมายังบริเวณปลอดภัยเพื่อให้สามารถดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปักธงสีเหลืองบริเวณสะพานวัดจันทนารามเพื่อจะยกระดับการแจ้งเตือนภัยค่ะและขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีติดธงเหลืองไว้บริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีหรือบริเวณสะพานวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่มวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลมารวมกันที่แม่น้ำจันทบุรีและไหลต่อมายังคลองพักดีรำไพโดยมวลน้ำจำนวนดังกล่าวก่อนจะออกลงสู่ทะเลจะไหลผ่านที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและตำบลเกาะขวางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไกลจุดวิกฤตที่อาจจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ำทางปภ.จันทบุรีจึงได้ดำเนินการปักธงสีเหลืองซึ่งหมายถึงภาวะระวังเสี่ยงอันตรายเตรียมพร้อมรับมือส่วนธงสีแดงคือภาวะวิกฤตภาวะอันตรายสูงสุดต้องอพยพประชาชนทันทีจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำติดตามสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนในพื้นที่ที่บ้านทุ่งตะโหนดตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังจากที่ถูกกระแสน้ำป่าไหลท่วมทหารเรือนาวิกโยธินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางในการเดินรถให้กับรถยนต์ที่ต้องฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมกางเต็นท์เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวโดยชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะคะบอกว่าบ้านปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าถนนน้ำก็มีความลึกถึงระดับอกแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจะต้องเตรียมหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาประดิษฐ์เดชาสิงห์สิงหเสนีได้นำกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนมาช่วยกันนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในซอยลึกที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้เนื่องจากว่ามีระดับน้ำที่ลึกส่วนบริเวณถนนสายวังแช่มที่อำเภอเขาคิจกูฏช่วงบ้านปึกถนนถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านและกู้ภัยต้องคอยตั้งจุดเพื่อจะบอกเส้นทางหลบหลีกจุดน้ำท่วมตัดขาดและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางบริเวณบ่อบ้านประบึกแล้วก็ที่วัดพลวงค่ะขณะที่บ้านคลองเซาหมู่4ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมสว่าง

ตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำเรือท้องแบนจำนวน4ลำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงในบริเวณเส้นทางสะพานคลองลาวตัดออกบ้านหนองสีงาพร้อมกับนำอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มเข้าไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ประชาชนไม่ประสงค์ย้ายออกจากบ้านค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่บ้านคลองเสาครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่บ้านพวาที่บ้านบ่อไฟไหม้และอ้างอ่างเก็บน้ำที่คลองปะแกตอำเภอแก่งหางแมวจึงส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นคลองแล้วก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะทำให้น้ำก็เริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาบางบ้านก็เร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแต่ว่าไม่ทันจึงได้มีการอพยพตามหลังออกมาวันนี้จึงได้มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือแล้วก็พาผู้ที่อยู่ในบ้านออกมาอย่างพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางองซานซูจีแต่ว่าไม่ได้รับปากเรื่องของการปล่อยตัวค่ะในมิงออนไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมส์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้มีการผ่อนปรนอย่างมากต่อนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมเรื่องนี้ในมิงออนไลน์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุนะคะว่าอาจจะมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทั้งนี้นางซูจีอยู่ระหว่างในการชดใช้โทษจำคุกหลังจากถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าเป็นข้อหาดังกล่าวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ในมีออนไลน์ก็ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะ
1: ส่วนผู้นำสหรัฐนะคะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านซึ่งก็ยื่นเงื่อนไขและกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบใน7วันค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สื่อในสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบในตะวันออกกลางภายใน7วันแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรายงานยังระบุด้วยว่าทรัมป์อาจสั่งให้กองทัพสหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนปิดฉากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมยังไม่สามารถคลี่คลายความเห็นต่างสำคัญได้ทั้งเรื่องการค้า AI ไต้หวันและอิหร่านแต่2ฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ทรัมป์และสีจะพบหารืออีก2ครั้งก่อนสิ้นปีประชาชนกว่า40ล้านคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับพายุกำลังแรงผิดปกติที่คาดว่าจะพัดเข้าถล่มภูมิภาคดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นส่วนเทศกาลกลางแจ้งต่างๆถูกยกเลิกพร้อมมีคำแนะนำให้ผู้โดยสารเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่าสุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ท
0: ั
3: ้งสองท่านนะคะ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองที่8ในการแข่งขันเอเชียนเกมมาแล้วค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในเวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะล่าสุดทีมชาติไทยได้เหรียญทองที่8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วค่ะจากผลงานของกรีธานะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายค่ะการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะ
4: รอบชิงชนะเลิศนะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีระเบิดพลังในช่วงท้ายค่ะฮึดไล่แซงคู่แข่งก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีซึ่งจะเป็นผลงานดีสุดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะคะผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จค่ะซึ่งจากชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยหลังจากก่อนหน้านี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรไปครองนะคะเหรียญเงิน400เมตรเป็นสุเลมานอับดุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสถิติ 44.99 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 45.22 วินาที ยังอยู่ที่กรีฑาเอเชียนเกมค่ะผลงานของบิวภูริพลบุญสอนล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายค่ะการแข่งขันกรีฑามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีลงแข่งขันในฮีทที่3และต้องบอกว่ายังไม่มีแววว่าจะแผ่วเลยค่ะวิ่งนำโด่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมี่โอกุโนเดะนักวิ่งจากกาตาร์ซึ่งเคยทำเอาไว้เมื่อปี2014ที่การแข่งขันอินชอนเกาหลีใต้ลงอย่างราบคาบนะคะบิวภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดค่ะพร้อมกับมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญที่2ต่อจากระยะ100เมตรชายนะคะซึ่งเจ้าตัวก็กดทำสถิติไป 9.90 วินาทีด้วยค่ะขณะที่โอทวัชชัยหิมเอียดวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ3ของฮีทที่2นะคะสถิติ 20.97 วินาทีแต่ว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้แฟนๆสามารถที่จะติดตามรอเชียร์บิวภูริพลบุญสอนกันได้ค่ะรอบชิงชนะเลิศแข่งขันเวลา 17:35 นาทีตามเวลาบ้านเราขณะที่ผลงานของยกน้ำหนักวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายได้สำเร็จค่ะพาไปดูกีฬายกน้ำหนักนะคะจอมพลังไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัล2รุ่นด้วยกันค่ะไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะคะเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2024ค่ะถ้าสแนชวีรพลทำได้ยกผ่าน3ครั้งรวดเลยค่ะสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลารามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือยกสถิติได้มากที่สุดนะคะ162กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่พิกัด159กิโลกรัมด้วยจากนั้นถ้าครีเดนเจอร์ค่ะวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะมาครั้งที่2แก้ตัวได้สำเร็จค่ะส่วนครั้งที่3วีรพลเรียกน้ำหนัก205กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองนะคะเนื่องจากว่าหนุ่มอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและจากนั้นหนุ่มอินโดนีเซียไม่ขอยกในครั้งสุดท้ายค่ะทำให้สถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่พิกัด349กิโลกรัมนะคะก็แบ่งเป็นท่าสแนชทำได้160กิโลกรัมควีนเจิร์ก206กิโลกรัมนั่นเองก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติมาตรฐานโลก195กิโลกรัมลงอย่างราบคาบค่ะส่วนจอมพลังของไทยเราวีรพลได้เหรียญเงินนะคะน้ำหนักรวม365กิโลกรัมแพ้แชมป์ไปเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซาท่าสแนชทำได้160กิโลกรัมคือเหรียญเจอ205กิโลกรัมส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะคะ357กิโลกรัมท่าสแนช162กิโลกรัมคือเหรียญเจอ195กิโลกรัมค่ะขณะที่ผลงานของกีฬาอีสปอร์ตได้เหรียญมาแล้วนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะธนรักษ์วงศ์กิติคุณคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมพาไปดูเกมปุโยปุโยแชมเปี้ยนนะคะทีมชาติไทยส่งเอาธนรักษ์วงศ์กิติคุณลงแข่งขันค่ะซึ่งฝ่าด่านมาจนถึงรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮารายุกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่แล้วค่ะก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทีมชาติไทยนะคะส่วนคุริฮารายุกิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทำผลงานได้ดีค่ะนักกีฬาจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะคะกลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมด้วยวัยเพียงแค่11ปีกับอีก3เดือนค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานดีของไทยเราแล้วนะคะที่แพ้ให้กับแชมป์รายการนี้เราได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมปุยโยปุยโยค่ะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ68ปีค่ะพร้อมกับตอนนี้เราการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรกับน้องทิพย์อรวรรณภารนังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะด้วยการระเบิดฟอร์มพลิกชนะคู่มือ5ของโลกชินยูบินกับจูชอยฮุยจากเกาหลีใต้ไปได้อย่างสูสี3-2เกมสกอร์11-8 9-11 7-2 11 11ต่อ4แล้วก็12ต่อ10คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเมื่อ68ปีก่อนนะคะแล้วก็ตุนเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีเหรียญทองแดงอย่างน้อยสำหรับทีมชาติไทยค่ะนับว่าจะเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปี2023คราวนี้นี่ถือว่าประเภทคู่ครั้งแรกของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญจริงๆค่ะส่วนการแข่งขันมวยสากลค่ะ2นักชกไทยเรากลางปีกับจักรพงษ์โชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเอเชียนเกมมวยสากลเอเชียนเกมรอบ16คนสุดท้ายนะคะวันนี้มีนักชกไทยเราขึ้นสังเวียน3คนด้วยกันค่ะพาไปดูรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศเจองานหนักค่ะพบกับสมันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกโอลิมอฟนี่เดินหน้าเข้าใส่เลยนะคะแต่ว่ากลางปีนักชกไทยเราไม่ผีผามค่ะดักรอชิงจังหวะออกหมัดนะคะหมดยกแรกเราตามหลังอยู่1ต่อ4ค่ะจากนั้นยก2กับยก3นักชกอุซเบก็ยังคงเดินหน้าบุกนะคะแต่ว่ากลางปีไม่แลกด้วยค่ะใช้จังหวะดักต่อยวงนอกแล้วก็ต่อยได้อย่างจะแจ้งเลยทีเดียวครบ3ยกกลางปีโบขุนทศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสุดมันค่ะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากมองโกเลียวันที่28กันยายนนี้ต่อกันที่รุ่น60กิโลกรัมหญิงค่ะน้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถพบกับหยางเฉออี้จากจีนนะคะตลอดการชก3ยกค่ะนักชกจากจีนเดินหน้าชวนทะเลาะเลยนะคะออกอาวุธหมัดได้อย่างจะแจ้งกว่าค่ะแล้วก็โดนตัดคะแนนในช่วงท้ายยก2ด้วยนะคะแต่ว่าพอครบ3ยกกรรมการให้หยางเฉออี้จากจีนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงส่งผลให้น้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถตกรอบ16คนก็ถือว่าเป็นการตกรอบคนที่3ของนักชกไทยเราค่ะแต่ว่าข่าวดีนักชกไทยเราในรุ่นใหญ่90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรค่ะเอาชนะราบินเนปาลจากเนปาลไปได้นะคะ3ยกในจักรพงษ์เดินหน้าออกมาได้จะแจ้งกว่าค่ะชนะไปขาด105ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากจีนในวันที่28กันยายนค่ะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะคะพักผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะได้ภาพการแสดงสดของวง U2 วงร็อกชื่อก้องโลกจากไอแลนด์ค่ะที่ก็สร้างเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งวงด้วยการเปิดแสดงดนตรีจากระเบียงของคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงดับลินซึ่งก็สร้างความสุขให้แก่แฟนเพลงได้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ทั้งหมดคือ NBT News ข่าวดึกค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กลัน NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สมนสิการกัลยาณมิตรตอนที่3
1: มัดมีขอโทษนะที่ข้าทำตัวเป็นเพื่อนที่ไม่ดี
2: ข้าก็ขอโทษเหมือนกัน
1: แถมยังไปหาเรื่องเจ้าทั้งที่เจ้าไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ใช่แถมชวนเจ้าเกเรอีก
3: ไม่เป็นไรข้าก็ผิดที่ยอมทำตามไม่ห้ามพวกเจ้าทั้งที่รู้ว่าทำไม่ดี
4: ตั้งแต่นี้ไปข้าจะฟังคำจากเพื่อนๆที่เตือนด้วยความหวังดีข้าก็จะไม่ชักชวนพวกเจ้าไปทำเรื่องที่ไม่ดีอีกแล้ว
3: ข้าดีใจนะแต่ตอนนี้ได้เวลาเรียนแล้วอย่าไปสายนะครูพินฟ้ารออยู
2: ่บาย
5: ลืมไปรีบไปกันเถอะ
6: ผลสอบกันหมดแล้วนะใครที่รู้ตัวว่าสอบตกยืนขึ้นมาม
7: ัดมี่เจ้ายืนทำไมเจ้าสอบได้คะแนนสูงสุดนะ
8: ครูพินฟ้า

0: ่วนผิดถ้าข้าช่วยสอนให้3คนนี้แต่แรกพวกเขาคงจะสอบผ่าน
1: ดีถ้าอย่างนั้นมัดมีมีหน้าที่ช่วยเพื่อนทบทวนบทเรียนทุกเย็นแล้วอาทิตย์หน้ามาสอบใหม
2: ่ข้ายังเชื่อนึกว่าต้องถูพื้นอีกแล้ว
1: นั่นสิแค่คิดขาก็หมดแรงแล้วถูพื้นนั่นใช้ลงโทษสำหรับการโดดเรียนจ้า
3: โอ้ยนึกว่าจะรอด
0: เอานะเดี๋ยวข้าช่วยถูเป็นเพื่อน
3: ยา

0: หลังจากวันนั้นมัดหมี่ตะนอยน้อยโหน่งและส้มจุกก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่ชวนกันไปทำตัวเกเรอีกเลยเช้าวันต่อมาม
1: ัดหมี่เจ้าชวนพวกเรามาทำอะไรแต่เช้าเนี้ย
2: นั่นสิแถมยังให้หอบอาหารมาตั้งแยะ
3: นอกจากเรื่องเกเรพวกเจ้าก็คิดไม่ออกไม่ใช่หรอว่าจะทำอะไรข้าก็ชวนมานี่ไง
2: แต่ข้าง่วงนอนนี่นะ
3: สำรวมหน่อยท่านมาโน่นแล้วนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ชีวิตเลยนะที่ข้าได้ใส่บาตรยิ้มใจจัง
2: นี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ข้าได้ทำบุญยิ้มใจจัง
4: นี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ข้าต้องตื่นเช้าขนาดเนี้ย
2: รู้สึกสดชื่นจัง
3: ข้าก็มีความสุขจังที่ชวนพวกเจ้ามาทำเรื่องดีๆได
1: ้มัดมีเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราจริงๆแต่สิ่งดีๆตลอดข้าเพิ่งเข้าใจความหมายของกัลยาณมิตรก็ตอนนี้เอง
2: นั่นสินั่นสิ
3: พ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของพวกเรานะเพราะพวกท่านมีแต่ความหวังดีให้เราเสมอส่วนพระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัลยาณมิตรเลย
5: สาธุ
6: เฮ้ยดีจังในที่สุดพวกตะนอยก็ได้รู้จักความหมายที่แท้จริงของกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการแล้ว
7: นั่นสิการเลือกคบเพื่อนนี่สำคัญมากเลยนะถ้าคบเพื่อนดีก็พาไปทำดีถ้าคบเพื่อนชั่วก็พาไปทำเรื่องชั่วร้าย
6: แล้วเราจะดูยังไงล่ะว่าใครมีคุณสมบัติเป็นเพื่อนดีน่าคบท่านอาจารย์เคยสอนเจ้าไหมเจ้าปัน
7: ขอข้านึกก่อนคุณสมบัติของเพื่อนดีมี7ข้ออะไรบ้างนะข้าลืม
6: ฮะ
7: ฮะท่านอาจารย์อโมหะมาพอดีเลยขอรับ
8: คุณสมบัติของเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตร7ประการก็คือ 1. ปิโยน่ารักน่าคบหาอยากปรึกษาด้วย 2. ทรุน่าเคารพอบอุ่นใจพึ่งพาได้ 3. ภาวนีโยน่ายกย่องมีปัญญาทรงความรู้ 4. วัตตารู้จักพูดคอยแนะนำตักเตือนเป็นที่ปรึกษา 5. วัจนะขโมอดทนต่อถ้อยคำพร้อมรับฟังทุกคำถาม 6. คัมภีรัญจะกะถังกัตตาอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย 7.โนจัตถาเนนิโยชเยไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม
6: โอ้โหเพื่อนดีนี่มีคุณสมบัติเยอะขนาดนี้เลยเหรอขอรับ
7: ตรงกับข้าทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะ
8: ในทางตรงกันข้ามถ้าเจ้าคบเพื่อนไม่ดีก็จะหลงทำสิ่งที่ผิดได้ง่ายเหมือนกับเรื่องขององคุลีมาน
6: เรื่องราวเป็นยังไงหรอขอรับ
8: องคุลีมานมีชื่อเดิมว่าอหิงสกะเป็นบุตรของปุโรหิตในราชสำนักของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมืองสาวัตถีอหิงสกะได้ไปเรียนวิชาที่เมืองตักกศิลาด้วยความที่เป็นคนเรียนรู้เร็วและเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์มาก

0: ูกศิษย์คนอื่นๆจึงเกิดความอิจฉาริษยาจนไปยุยงอาจารย์ว่าองคุลีมานคิดจะทำร้ายท่านอาจารย์ก็หลงเชื่อคิดจะกำจัดองคุลีมานโดยบอกองคุลีมานว่าถ้าเกรงกลัวแต่เมื่อภายหลังองคุลีมานได้พบพระพุทธเจ้าได้เพราะได้พบยอดของกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าช่วยเตือนสติเอาไว
1: ้สาธุ
0: เอาล่ะได้เวลาเริ่มภารกิจใหม่แล้วพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีๆก็แล้วกันข้าไปก่อนละ
1: เอาเดี๋ยวก่อนสิขอรับท่านอาจารย
2: ์ภารกิจของคู่กัลยาณมิตรอย่างศิลากับเจ้าปั่นยังไม่จบแค่นี้แล้วภารกิจใหม่คืออะไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
3: ฮ่าข้ารู้สึกโชคดีจังเลย
4: เอ๊ะโชคดีอะไร
5: หรือว่าเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง
3: โอ้ยไม่ได้ถูกรางวัลอะไรทั้งนั้นแหละข้าแค่รู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนดีมีอาจารย์ดีมีพ่อแม่ดีคอยอบรมให้คำแนะนำในทางที่ดีกับข้าเสมอน่ะ
5: อ๋อนึกว่าอะไรแบบนี้เรียกว่าเจ้ามีมิตตสัมปทาม
3: ิตตสัมปทาคืออะไรนะเจ้าปัน
5: มิตตสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยมิตรหมายความว่าได้มิตรที่ดีงามได้มีแต่เพื่อนดีๆคอยช่วยเหลือเช่นข้าเป็นต้น
3: เพื่อนดีเขาไม่อวดตัวเองกันหรอกมั้งเจ้าปัน
5: อวดอะไรข้าพูดเรื่องจริง
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
5: ในตอนต่อไปเกิดเรื่องฮือฮาเมื่อฟ้าใสเอาตุ๊กตาโมลี่รุ่นหายากมาอวดเพื่อนเอ๊ะทำไมกระรอกต้องจ้องตุ๊กตาของฟ้าใสขนาดนั้นด้วยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: แน
1: ่อื้อหือเยอะขนาดนั้นคงไม่มีที่ให้นอนแล้วล่ะ
0: นั่นมันตุ๊กตาของฟ้าใสนี่นะเอไม่เห็นมีปีศาจเลยนี่นา
1: ถ้างั้นพวกเราจับตาดูฟ้าใสกันไปก่อนแล้วกัน
2: รับที
3: มาแล้วฮึบฮึบรับไปเลยคนละชามนะเอ้าเอาไปไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน
4: เฮ้ยสุดยอดไปเลย
5: นี่รู้ไหมเดือนหน้าตุ๊กตามอลลี่มอลลี่รุ่นใหม่ก็ออกแล้วนะข้าจะให้พ่อซื้อให้อี
1: นี่เราก็ตามฟ้าใสมาครึ่งวันละไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลย
0: ศิลาข้าเจอปีศาจแล้วล่ะนั่นไง
6: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติร้อยย
7: อฉายาปีศาจละโมบชื่อจริงอภิชฌาโลภอยากได้ของของผู้อื่นนิสัยไม่รู้จักพออยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้และไม่ใช่ของของตน
1: นี่มันปีศาจละโมบ
0: แบบนี้แปลว่ากระรอกกำลังคิดอยากได้ตุ๊กตาของฟ้าใสอยู่แน่แ
8: น่ไปกันดีกว่า
9: เก็บก่อนนะ
10: อยากได้ไปให้น้องจัง
11: ก็เอาไปเลยสิรีรออะไรอยู่ล่ะ
10: มันไม่ได้ข้าจะเอาไปคืนฟ้าใสตุ๊กตาโมลี่นี้ไม่ใช่ของข้า
11: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะเจ้าเอาไปก็ไม่มีใครรู้หรอกเจ้าอยากเอาตุ๊กตาโมลี่ไปให้น้องสาวที่ป่วยอยู่ไม่ใช่หรือไงล่ะ
10: ใช่แล้วน้องสาวข้าป่วยต้องนอนอยู่แต่ในห้องคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีของเล่นถ้าเอาโมลี่ของฟ้าใสไปให้ล่ะก็ต้องดีใจมากแน่ๆ
11: เจ้าคิดถูกแล้วกระรอกขโมยตุ๊กตาไปเยอะๆเลยน้องเจ้าจะได้มีความสุขมาก
0: ไม่ได้การกระรอกต้องขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแน่ๆข้าจะเข้าไปห้าม
1: เดี๋ยวก่อนถ้าเจ้าเข้าไปตอนนี้กระรอกอาจอ้างว่าเราใส่ความก็ได้นะเราดูกันไปก่อนดีกว่า
9: เฮ้ยฮะไปก่อนละ
1: ถ้าจะปราบปีศาจละโมบข้าว่าเราต้องทำให้กระรอกสารภาพด้วยตัวเอง
0: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
10: โอ๊ยเรื่องแค่นี้เองทำไมไม่ปรึกษาข้าล่ะอยากให้กระรอกสารภาพความจริงใช่ไหมข้าจัดให
0: ้ฮะ
12: ฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
9: เฮ้ยตรงนี้ไม่ได
2: ้เสียงดังรวมหูจริงทำอะไรของเจ้าอีกเนี่ยกัน
9: ฮะเสร็จแล้วข้ากลับมาแล้ว
1: เฮ้ยกันทำไมไปไวมาไวแบบนี้เนี่ย
10: ข้าไปทำสิ่งนี้มาให้นะสิแทนจริงใจมิเตอร์
12: จริงใจมิเตอร
10: ์ใครที่ติดจริงใจมิเตอร์ไว้ที่หูเวลาพูดโกหกจะเกิดอาการเต้นไม่หยุดเจ้าปันเมื่อเช้าเจ้าใช่ไหมที่แอบขโมยซาลาเปาส่วนของข้าไปกิน
0: ข้าเปล่านะกระตากระตากระตา

0: อากาศโอ้สิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างของกันนี่คิดได้ไงอ่ะ
1: ขอบใจที่ชมเราจะใช้เครื่องนี้ทำให้กระรอกยอมสารภาพความจริงด้วยตัวเองเดี๋ยวพวกเราช่วยกันหาน่าจะเจอ
2: ข้าไม่น่าเอาโมลี่มาโรงเรียนเลย
1: เฮ้ยขนาดในโรงเรียนยังมีขโมยแบบนี้โมลี่ของข้าจะโดนขโมยด้วยไหมเนี่ยแย่แล้วเอาไปเก็บดีกว่า
3: การรอกดูไม่มีความสุขเลยนะ
0: แย่ละคนที่มีความผิดก็จะกระวนกระวายไม่มีความสุขแบบนี้แหละแล้วดูเพื่อนๆสิพอมีของมีค่ามากก็กระวนกระวายมาก

0: แบบนี้คงไม่เป็นอันเรียนกันแน
1: ่ๆทุกคนถ้ามีเครื่องมือใหม่มาแนะนำเครื่องนี้น่าจะช่วยฟ้าใสจากขโมยได้ด้วยล่ะ
2: เครื่องอะไรหรอกัน
1: จริงใจมิเตอร์ถ้าประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อเช้านี้
2: ทดสอบกับเจ้าปันก่อนเลยละกัน
1: เจ้าปัน
0: อีกแล้ว
1: เจ้าเป็นคนเอาตุ๊กตาโมลี่โมลี่ของฟ้าใสไปใช่ไหม
3: ข้าเปล่านะคนอย่างข้าไม่อยากได้ของของใครจนต้องเป็นขโมยหรอก
1: เอ้ยเจ้าปันหล่อฉลาดแล้วยังจิตใจดีอีกข้าปลื้มทุกคนแล้วแบบนี้แปลว่าไม่ได้เอาโมลี่โมลี่ของเจ้าไปเพราะถ้าข้าติดจริงใจมิเตอร์ที่ใครแล้วคนนั้นโกหกจะเกิดอาการเต้นไม่หยุดขึ้นมาทันทีถ้าข้าลองติดให้ทุกคนในห้องนี้นี่เราจะต้องจับได้แน่
2: ๆขอบคุณเจ้ามากเลยทุกคนข้าขอความร่วมมือหน่อยนะ
4: ได้เลยถ้าเราบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องกลัวจริงไหม
1: มันมีเจ้าขโมยโมลี่โมลี่ของฟ้าใสไปใช่ไหม
4: ข้าไม่ได้ขโมยแน่นอน
5: ใครล่ะทีเนี้ย
6: นั่นสิ
2: ข้าว่าจริงใจมิเตอร์อาจใช้การไม่ได้ก็ได้ข้าไม่เห็นสัญญาณจะดังเลยถ้าติดคนโกหกมันจะได้ผลจริงหรือ
1: จริงสิเจ้าจะลองไหมล่ะว่าต้องพิสูจน์รับผิดชอบคำพูดด้วยหรือเจ้ากลัว
2: คนอย่างข้าไม่เคยกลัวหรอกนะว่าเอ้ยจะช่วยด้วยว่าเอ้ยข้าอยู่เต้นไม่ได้ขาขยับไม่ได้
1: ที่แท้เจ้าก็กลัวแต่โกหกว่าไม่กลัว
3: นี่แปลว่าจริงใจมิเตอร์ของเจ้าใช้ได้จริงนะสิเรามาลองติดทุกคนกันเถอะ
5: แย่แล้ว
3: อ้าวกระรอกจะไปไหนล่ะจริงใจมิเตอร์ก่อนสิแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าไง
5: ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะเฮ้ย
2: กระรอกมีพิรุธรีบตามไปกันเร็ว
3: ไปไปไปไปไ
7: ปกระรอกกำลังปิดบังความลับอะไรไว้แล้วตุ๊กตาโมลี่โมลี่หายไปไหนติดตามได้ในตอนต่อไป
8: คำถามคำไทย
3: ได้เวลาตอบคำถามแล้วสิลาข้อไหนจัดอยู่ในมโนกรรมการกระทำทางใจข้อ1อภิชฌาโลภอยากได้ของของผู้อื่นข้อ2พยาบาทคิดปองร้ายทำลายผู้อื่นข้อ3ปานาติบาตการตัดลมหายใจของผู้อื่น
2: ง่ายมากข้อ1อภิชฌากับข้อ2พยาบาทไงล่ะเป็นการกระทำทางใจ
3: เก่งมากแยกออกด้วยแฮะ
2: ว่าแต่แค่คิดในใจก็ก่อกรรมได้แล้วเหรอเนี่ยน่ากลัวจริง
3: ๆใช่แล้วเหมือนที่กระรอกคิดอยากได้ตุ๊กตาของฟ้าใสถึงจะแค่คิดยังไม่ได้ขโมยแต่ก็เกิดอภิชฌาความอยากได้อย่างแรงขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจก็กลายเป็นขโมยจริงๆได
2: ้อย่างนี้นี่เอง
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปกระรอกถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสความจริงของเรื่องนี้คืออะไรต้องติดตามกันนะครับ

NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติม

0: เป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: ยัง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดทัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ใหม่ของเวก้าท้างานจิตโอ้เอาละโอ้เรามาวัดกันหมัดต่อหมัดกับสัตว์ร้ายจากยุคก่อนประวัติศาสตร์รอเดี๋ยวได้ละเราเปลี่ยนมูลสัตว์ให้กลายเป็นทองผมกำลังคุยกองอึอยู่และการแปลงโฉมเจ้าสีขาวสุดอันตรายโอ้พระเจ้าพระเจ้าผมเจอร์รี่แบรนด์ผมทำงานกับสัตว์ที่สุดโหดที่สุดที่นี่ครับโอ้โหโอ้โหหน่วยกล้าท้างานจีดงานแรก yeah! ผมจะมีตัวช่วยในการฟาดฟันกับสัตว์ในฟาร์ม ที่เตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คุณกระดูกหักได้เลยพวกมันจะไม่ดีใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วมันคือนกยักษ์ที่โมโหที่มีสมองเล็กจิ๋วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Valley Mills รัฐเท็กซัสและเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาด600ตัวอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับที่นี่เรียกว่าไร่จูราสสิกหวังว่าจะไม่มี Velociraptor นะสิ่งที่ผมเห็นเหมือนหลุดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พวกนั้นไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับมันคือนกกระจอกเทศดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่มีกลิ่นอายของไร่สไตล์เท็กซัสที่ไม่มีหูอะไรเนี่ยตอนนี้คาวบอยที่ผมจะมาทำงานด้วยกำลังยุ่งอยู่กับการล่าสัตว
1: ์โอ้โหมาแล้ว
0: นี่มันสนุกกว่ากีฬาคาวบอยอีกนะครับ
1: กีฬาคาวบอยของจริงพร้อมจะเริ่มแล้วเรากำลังจะต้อนมันขึ้นทางลาดขนสัตว
0: ์เรดกำลังจะเอานกกระจอกเทศไปส่งเราต้องต้อนมันขึ้นรถบรรทุกตอนไหนที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังเหรอครับโดนเตะเหรอ
1: โดนเตะนกพวกนี้ชอบเตะใส่ตรงตรงเลยมันจะจ้องคุณแล้วก็เตะอัดคุณจนน็อกได้เลย
0: จริงเหรอ
1: พูดจริงนะ
0: คุณเคยโดนเตะแบบนั้นบ้างไหมพอมีวิธีเลี่ยงไม่ให้มันเตะผมไหม
1: ผมทำให้ดูนะสมมติว่า

0: นี่เป็นหัวนกนะ
1: ครับ
0: จับจะงอยปากมันไว้ถ้าจับปากมันได้นั่นดีแล้วตอนนั้นจะเป็นตอนที่มันพยายามดึงปากหนีมันจะดิ้นแล้วก็พยายามหนีไปยืดแขนออกไปตรงๆมันอยู่ในกำมือแล้วเอื้อมันจะผ้าคลุมแล้วก็ดึงมาปิดตา
2: เห็นชัดว่านกจะสงบลงเวลาที่ไม่มีแสงคือว่าผมว่าผมพอจะนึกออกแล้วแต่อยากเห็นภาพครับ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้ขาวเห็นไหมมันเตะระวังนะ
2: ใช่มันเตะผม
0: จับตัวได้แล้ว
2: โอเคครับ
0: เราผ้าคลุมหัวมันดูมันสงบลงมากแต่ไม่ทั้งหมดนะ
2: ค่อนข้างมากใช่
0: นี่แหละคือวิธี
2: ทำแบบนี้เหรอ
0: ตอนนี้ก็ตาคุณแล้ว
2: ก็ได้มันทำให้ผมกลัวนะเนี่ยมันสูงกว่าผมอีกไม่ฉลาดเท่าผมแต่ว่าตอนนี้ผมดันมาอยู่ท่ามกลางพวกมันเอาละเราต้องลุยกันแล้วใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ลุยเลย
2: เอาละชักลังเลนิดๆแล้วล่ะครับ
0: ถ้าเป็นลังเลนะเอื้อมมือออกไปแล้วจับเข่าสักตัวนึง
2: จับให้มันหงายขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ทำได้แล้ว
2: เราทำได้โอเคนะนี่ไงนี่สินั่งจับได้แล้วจับได้แล้วเอาผ้าคลุมหัวมันไว้มันจิกได้ไหม
0: โอ้มันไม่มีฟันเลยมันไม่ทำให้คุณเจ็บเท่าไรหรอกเอาละได้เวลาจับมันขึ้นรถบรรทุกแล
2: ้
0: ว
2: ได้เลยมาเร็ว
0: กดคอมันเบาๆดึงมาข้างหลังแล้วดันมันเข้าไปคุณทำได
2: ้เอาละมันเอาหัวเข้าไปติดในครงอ่ะเข้าไปเร็วๆไป
0: คุณทำได้ดี
2: ไปต่อเลยไปต่อเลยพวกมันมาดีดข้างหลังใช่ไหม
0: ไม่ครับทุกอย่างไปข้างหน้าหมด
2: เดี๋ยวต่อไปมันไงล่ะ
0: เอาละได้แล้วหนึ่ง
2: สิ่งที่ทำให้ผมกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับนกนี่แหละครับมันไม่ฉลาดคาดเดาไม่ได้มันไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไม่รู้ว่าต้องทำดีกับผมแค่ไปขวางทางมันก็คอยเตะคอยจิกนั่นแล้วเรื่องที่ผมกลัวพวกมันไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรใช่ไหมครับนกบ้าอะไรเนี่ยนกกระจอกเทศพวกนี้อายุเพียง1ปีแต่มันก็หนักเท่ากับนักมวยรุ่นแฮฟวี่เวทแล้วและมันยังโตได้อีกมากด้วย
0: ผมกำลังหลบให้พ้นทาง
2: เราจะปล่อยมันไปครับมานี่มานี่สิมานี่ไปสิไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะสถานที่ต่อไปสำหรับพวกมันคือที่ให้อาหารที่จะขนให้พวกมันตัวใหญ่ขึ้นผมบอกให้มันก้ม
0: คุณทำได้ดีคุณส่วนใหญ่ที่เพิ่งเคยทำคงโดนเตะไป2หรือ3ครั้งแล้วแต่คุณยังไม่โดนเลยสักครั้งนึง
2: ใช่แต่นี่ยังไม่จบนะ
0: ระวังนะ
2: มาอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเรช
0: ผมเลยตัวสุดท้ายแล้ว
2: ฝีมือผมเองอ่ะ
0: นายนอนคุณทำได้ดีเลย
2: ขอบคุณครับ
0: คุณที่ลองครั้งแรกส่วนใหญ่กางเกงยีนขาดวินหมดเลยนะ
2: ใช่หรือไม่ก็เปื้อนดิน
0: เนี่ยเลย
2: สวย
0: ดีมาก
2: ลูกนกกระจอกเทศก็ไปหมดแล้วและตอนนี้ผมเกรงว่างานจะเริ่มยากขึ้น
0: ผมหวังว่าคุณจะรู้วิธีขี่ม้านะ
2: ก็นิดหน่อยนะ
0: เราต้องเตรียมพร้อมออกไปไล่ต้อนนกกระจอกเลย
2: ครับไม่ใช่อะไรที่คุณได้ทำกันทุกวันผมชักไม่แน่ใจว่าจะชอบเรื่องนี้
0: ผมมีตัวนึงที่มีชื่อคุณแปะอยู่เต็มไปหมดมันชื่อแฟนตาซี
2: แฟนตาซีอย่าง
0: น
2: ั้นแหละ
0: นั่นเหมาะกับคุณเนอะ
2: เหมาะกับผมมากเลยไปขี่เจ้าแฟนตาซีกันเถอะไปกันเถอะทุกอย่างใหญ่กว่าไปหมดในมลรัฐแห่งดาวดวงเด่นยกเว้นม้าของผมครับเอาละไปกันได้แล้วไป
0: ไปนักต้อนนกกระจอกเทศย่า
2: และเรากำลังออกไปต้อนฝูงนกยักษ์ที่ควบคุมไม่ได้นกกระจอกเทศใช้พื้นที่หลายร้อยเอเคอร์ในการเตร่ต้องใช้หลายคนช่วยกันต้อนและทางที่ดีที่สุดก็คือการต้อนบนหลังม้าเราต้องการแนวร่วมดังนั้นภรรยาของเรดดีเจจึงเข้ามาช่วยเราอีกแรงแต่งานที่เราต้องไปต้อนมาต้อนมาเลย
3: พวกมันรู้ว่าจะไปที่ไหน
2: พวกมันรู้ว่าจะไปที่ไหนได้เลย ดูมันวิ่งสิมหัศจรรย์มากเลย
0: จะไปดักหน้ามัน
2: ได้เลย
0: มาดีกว่า
2: โว้โว้โว้โอ้พวกผมไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อ
1: ่ะวบเลยวบเลยแล้วก็ผ่อนหน่อยวบแล้วผ่อนคุณทำได
2: ้ผมมาคิดได้ว่า
1: ดีมาก
2: ลูกกระจอกเทศไม่ใช่อันตรายอย่างเดียวที่มีแล้วยังไงต่อครับผมเคยขี่ม้ามาราวๆ10ครั้งในชีวิตจู่ๆผมต้องมาขี่ม้าต้อนสัตว์ที่หนักกว่า300ปอนด์พวกนี้แล้วพวกมันก็สุดคลั่งเลยล่ะครับแฟนตาซีเหรอโอ้ไม่ละ
1: ปล่อยให้พวกนั้นไล่นกไปใกล้ๆคอกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปต้อนด้านหลังค่ะ
2: พวกมันไวมากเลย
0: ปากกันแล้ว
2: ผมกำลังต้อนนกกระจอกเทศบอกว่าคืนนี้ผมคงเมื่อยนิดหน่อยเอาละต้อนมารวมกันเลยพวกนกกระจอกเทศมันเกินกว่าที่คาดเยอะครับ
0: เอาล่ะจับได้แล้ว
1: ยี่ห้
2: อตอนนี้ผมเดินแบบคาวบอยได้แล้วครับพวกมันมีสมองได้กว่าลูกตาของตัวเองใช่คาดเดาไม่ได้เลยเห็นได้ชัดว่าจากนี้ไปมันจะเริ่มแย่ขึ้นจะพวกถัดไปคือนกตัวโตเต็มวัยและแข็งแรงแม้แต่เวทก็ระมัดระวังกับเจ้าพวกนี้เราต้องสร้างฮาเร็มให้จ่าฝูงโดยการแยกคู่แข่งบางตัวออกไป
0: ในคอกเรามีนกเยอะเกินไปแล้วเราเลยต้องใช้วิธีที่แรงหน่อยคุณต้องใช้แต่ขออันนี้เกี่ยวนกเวลามันออกมาที่แนวรั้วเกี่ยวคอมันแล้วก็ดึงเข้ามาแบบที่ทำเมื่อกี้น่ะที่ดึงผ้ามาคลุมหัวแล้วก็ครอบหัวมันคุณได้ไม้อันใหญ่ผมใช้อันเล็ก
2: โอเคได้เลยโอเคเราจะไม่ไปตรงนั้นนะ
0: งั้นเราไปจับมันกัน
2: ได้เลย
0: พร้อมนะ
2: นี่แหละที่เราเรียก Angry Birdsโอเคแล้วเราต้องจับตัวไหนกันล่ะครับ
0: ผมอยากได้ตัวที่มีสีชมพูด้านหลัง
2: คืออะไรกันนะ
0: คือมันเป็นพวกไวเจริญพันธุ์นะ
2: อ๋อเข้าใจละ
0: แล้วผมคุณตัวใหญ่น่าจะจับ
2: ลองสักตั้งหนึ่งนะเวสนะตัวนี
0: ้ตัวนั้นล่ะ
2: ที่เราต้องการ
0: ตัวที่อยู่ตรงนั้น
2: ตกลงเอาละมันเร็วโอเคผมไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหไปทางนั้นไม่ได้นะดูนกมันวิ่งสิครับ นี่เหมือนจูราสสิกพาร์คมากอ่ะพวกเวโลซิแรปเตอร์วิ่งกันเป็นฝูงได้เลยจะพวกนกบ้าม
0: ันเป็นเรื่องของการยืดตำแหน่ง
2: ได้เลยเกือบแล้วเกือบได้แล้วเอาละนะ
0: วิ่งไปตรงนั้นแล้วเกี่ยวไว
2: ้เอาละได้มาแล้วตัวนี้ตัวนี้
0: เกือบจะจับได้แล้ว
2: โธ่เกือบแล้วเชียวแตะมันได้แล้วได้แล้วมันวิ่งเร็วเต็มที่โคโลราด30ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะก็บอกให้จับไว้แน่นๆมันจะเหมือนกับเวลาออกตัวตอนเล่นสกีน้ำอ่ะ
0: ปล่อยเร็วเข้าจับได้แล้วจับได้แล้วเอาหลุดไปแล้ว
2: โอ้โหสาดได้นะโทษเมื่อกี้มันหลอกผม
0: ปล่อยไปเอาตัวไปเอาตัวนั่นนะ
2: โอ้ย
0: ลองดูอีกครั้งนึง
2: นกพวกนี้ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าตัวอื่นๆนะครับและพวกมันมาหาคุณทีละ 4-5 ตัวไว้ใจไม่ได
0: ้กดไป
3: ใจเย็น

0: นายสาระดูดีจริงๆเลยนะเป็นแฟชั่นใหม่ผ้าพันคอคลุมหัวสำหรับนกกระจอกเทศขายออนไลน์ในราคา 19.99 เหรียญน่ะ hookandhooder.com
1: เอาละบางครั้งเรายกมันขึ้นโดยการแค่ยกข้างหลังนี่ขึ้นเวลาจับคอยดูด้วยนะวางนิ่งดีๆจับไว้เลย
0: โอเค
1: ต้นไม้ตรงโน้นเป็นที่เดียวที่จะหยุดนกไว้ได้เราไม่เคยตอดมันเกิดตรงนี้เห็นไหมคงยังไม่ได้กลับกันทั้งคู
0: ่ใช่ใช
1: ่โอเคงั้นไปเอามาอีกตัวเถอะตอนนี้คุณเริ่มจะชำนาญแล้วละ
0: เดี๋ยวแล้วคุมเลยนั่นดีจริงๆผมพอแล้วเรชก็เหมือนกับฟาร์มอื่นๆทั่วไปงานการไม่มีวันหมดดูจากอาหารทั้งหมดที่เราต้องเตรียมแล้วก็จอดเทศก็เป็นสัตว์ที่กินจุมากนี่เรช
1: ไปครับ
0: ว่าเป็นป้ายตัวนี้เขียนว่าอย่าเข้าใกล้ถัง
1: คุณผมว่าอย่าลงไปอยู่ในนี่แน่นอนผมรับรองได้เลย
0: นั่นดูมีอันตรายมากๆเลย
1: คุณจะออกมาเป็นเนื้อบดเลย
0: อ๋อเหรอพอหั่นผักสลัดเรียบร้อยก็ต้องมีน้ำสลัดหน่อย
1: นี่เป็นงานหนึ่งที่ไม่ค่อยสะอาดนักแต่เรามีน้ำให้ล้างพอเสร็จงานแล้วค่อยมาล้างมือนะไ
0: ปกินนั่นเหมือนสมูทตี้เคยๆเลยอ่ะก็ไม่รู้สิ
1: ฟังใหญ่บ้างอยู่ด้วยนะ
0: อ๋อผสม
1: ได้ต้องพยายามทำให้นกพวกนี้มีความสุขกัน
0: ผมไม่อยากมารถขับนะเรชเอาล่ะเรชเปิดเลยของเหลวนี้เป็นส่วนผสมพิเศษที่ผสมจากวิตามินแร่ธาตุและก็เหล้าจากธัญพืชนั่นจะช่วยให้มันย่อยฝังได้นั่นคือวิธีทำสมูทตี้ครับเอาล่ะผมกำลังขับรถแทรกเตอร์แล้วกำลังจะออกไปให้อาหารนกนะครับเพิ่มสารอาหารให้มันหน่อย
1: สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เปิดเครื่องดึงก้านที่อยู่ตรงนั้นนะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: แล้วอาหารก็จะค่อยๆไหลออกมาจากเครื่องเอง
0: โอเคตรง
1: ตามทาง
0: เพราะว่าเจ้าพวกนี้ออกมารอกินอาหารอยู่นะครับดูสิครับเต็มไปหมดเลย
1: มันรออยู่คุณอยู่นะ
0: พวกมันเราจะไปข้างหน้านะครับกลุ่มลูกค้ากำลังโกรธเอาละรอก่อนนะรอก่อนสิโต๊ะสำหรับร้อยท่านเสร็จแล้วใช่ไหมกำลังมาแล้วอาหารเย็นพร้อมแล้วนกกระจอกเทศของเรชกินอาหารจำนวนมากจากรางตรงนี้แต่พวกมันยังกินแมลงสัตว์เลื้อยคลานหนูหรือแม้แต่เด็กๆในฟาร์มเป็นอาหารว่างโอเคก็ไม่ใช่เด็กจริงๆนะไม่บ่อยนักที่นกกระจอกเทศจะปักหลักอยู่กับที่แต่มันจะอยู่เพื่อปกป้องรังของมันเรสอยากจะแน่ใจว่าไข่พวกนี้จะถูกฟักดังนั้นผมจึงต้องรวบรวมมันถึงแม้มันจะหมายถึงการกระตุกหนวดนกยักษ์ก็ตามทีครับบางครั้งผมคิดว่าพวกมันว่องไวเรสก็เลยให้ผมทำงานนี้เขาบอกว่าแม่นกจะวางไข่ใหม่ได้ทุกวันแต่ไข่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกใบครับผมว่าเราไปได้สวยอ่ะดูสิว่าจะหาเพิ่มจากแถวนี้ได้อีกไหมเอาละนิโยเจ้าสุนัขในฟาร์มอย่างนิโยมาคอยช่วยผมด้วย

0: วานกจะดุร้ายขึ้นมาจะตัวนี้โอ้มันมาเฝ้าไข่มันอ่ะมันไม่อยากให้เราไข่ไปครับนี่แกมองฉันเหรอฮะฉันรู้นะแล้วทำไมผมได้ไม้เล็กอย่างนี้เนี่ยนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะไปจากที่นี่กันเถอะนะ
1: นิโยบอดี
0: ้นิโยมาช่วยฉันเหรอช่วยฉันเหรอเพื่อนนิโยมาช่วยเราครับเรชเรียกมันมาแล้วมันก็เข้ามาขวางระหว่างผมกับนกกระจอกเทศนะครับดูซิมันไม่ยอมให้เจ้านกนี่แตะต้องผมแน่เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะนะเยี่ยมเลยเยี่ยมใครหนีไปเลยฮะเอาละเรสคุณต้องช่วยถือนี่หน่อยนะ
1: เอาละคุณเอาสามฟองนั่นไปแล้วเราก็ไปลุยกัน
0: ได้เลยมันกลับมาแล้วเรส
1: โอ้ my นั่นใครเสีย
0: จริงดิ
1: ดูนี่ดูตรงนี้นะเนี่ยเป็นใครเสีย
0: ผมจะกอดนี่ไว้เลยแต่นิโยชอบมันนะ
1: ชอบมากดูมันซื
0: ่อตั้งแต่ไข่ไปจนถึงหนังที่ฝันมากเลยนกกระจอกเทศ600ตัว
2: ทำงานหรือยังล่ะ
0: ครับ
2: ขอต้อนรับสู่ฟาร์มหนอนเท็กซัสครับ
0: ฟาร์มหนอนเท็กซัสอย่างนั้นเหรอผมว่าดูเหมือนนิคมอุตสาหกรรมมากกว่านะ
2: ฟาร์มในร่มที่ดีที่สุดผมดีใจที่คุณมา
0: ครับในนี้มี
2: ปุ๋ยขี้ม้า
0: ปุ๋ยขี้ม้ากองใหญ่หนอนชอบของพวกนี้เหรอครับฟาร์มหนอนเหรอเอาจริงดิธุรกิจอะไรกันเนี่ย
2: เราได้ดีมาจากฟาร์มม้าท้องถิ่นนะครับ
0: อ๋อเหรอครับคุณซื้อมา
2: เปล่า
0: โอ้ดีจังผมไม่อยากจะซื้อของคนอื่นแบบ
2: ใช่ใช่มากเลย
0: สตีฟบอกว่าปุ๋ยพวกนี้ยังสดเกินไปสำหรับปากอันละเอียดอ่อนของหนอนเราจึงต้องช่วยให้มันย่อยสลายซะก่อนครับพวกนี้เป็นถังใช่ไหมครับคุณมีอีก 2-3 ถังเลยนะ
2: เรามาอยู่ 2-3 ถังเราผสมส่วนผสมกันในนี้ทุกวันมันมีทั้งหญ้าแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆ
0: ปุ๋ยขี้ม้านี่เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของที่เราต้องการส่วนที่เหลือน่าสนใจมากกว่าโอ้ และนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าการกินอย่างหรู
2: พวกเขาต้องจ่ายเพื่อให้ตักพวกนี้ออกแต่เราทำให้ฟรี
0: ๆใช่อุ้ยน่าขึ้นไส้ที่เหลือก็ง่ายๆแค่ผสมผลไม้กับอึลงไปแล้วก็หมุน
2: หรือลงมาอย่างนั้นล่ะ
0: อาจจะเป็นผู้โชคดีกันนะนี่มันเหมือนกับมันเหมือนกับถังจับฉลากเลยคุณเคยจับฉลากแบบนี้ตามงานเทศกาลไหม
2: ไม่เคย
0: เมื่อปุ๋ยขี้ม้าซึมซับน้ำผลไม้เน่าอาหารหนอนก็จะได้ที่โอ้และส่วนผสมทั้งหมดนั้นก็ได้มาฟรีบางทีนี่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจบ้าบอก็ได้ครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าฟาร์ม
2: ต่อไปคือแปลงดินซึ่งดูแลโดยหัวหน้าส่วนหนอนเฮเทอร์เรโนดีเธอจะมารับช่วงต่อไปเองครับ
0: หัวหน้าส่วนหนอนขอบคุณนะครับ
3: เจเรมี่ก็ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มหนอนเท็กซัสเรามีสัตว์นับล้านตัวอยู่ที่นี่ค่ะและตอนนี้เรากำลังจะสร้างทุ่งหญ้าให้กับสัตว์ของเรานะคะ
0: โอเคครับ
3: ฉันจะให้คุณหยิบนั่น
0: โอเคครับ
3: คือว่าเราก
0: ำลังจะทำอะไรกันเหรอครับเนี่ย
3: เรากำลังจะทำให้เหมือนกับระบบนิเวศในป่าค่ะดังนั้นทุกฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะร่วง
0: อ๋อนี่นี่เอง
3: เหมือนอย่างธรรมชาติเลยค่ะ
0: เหมือนอย่างธรรมชาติ
3: เราอยากให้มันเป็นชั้นหนาๆ
0: ถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วพวกนอนทั้งหลายคุณไปขุดพวกนี้มาจากข้างถนนเหรอครับ
3: แน่นอนค่ะขยะของชาวบ้านคือขุมทรัพย์ของพวกเรา
0: ค่าใช้จ่ายก็มีแต่ค่าโกดังผมหมายถึงคุณได้ปุ๋ยขี้ม้ามาฟรีได้ใบไม้มาฟรีพวกผลไม้คุณก็ได้มาฟรีเหมือนกัน
3: แน่นอนที่สุด
0: ว้าวฉลาดมากเลยแทบไม่ใช้เงินแต่จะเปลี่ยนปุ๋ยขี้ม้าให้เป็นเงินได้ยังไง
3: คุณพร้อมจะเก็บหนอนหรือยังคะ
0: มาเก็บหนอนกันเลย
3: โอเค
0: เฮเทอร์งั้นกล่องพวกนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาถึง10สัปดาห์ใช่ไหมครับ
3: ประมาณ10สัปดาห์ค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
3: แล้วเราก็จะดูแล้วตัดสินใจว่ามันพร้อมหรือยังและดูนี่สิคะเรามีหนอนเยอะแยะเลยในนี้ค่ะ
0: ครับงั้นพวกมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนด้วยการกินอาหารแล้วก็ปุ๋ยขี้ม้าพวกนี้อย่างนั้นใช่หรือเปล่า
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการเก็บหนอนนะคะและเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์มาเก็บอึหนอนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหยิบถัง 2-3 ใบนั่นให้ฉันหน่อยสิคะ
0: โอเคครับ
3: แล้วเดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะ
0: งั้นในสีแดงๆที่ดินไปมาคืออึของมัน
3: ใช่
0: และคือสิ่งที่เราต้องล้วงลงไป

0: ใช่เลยค่ะ
1: เรากำลังล้วงลงไปตามกองอืดของหนอนเอาละนี่คือเจ้าตัวสีแดงดิ้นได้และนี่ก็คืออึหนอนหนึ่งกำมือทุกๆกองที่ผมตักขึ้นมาผมจะได้หนอนเป็นจำนวนมากเลยครับพวกนี้ดูใหม่มากมันเล็กจริงๆแต่มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะกินของพวกนี้และนี่ก็น่าจะมีสัก10ตัวได้นะครับอย่างน้อย10ตัวในกำมือคนพวกนี้เก่งมากๆในเรื่องการสร้างรายได้ขึ้นมาจากศูนย
0: ์ฉันว่าน่าจะมีหนอนอยู่ราวๆ10,000ตัวในกระบะนี้นะคะ
1: 10,000ตัว
0: และ2ต
1: ั
0: วตรงนี้กำลังพยายามเพิ่มจำนวนกันขึ้นอีกค่ะและ
1: มันดูเหมือนหนอนที่ยาวมากๆตัวเดียวงั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย
0: พวกมันเป็นสัตว์สองเพศค่ะ
1: พวกมันจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำและมันทำได้
0: ใช่ค่ะพวกมันแค่แลกเปลี่ยน DNA กันแล้วทั้งคู่ก็วางไข่
1: นี
0: ่นายดูสินายเด็ก
1: ๆสวัสดีพวกเธอมาช่วยเราใช่ไหม
2: ครับ
0: เจเรมี่เป็นน้องใหม่ค่ะเราเลยต้องใช้เวลาสักพักนึง
1: แต่ผมเก่งขึ้นแล้วนะ
0: ก็ได้
1: พูดเด็กๆมาที่นี่หลังเลิกเรียนกันบ่อยเหรอ
0: ใช่ค่ะมาริสาชอบมากใช่ไหมมาริสาม
1: ีเทคนิคอะไรบ้างชอบเทคนิคไหนกันที่ส
2: ุ
1: ด
2: ก็ที่ผมทำก็คือผมกอยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นผมก็เลือกหนอน
1: ฉันก็ทำแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้สิพวกมัน
2: ทำแบบนี้ค่ะ
1: มีทองอยู่ตรงนั้นด้วยนะ
2: ทอง
1: นอนผู้นี้จะถูกขายให้กับชาวสวนและคนทำปุ๋ยทั่วประเทศแม้แต่หมุนนอนก็ยังมีมูลค่าเครื่องหมุนเนื
3: ้อตรงนี้เป็นที่ที่เราจัดการกับวัตถุดิบเพื่อให้ได้หมุนนอน แยกมูลของมันออกจากตัวที่คุณต้องทำก็คือหยิบถังตรงนั้นแล้วก
1: ็
3: ค่อยๆเทลงในนี้นะครับ
1: เอาลงไปตรงนี้ส่วนนี้น่าจะทำหน้าที่เป็นที่กรองอย่างนั้นใช่ไหม
3: มันเป็นที่กรองขั้นตอนนี้ต้องรวดเร็วแล้วเราก็หมุนมันแบบนี้มันก็จะทับๆกันไปคุณจะเห็นมันหลุดออกมาหรือกระเด็นมาติดตะแกรงแล้วก็ลงไปในถังบางครั้งเราก็ต้องเคาะตะแกรงหน่อย
1: เคาะเลย
3: เคาะเลยทำเหมือนระบายอารมณ์ใส่มันนะครับ
1: ผมชอบตอนนี
3: ้ตอนสุดท้ายเราก็จะได้มูลหนอน 100% อยู่ด้านล่างส่วนที่หลุดออกมาก็คือที่เราต้องการ
1: ขอผมหมุนเบอร์ท่าหน่อยเถอะเอาละดูเหมือนเราจะเสร็จหมดทุกถังแล้วนะครับ
3: ก็มีที่เราต้องเอาไปส่งลูกค้าหรือบางเจ้าก็มารับเองที่นี
1: ่แสดงว่านี่เป็นสินค้าที่พร้อมส่งแล้ว
3: ใช่เลยนี่แหละเป็นแหล่งรายได้ของพวกเราเลยครับ
1: แล้วรถบรรทุกมารับมูลหนอนหนัก750ปอนด์นี่บ่อยแค่ไหนเหรอครับ
3: อาทิตย์ละหนนะครับ
1: อาทิตย์ละหนนะ
3: ใช่
1: ว้าวงั้นคนก็ผลิตมันออกมาได้มากเลย
3: เท่าที่จะทำได
1: ้กล้าท้างานต่อไปของผมเราจะมาแปลงโฉมให้บัวจริงๆนะนายอาบน้ำให้มันบ่อยแค่ไหน
2: ทุกวันเลย
1: ถ้าคุณคิดว่าลูกคุณสร้างความลำบากให้คุณแล้วอาบน้ำแล้วก็อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้มีน้ำหนัก 1,000 ปอนด์แล้วกันนะพวกเขาบอกว่าที่เท็กซัสอะไรๆก็ใหญ่กว่าที่อื่นนะครับผมได้เห็นพื้นที่โล่งกว้างทุ่งเลี้ยงสัตว์เขียวขจีและ
4: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะคุณต้องใช้นี
1: ่ให้ผมใช้เหรอได้ได้เลยแล้วกำลังทำอะไรกันครับ
4: คุณต้องใส่มันแบบที่ผมใส่พันรอบขาซ้ายเครื่องมือที่เราจะใช้น่ะมันคมมากนะครับ
1: คุณมีกี่นิ้วอ่ะ
4: นี่ผมยังอยู่ครบนะ
1: โอเคครับ
4: และส่วนใหญ่ก็ยังตรงดีด้วย
1: ครับเยี่ยมดีมากการแสดงวัวของเลซี่ดีสาวๆพวกนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลายอย่างพวกมันเป็นวัวแชมป์ผมยังสงสัยว่าพวกมันจะรู้ตัวไหมเอาละไปกันเถอะเข้ามาเลยเข้ามาเลยบอลลี่มันหนักเท่าไหร่เนี่ย
4: ตัวหนักไม่มากหรอกครับมันหนักแค่พันปอนด์เอง
1: โอ้แค่พันปอนด์เองเอาเถอะ
4: เอาใช่ต้องมัดหัวมันเอาไว้ดีๆนะครับ
1: โอเคครับขั้นตอนต่อไปต้องตรึงให้มอลลี่อยู่กับที
4: ่เราทำแบบนั้นเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่เราใส่มันไว้ในนี้
1: ครับเพราะมันชอบกันนะ
4: ชอบสิและมันอยู่ประจำที่แล้วใช่
1: เหมือนเลยเหรอมอลลี่
4: มันเหมือนทำสปาเลยนะครับ
1: คุณเคยได้ยินเรื่องการจับวัวเอียงหรือเปล่าก็คือพอมอลลี่ถูกจับไว้แบบนี้เจ้าเครื่องนี้ก็จะยกขึ้นแล้วจับมัน
4: ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือคุณจะใช้ที่ตัดเล็บที่เหมือนที่เราใช้กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใช้กับมัน
1: ใหญ่กว่าที่ผมใช้อยู่หน่อย
4: ใหญ่กว่าหน่อยเราเรียกมันว่าครีมตัดเราจะใช้มันเล็มเล็บเท้าส่วนเกินออกมาอย่างรวดเร็ว
1: โอเคครับ
4: คุณมาดูผมทำสักหนหรือว่าสองหนก่อนแล้วค่อยลองทำก็ได้นะครับ
1: โอเ ชาวไร่บางคนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานนี้แต่เอริกคิดว่าถ้าใช้ครีมตัดหัวของเขาจะเดินได้ดีกว่าตอนออกงานประกวด
4: โดยทั่วไปเราเล็มเล็บรอบๆครีบ
1: อ๋อเหรอครับ
4: แล้วตัดให้มันสั้นเราต้องแน่ใจว่าเราตัดเอาส่วนเกินออกหมด
1: คือคุณก็จับมันเอาไว้แบบนี้นะ
4: ใช่ขาช่วยยันเอาไว้แบบนี้นะครับ
1: okay.
4: จากนั้นก็ลงมือเลย
1: ครับ
4: เยี่ยมครับใช่
1: จากนั้นก็ตัดเลยแล้วก็งัดขึ้นแบบนี
4: ้งัดมันขึ้นแบบนั้นแหละครับ
1: โอเค
4: แบบนั้นละ
1: ครับมันเหมือนตอนตัดเล็บเท้าให้ลูกๆผมเลยครับ ผมน่าจะตัดให้พวกเขาบ่อยๆ นะไม่มีตรงไหนทำให้มันเจ็บเลยดูสิมันไม่ดิ้นเลยคุณเคยโดนเตะหน้าบ้างไหมครับ
4: ผมเคยโดนวัวแองกัสโตเต็มวัยมันหลุดจากเชือกนะครับหลุดจากเครื่องแล้วก็เตะผมเข้าที่คางผมวูบไปแป๊บหนึ่งเลยแต่นอกจากนั้นผมก็ไม่มีปัญหาอื่นอะไรนะ
1: โอเคครับ
4: ดูเยี่ยมมากเลย
1: ครับ
4: ง่ายประเด็น
1: ประเด็นนี่คือประเด็นช่วยผมที่ไร่แบบนี้ทุกคนต้องทุ่มเทให้วัวออกมาดูดีที่สุดครับรู้ไหมทำไมผมไว้ใจเขาดูขนาดหัวเข็มขัดนั่นสิ
4: ใช่
1: โอ้พวกนั่นเจ๋งมากเลยดูสิเอาละเดินเด็ก10ขวบถือไม้ใหญ่มาอย่างภาคภูมินะครับนายจะมาแสดงให้ฉันดูใช่ไหม
2: ใช่แน่นอนสิ่งที่คุณต้องกังวลเกี่ยวกับวัวก็คือมันอาจทำให้คุณเจ็บหนักได้หรือไม่ก็อาจจะฆ่าคุณได้เลย
1: เดี๋ยวนะพูดอีกทีสิ
2: มันฆ่าคุณได้นะ
1: มันฆ่าผมได้เขาบอกว่ามันฆ่าผมได
2: ้ระวังวัวพวกนี้เอาไว
1: ้ระวังนี่หมายถึง
2: มันค่อนข้างไวนะครับมาทางนี
1: ้อ๋อเอาละฮะข้ามาใช่โอ้โ
2: หโอ้ปิดประตู
1: ฉันอยู่ข้างในนี้เหรอโอ้ชอบดีนะไปทางนั้นไปทางนั้น
2: โชคดี
1: ทางนั้นนั่นแหละอย่างนั้นเลยเข้าไปข้างในโอ้ช่วยผมล่ะดูเขาสิกระโดดตรงรั้ว
2: บางครั้งคุณก็ต้องปล่อยให้พวกเขาทำเอง
1: ใช่ถูกเลยนายไปไหนมาเห็นโดดขึ้นไปบน
2: เ
1: รา
2: ผมต้องไปปิดประตูก่อน
1: โอ้พระเจ้าโอเค
2: โอ้ว้าโอ้โอ้พระเจ้าโอ้โอ้พระเจ้าพวกบัวไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะ
1: ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเหรอในช่วง10ปีที่ผ่านมาในชีวิตของนายอ่ะ
2: ไม่เคยเลย
1: เหรอ
4: ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
2: โ
1: อ้วัวขนาดกว่า360ปอนด์อยู่ในนั้นครับมันไม่พอจับนะครับผมคิดว่ามันจะวิ่งเข้าใส่รถด้วยซ้ำนะครับและมันก็ค่อนข้างอันตรายด้วยทั้งเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและพวกเขาก็ทำแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วด้วยแสดงว่าเจ้าตัวนี้คงจะอารมณ์ไม่ดีนะครับตอนนี้วัวก
4: ็เล็มเท้าหน้าก็แล้วกันนะเอริกจะได้เล็มเท้าหลังระวังไป
1: ผมกำลังจะถูกทั้งบัวแล้วก็เด็กเล่นงานเอานะครับผมต้องโดนแน่ๆ
2: จริง
1: นายออกมาทำแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ
2: ก็ส่วนใหญ่นะ
1: มันงานหนักนะพวกนะ
2: เอ้ย
1: โอเคโ
2: อ้ต้องจำไว้ว่าพวกมันขี้โมโหทำเบาๆนะค่อยๆทำมันต้องค่อยๆทำ
1: เสร็จแล้วเย่มันต้องรีบแล้วต้องกลับไปทำต่อฉันจะตามนายทันแล้วเสร็จเย่
2: ว้าว
1: นายคิดว่ายังไง
2: คุณทำแย่มากเลย
1: ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่วัวจากเลซี่ดีจะได้แชมป์เอริกจะเลือกวัวว่าตัวไหนจะไว้ทำพันธุ์และตัวไหนจะไม่ต้องสืบพันธุ์เอาละไปแล้วเนี่ย
4: ถ้าคุณไปจับตรงหน้าประตูมันก็จะเดินมา
1: โอเค
4: เอาละ
1: โอเค
4: ตอนนี้เราล็อกหัวมันเอาไว้ได้แล้วใช่สิ่งที่เราต้องทำกันต่อก็คือ
1: มันแน่นๆนะ
4: มันอาจจะขยับกว่าเดิมนิดหน่อยนะ
1: โอเคเจ้าตัวนี้ใครกัน
4: นี่คือวัวตอน
1: อ๋อวัวตอนเป็นตัวผู้วัวเพศผู้
4: ใช่จริงๆแล้วมันยังไม่ทันโดนตอนหรอกครับแต่ว่าเรากำลังจะตอนถ้าคุณไม่ว่าอะไรมันมีอุปกรณ์อยู่บนกล่องนี่ช่วยหยิบมาให้หน่อยสิครับ
1: ได้เลย
4: เอาใช
1: ่เอาละมันคืออะไรกันอ่ะ
4: มันเรียกว่าเครื่องรัด
1: อ๋อเหรอ
4: เดี๋ยวผมจะไปด้านนี้นะ
1: ผมจะใช้เครื่องนี้ด้วยเหรอเกิดบ้าอะไรกันที่นี่เนี่ย
4: โอเค
1: เอาเถอะ
4: ตอนนี้คุณคงไม่ต้องใช้ถุงมือหรอกเพราะว่าคุณต้องรู้สึกเวลาที่มือคุณสัมผัสคุณจะได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ผมจะทำตรงนี้ก็แล้วกันนะ
1: นี่ไม่ดีเลยถุงมือยางผมไปไหนเนี่ยจริงดิมือเปล่าเหรอ
4: ใช่ใช่มือเปล่าเลยผมจะยกหางมันเอาไว้นะมันจะได้ไม่เตะคุณ
1: โอเค
4: เอื้อมมือเข้าไปข้างใต้แบบนี้
1: ยกขางไว้มันจะได้ไม่เตะผม
4: เห็นอันทักของมันใช่ไหม
1: โอเคใช่
4: งั้นที่คุณต้องทำก็คือเอามันใส่เข้าไปในหัว

0: หนังยางนี่นะ
1: เราทำมันให้มันอยู่เหรออ ๋
0: อใช่แล้ว
1: ทำไมอ่ะทำไมกันทำไมเสียใจด้วยนะโอ้ไม่โอ้โถพวกทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วย
0: คุณเอามันใส่เข้าไปในห่วงเล็กๆนั่นแล้วใช่ไหม
1: เอาอันถ้ามันใส่ไว้ในห่วงยางเนี่ยนะแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่กันเหรอ
0: ตัวนี้อายุได้7 เดือนนะครับ
1: 7 เดือนอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่
1: เสียใจด้วยนะเพื่อนนะขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะผมต้องเอาใส่แบบนี้ใช่ไหม
0: คุณต้องใช้มือจับแล้วก็เลื่อนหนังยางนะ
1: อ๋อต้องถือเอาไว้แบบนี้เหรอคร
0: ับ ใช
1: ่อ๋อต้องเลื่อนแบบนี้แสดงว่าหนังยางจะรัดเอาไว้ตอนไหนเจ็บที่สุดเนี่ย
0: โอเค
1: มันเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วครับโอเคเข้าที่แล้ว
0: ก็2-3 วันแรกนะครับ
1: โอ้เหรอ
0: เอาละนะโอเคคุณทำได้เยี่ยมมาก
1: มุดไปเรื่อยๆนะครับ
0: ขันเกลียวได้เลยครับ
1: โอเค
0: แล้วก็ทำไปเรื่อย
1: ๆโอเคครับ
0: มันจะใช้เวลาพักหนึ่งอ่ะ
1: โอเค
0: คุณต้องดึงหนังยางกลับเข้ามามากๆ
1: หมุนไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ได้เลยเจ้าครึ่งรัด
0: เอาละเราใกล้จะเสร็จแล้ว
1: อ๋อใช่มัน
0: ต
1: ้
0: อง
1: แน่น
0: แล้วที่ต้องทำก็คือดึงนี่เอาไว
1: ้ดึงอันนี้เหรอครับ
0: อ๋อได้แล้วเยี่ยมมากจากนั้นก็เอาที่ตัดมาแล้วก็ตัดมันออกเลยครับ
1: ครับแล้วเราก็เสร็จครับเพราะว่าน่าประหลาดใจมากที่มันดูไม่เจ็บเลยครับวิธีนี้ดีที่สุดแล้วเหรอครับเนี่ย
0: วิธีนี้ดีสุดแล้วครับ
1: โอ้โทษทีนะพวกนะโทษที133เราทำได้ไปต่อกันเถอะ
0: ไปตัวต่อไปกันเถอะ
1: มันก็แค่ไม่ได้มาตรฐานของเลซี่ดีไม่ต่างอะไรกับโลกความจริงที่หญิงสาวมักจะเลือกคู่ครองจากชายหนุ่มที่โดดเด่นเท่านั้นครับ
0: เรามีวัวอีกตัวที่ต้องจัดการนะครับนี่คือแม่วัว
1: แม่วัวหมายความว่ามันเคยมีลูกหรือกำลังมีลูกอยู่
0: ใช่แล้วใช่ครับใช
1: ่โอเคครับ
0: เอาเลย
1: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วเรียบร้อย
0: โอเครู้ไหมที่เราคุยกันเรื่องวัวที่มีลูกหรือว่าเรื่องวัวที่ตั้งท้องนะครับ
1: ครับ
0: คือว่าตัวนี้ไม่ได้กำลังตั้งท้องเราเลยต้องจัดการงั้นที่เรากำลังจะทำก็คือ
1: ครับเราไม่ได้กำลังจะทำอะไรสนุกเกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุ์ของมันใช่ไหม
0: คุณต้องใช้นี่ครับ
1: นี่เป็นถุงมือยาว
0: ใช่เป็นถุงมือยาว
1: เอาละ
0: คุณว่าจะพอดีไหม
1: มาลองดูกันเถอะ
0: โอเค
1: ลองดูนะโอ้ตายละ
0: ช่าง
1: ดีเลย
0: เราจะใช้กันแค่ถุงมือตกลงไหม
1: ใช้กับตรงไหน
0: เราจะผสมเทียมให้มัน
1: โอ้โหผมนึกอยู่แล้วเชียวเจอร์มี่เบรนชายผู้ทำวัวทอง
0: เราต้องมาตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำเชื้ออยู่ในนี้และน้ำเชื้อ
1: ต้องถามหรือเปล่าว่าเราได้มายังไงหรือว่าเดี๋ยวจอร์จจะต้องไปรีดมันมา
0: น้ำเชื้อนี่ได้มาจากพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ใส่เอาไว้ในหลอดเล็กๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เอาละนั่นได้แล้วเราจะเอานี่และนี่ถ้าคุณอยากมันคือ MA129 นะครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละได้ละอันนี้คือท่อที่เราต้องสอดเข้าไปต้องให้แน่ใจเสมอว่ามันสะอาดและสภาพดีสอดนี่เข้าไปในท่อนะครับ
1: ผมไม่รู้ว่าจะได้คำตอบไหมทำไมเราไม่มันผสมกันตามธรรมชาติล่ะครับ
0: คือพ่อพันธุ์เจ้าของน้ำเชื้อพวกนี้เนี่ยตายไป5-6 ปีแล้วนะสิ
1: งั้นฟังดูมีเหตุผลนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ต้องใช้ความเย็นจัดมากในการเก็บเลยอ่ะโอเค
0: และสิ่งที่เราต้องการ
1: โอ้ถุงมือยาวอีกอันได้เลยเราจะวางมันไว้ตรงนี้นะครับตายแล้วผมกำลังจะเข้าไปในวัวนะครับเพื่อผสมเทียมยังอยู่กับคุณนะยังอยู่ดีโอเคเอาละเรากลับมาอยู่ตรงนี
0: ้มาตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: ตรงด้านหลังของแม่วัว
1: ตรงที่มันใช้อึ
0: ที่ต้องทำก็คือสอดมือเข้าไปทางทวารหนัก
1: เข้าไปทางทวารหนักนะคร
0: ับ เราจะจับหางมันยกขึ้นแล้วก็
1: โอเคเอาเลยยกหางขึ้นเลย
0: เราจะถูมันตรงนี้นะครับแบบว่า
1: ให้มันรู้ว่ากำลัง
0: ใช่ใช่แล้วก็นวดนวดแถวๆนั้น
1: ปกติหมายถึงนี่เป็นงานปกติของคุณเหรอคร
0: ับ ใช่ใ
1: ช่อ๋อเหรอ
0: แล้วก็นี่รูทวารอยู่ตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้นะ
0: เป็นที่ที่เราจะล้วงเข้าไป
1: แล้วผมกำลังทำอะไรอยู่นะเนี่ย
0: คุณมีหน้าที่ล้วงเรามีหน้าที่ทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภัยที่เรามองหาก็คือ
1: โอเคที่ผมรู้สึกตอนนี้ก็คือมันแน่นแล้วก็หุ่นมือผมค่อนข้างใหญ่นะเอริกนะเอาละเรากำลังนี่นี่มัน น
0: มันอาจจะพยายามใส่คุณนิดหน่อยนะ
1: ผมรู้สึกถึงกองอะไรสักอย่างผมเข้าไปแล้วครับ
0: ปล่อยมันออกมาก็ได้นะ
1: โอ้ได้เลยปล่อยให้มันออกมาน
0: ั่นละ
1: เอาละนะยอดเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆเลยครับสุดยอดเลย
0: นั่นทำให้อะไรอะไรมันเลื่อนขึ้น
1: ใช่ไงตกลงเราต้องล้วงเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับ
0: ล้วงเข้าไปใหม่คร
1: ับ ล้วงเข้าไปทุกทีโอ้โห
0: นี
1: ่ที่มันนั่นโอเค
0: ครับล้วงเข้าไปแบบว่าเข้าไปอีกหน่อย
1: อ๋ออีกหน่อยเลยครับผมล้วงเข้าไปเกือบขึ้นหน้าแขนแล้ว
0: ทีนี้เอาเข้าไปอีกเห็นไหมแล้วก็ทำมือเข้าไปแบบนี้นะครับ
1: แย่เลยรู้สึกเหมือนมีเมือกเปียกๆกองใหญ่เลย
0: แบบนั้นเลยคุณมาถูกทางแล้วล่ะเอาล่ะทีนี้เราจะทำต่อไปนะผมจะช่วยคุณนิดหน่อยผมใช้แขนซ้ายอย่างนี้ต่ำลงมาควานไปรอบๆรู้สึกได้ไหม
1: โอ้ดีเลยใช่ผมรู้สึกแล้วรู้สึกแล้ว
0: โดยทั่วไปรูทวารมันจะอยู่เหนือท่อสืบพันธุ์นะครับ
1: ครับ
0: และนี่คือที่ที่คุณจะต้องเอาอะไรใส่เข้าไป
1: ผมต้องเอามันไปไว้ที่ไหนนะ
0: เพราะมันดันอย่างนี้มันก็จะถึงจุดที่ต้องหยุดแล้ว
1: ดันเข้าไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ทำอย่างนั้นแหละครับรู้สึกไหมว่ามันก็ไปชนเข้ากับจุดแข็งๆนิดนึงจุดแข็งๆนั่นก็คือปากมดลูกเมื่อคุณถึงปากมดลูกคุณก็ลองควานดูรอบๆให้มันพอดี
1: แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าถึงปากมดลูกแล้วแบบว่าผมรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปียกแล้วก็ร้อนนะครับแล้วตอนนี้มันก็รัดผมอยู่มันรัดที่ผม3นิ้ว
0: ไม่เป็นไรคุณเจอปากมดลูกแล้วล่ะครับดันลูกซูบแล้วก็ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปเลย
1: เอาล่ะผมกำลังปล่อยน้ำเชื้อโอเค
0: ทำได้แล้วทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วคุณก็เอามือซ้ายออกมาได้แล้ว
1: มือซ้ายออกมากระโดดออกมาโทษทีตอนนี้มันไม่ยอมปล่อย
0: ผมว่ามันเริ่มชอบคุณแล้วนะนี
1: ่โอ้คุณได้ยินหรือเปล่าเสียงดูดมีแรงดูดหนักเลยตรงนั้นนะครับน่าแปลกใจที่มันไม่ได้เหม็นมากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าผมจะเอามาดมหรอกนะแต่จากตรงนี้ระยะปลอดภัยครับผมไม่แน่ใจว่าจะมองแม่วัวได้เหมือนเดิมอีกหรือไม่หลังจากที่เลซี่ดีใช่มีการผสมเทียมและการทำหมันที่นี่นะครับเป็นหนึ่งวันในไร่ที่บ้าจริงๆแต่ว่ามันก็สนุกดีครับพวกมันทำเล็บกันเสร็จแล้วและรุ่นถัดไปกำลังจะตามมาแต่ความสนุกยังไม่จบสิ้นครับก่อนที่วัวที่นี่จะได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมนั้นพวกมันต้องแต่งตัวให้สวยหน่อย
2: ตัวนี้ชื่อวิกตอเรียผมต้องการคนช่วยอาบน้ำให้มันแล้วก็คุณคือคนที่ต้องมาช่วยผมอาบน้ำ
1: โอ้ก็ได้ด
2: ิทำมันหน่อย
1: ชักเกย์เยอร์โอ้ชักเกย์เยอร์ชัดเลย
2: มาเร็วมาสาวโตโต
1: ้โอ้ยมันไม่ขยับแล้วนะ
2: ว้าว
1: นายอาบน้ำให้มันไหวแค่ไหน
2: ทุกวันเลย
1: ทุกวันที่ทำแบบนี้อย่างนั้นเหรอ
2: ทุกวันเลยครับ
1: โอ้เท่าที่ดูแม่วัวสาวนี้สาวน้อยวิกตอเรียแทบไม่มีจุดบกพร่อง
2: มันด้วยนะย
1: ัง
2: ไม
1: ่
2: มีสบู่เลยแล้วก็เฝ้าที่ใต้ท้องแล้วก็หางเอาละทีนี้ถูกข้างเยอะเป็นพิเศษหน่อยด้านข้างดูดีเลยเอาละคุณทำได้อย่างนึงแล้วอี
1: โอเคจะทำได้อย่างนึงใช่เลยบางครั้งมันก็ได้นะ
2: ดีใจเลย
1: นายคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำโดยธรรมชาติบ้างไหม
2: ครับผมคิดว่านะ
1: โอเค
2: นั่นดีเลย
1: ก็ใช่
2: เอาละยกมันขึ้นมา
1: โอ้ยยกขึ้นมาได้เลย
2: มันตบหน้าผมด้วยอ่ะ
1: ไม่มีแม่วัวตัวไหนอยากปรากฏกายด้วยขนหยิกหยองดังนั้นเราจะต้องเป่าขนสาวน้อยวิกตอเรียให้เรียบ
2: ร้อยที่เป่าของคุณฮะ
1: โอเค
2: มันเหมือนของคนนะแต่ว่ากำลังแรงกว่า
1: ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำสวย
2: ใช่คุณเริ่มจากข้างหน้า
1: โอเค
2: จากนั้นก็ไปข้างหลัง
1: ได้เลยนายจะเสียตังค์หรือเปล่าถ้าฉันทำยุ่งอ่ะ
2: คุณนั่นแหละที่จะเสียตังค์
1: สำหรับวิกตอเรียนี่ก็เหมือนทำสปาครับ
2: เพราะว่าเสร็จแล้วล่ะใช้เวลานานมากเลย
1: มันใช้เวลานานมากไปในการเป่าขนทำให้วัวสาวหนัก 2,000 ปอนด์ดูมาสิเพื่อนมันเยี่ยมเลยนั่นเยี่ยมจริงๆอ่ะทำอะไรต่อ
2: ลองชุดฮะ
1: เพื่อที่จะทำให้ถูกต้องผมต้องเรียนรู้จากคนคนเดียวในไร่ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับขนแม่ของเรเดนเมริ
2: ฉันมีกาวอย่างดีปกติแล้วที่เราทำกันเราจะให้ขนของมันดูเหมือน
1: อ๋อตกลงว่าคุณจะใช้กาวเหรอครับกาวพ่นนะ
2: แน่นน้อยกว่าให้คุณ เพราะว่าคุณอาจทำเสียได้คุณมีลูกสาวใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมมีลูกสาว2คนแต่ผมไม่ได้ฉีดผมลูกโดยเฉพาะใช้กาว
2: ฉันรู้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
2: โอเคที่พวกคุณมีฉันเรียกว่ารุ่นเจอรี่เคิร์ลนะคะ
1: โอเค
2: งั้นคุณเริ่มพ่นบางๆก่อนนะจากนั้นก็หวีขึ้น
1: ครับ
2: ถ้าอยากลองก็ลองตรงบนหลังส่วนนี้ดูนะคะลองพ่นออกมาตรงนี้เลยพ่นน้อยๆดูก่อนนะเพราะคุณดูเหมือนแบบว่า ลองดูนะว่าฉันพูดยังไงโอเคคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะทำแล้ว
1: ผมว่าผมกล้าจะทำได้แล้ว
2: ค
1: ิ
2: ด
1: แต่
2: ว่านี่เป็นลูกสาวของคุณแล้วกันเอาละนะด
1: ี
2: ขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแห้งเร็วมาก
1: ได้เลย
2: เอาละค่ะที่เรากำลังจะทำก็คือพ่นไปนิดนึงแล้วก็หวีขึ้นคุณต้องให้ขามันดูอิ่มนั่นคือพื้นฐานการเดินแบบอย่างที่คุณเรียกนะคะ
1: มันมีแต่ควันกับกระจกนะครับเราแค่ต้องดึงส่วนดีออกมาให้โดดเด่นแถมนี้มีขาสวยๆด้วยนะสวยแล้วก็อวบอิ่มด้วยเมื่อส่วนของการแต่งตัวเสร็จก็มาถึงขั้นสุดท้ายสู้สิผ้ากาวตรงนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างดูดีไหม
2: เราจะทำให้มันดูเหมือนที่ฉันเรียกว่าขนมทรงระฆังคว่ำคุณไม่ต้องทำนี่ก็ได้นะหลายๆครั้งที่คุณต้องทำมันมักจะมีปัญหาเรื่องรูปร่างคุณต้องเติมขนหางให้มันเอาไว้ปิดอะไรสักอย่างต้องทำให้มันเป็นทรงกลมเพราะเขาเคยทำเป็นทรงกลมขนาดใหญ่เหมือนกับดึงออกมาแต่เราจะทำหางทรงเจ้าหญิงให้มัน
1: ได้เลยครับ
2: ประธานหญิงวิกตอเรียคิดว่าตัวเองเป็นราชินี
1: มันต้องอยากได้ทรงเจ้าหญิงแน่ๆเลยไม่ใช่ทรงกลมใหญ่ๆ
2: โอเค
1: ผมขำเพราะว่ามันดูไม่ปกติที่เรามายืนเล่นหางวัวกันทำให้มันดูสวยแล้วก็พองๆนะ
2: แต่มันปกตินะคุณสังเกตดูสิคะเวลามันเดินมันจะรู้สึกสวยนะ
1: จริงเหรอครับ
2: มันก็แค่มีท่าทีมีท่วงท่าเวลาเดิน
1: รู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆเลยนะครับรู้สึกจริงๆอ่ะ
2: ใช่
1: ครับโอเควัวตัวนี้พร้อมสำหรับการถ่ายแบบแล้วครับก่อนหลังดีมากท่านหญิงวิกตอเรียหน่วยกล้าท้างานจี๊ด
3: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: เฮ้ยเฮ้ยหน่วยกล้าท้างานจี๊ดตอนนี้มีงานยากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใส่อาหารเพื่อออกปราบอาชญากรรมในนิวยอร์กซิตี้โอ้ยอดเลยพบกับทิวทัศน์มุมสูงของธุรกิจใหม่ยอดเลยขายได้ค่าสิบเหรียญเลยแต่ไปทำงานที่ทำให้อาจโดนกินได้ผมเจอร์มี่แบรนด์ผมกำลังทำงานกับสัตว์ที่มันสุดที่ที่นี่ครับงานแรกผมเอาอวัยวะและชีวิตเข้าเสี่ยงระวังฉลามและให้ศูนย์แสดงสัตว์น้ำลองไอซ์แลนด์ยืมมือช่วยเป็นการหัวเราะแบบสั่นๆนะครับเอาละผมมาจากแคลิฟอร์เนียใต้และตอนนี้ผมมาที่อีกฟากหนึ่งของประเทศนะครับที่ลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กนะครับผู้สามารถก่อนโปรดิวเซอร์ประดันให้ผมไปสอบใบอนุญาตดำน้ำด้วยนะครับเห็นชัดว่าผมคงจะต้องได้ดำน้ำและผมรักกีฬาทางน้ำผมเลยตื่นเต้นที่จะได้เอาสิ่งที่เพิ่งฝึกมาใช้ประโยชน์นะครับน่าจะสนุกนะครับ
4: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณครับและที่นี่
4: ตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลของมูลนิธิริเวอร์เฮดค่ะ
1: โอเคครับผมมาดูเบื้องหลังของสถานที่ที่คุณจะไม่ได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่โรงพยาบาลสำหรับสัตว์ทะเลที่ป่วยและบาดเจ็บ
4: ขอแนะนำให้รู้จักกับคนไข้ของเรา
1: โอเคครับ
4: ใช่ลูกแมวน้ำฮาร์เบอร
1: ์
4: มันมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนนึงแล้วเจ้าตัวเล็กนี่ต้องตรวจร่างกายซ
1: ึ
4: ่งเราต้องการคนช่วย
1: โอเคครับ
4: เราจะตามอุลเกกับแดเนียลมาช่วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีเรื่องไหนที่ผมต้องกังวลใจไหมครับ
4: การกัดมันจะหาช่องทางกัดเราจนได้แล้วค่ะด
1: ัง
4: นั้นเราจึงต้องเตรียมตัว
1: ได้อย่าหลงเชื่อสายตาออดอ้อนแบบลูกหมานั่น
5: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และบริการคำบรร

ไม่เลือกผัวว่าของใครผู้หญิงจะเสียตัวง่ายอะไรกันล่ะถ้าฐานะไม่ดีก็14 15ธรรมาก็ได้ยินเสียตัวกันแล้วผิดกฎหมายเท่านั้นแหละแล้วก็เลิกไม่ได้เป็นโรคติดกามอารมณ์ไปได้คนนั้นไปได้คนนี้ไปได้คนนี้แล้วไปได้คนนั้นแล้วก็มาแย่งชิงกันแล้วฆ่าฟันกันผู้หญิงก็ไปแต่หลอบอกผู้ชายคนใหม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ผู้ชายคนใหม่ก็หึงไอ้คนเก่าถูกใส่ร้ายก็โมโหก็ฆ่ากันตายความรักความไม่รักเดียวใจเดียวนั้นเกิดกรณีของการฆ่ากันหลายๆรูปแบบแล้วไม่ได้ว่าผัวของใครด้วยนะเขาประจานเนี่ยไม่รู้ว่าผมของใครแล้วไม่ใช่ระดับร่างอย่างเดียวระดับสูงด้วยที่เขาเรียกมือที่สามมือที่สามระดับคนดังๆอะไม่เลือกผมของใครถ้าพอใจไปเลยนี่เราผู้หญิงที่เสียตัวไม่เลือกผมของใครสตรีจะกำชัยอาชานายจะอ่อนแอผู้หญิงจะเข้มแข็งขึ้นว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงนายกรัฐมนตรีหลายประเทศนายกรัฐมนตรีหลายประเทศประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงองค์กรต่างๆผู้หญิงผู้หญิงปกครองผู้หญิงปกครองผู้หญิงปกครองอาชานายจะอ่อนแอผู้ชายจะอ่อนแออ่อนไหวอ่อนแอโดยทางจิตใจด้วยโดยการที่เอาอย่างกันอย่างนี้นี่ไม่ได้ละเกียดนะแต่เป็นผู้ชายแบบนี้เราออกทีวีมีแต่แบบนี้ท่านมีแต่แบบนี้ไอเด็กรุ่นใหม่มันเกิดมามันก็เป็นอีแบบเนี้ยมันไม่ได้มีการปิดมีแต่การเปิดไม่ได้เรื่องกิเลสฉันแต่อยู่ในที่ที่เหมาะสำหรับเราเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายเข้าใจว่าสตรีจะกำชัยอาชานายจะอ่อนแอเรื่อยๆลงไป

ุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามสาระความรู้สู่ประชาชนทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารสาระที่น่าสนใจพร้อมเล่าให้คุณฟังในรายการ 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT รับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับค่ะ

ชนะโลกาภินาศซึ่งเป็นโลกที่เราอยู่เราควรรู้โลกเราควรสู้โลกอย่าแพ้โลกได้กล่าวที่แล้วว่าสตรีจะกรรมชายอาชาณาจรแอธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้ธรรมชาติมันวิปริตมีการขุดมีการค้นมีการกักน้ำนะมีการไม่ปล่อยน้ำปล่อยมาแล้วก็ประเทศกูเป็นประเทศใหญ่อยู่ที่ระดับน้ำเหนือฝาปล่อยพรวดพร่ายขึ้นมาผลที่สุดนะธรรมชาติมันก็วิปริตวิปริตหมดดินฟ้าอากาศวิปริตนี่มันวิปริตหมดนะฮะไปสู้ตรงไหนวะนะวิปริตดินแล้วเกิดจากอะไร อากาศฟ้าฝนวิปริตฟ้าฝนมันก็เกิดจากดินนี่แหละเกิดจากต้นไม้ใบหญ้าเกิดจากน้ำแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดคือมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละท่านคนนี่แหละเราโลภกันจังโลภโอ้โหเอาไปทำไมเราขนคุยแต่ประเทศของตนประเทศที่ยากจนมันก็ยากจนเรื่อยไปนี่ธรรมชาติยากคิดจะตามแก้จะแก้ยังไงสารธรรมไม่หันแหล่สารแหน่แพร่ไปไกลสารธรรมไม่อ่านก็หรอกอาตมาไม่เห็นใครอ่านหนังสือเลยพิมพ์หนังสือไปเนี่ยไม่มีใครอ่านนะพิมพ์ขายให้ตายนะถ้า 3,000 เล่มนะถ้าขายไป 4-5 ปีก็เขียนไม่ดีอะเอาดีอะไรอะอย่างนี้ดีไหมเนี่ยระวังขายท่านก็ไม่ซื้ออีกเมื่อสารธรรมไม่มีในใจคือสารธรรมไม่มีในใจสารแหน่แพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่เศรษฐีก็ไปลุกป่าป่าป่าป่าเขาลำนาวพายเกาะแก่งนะหนีอยู่ป่าซื้อเกาะไปเกาะเขาใหญ่นะถูกพังทลายชิบหายหมดนะแต่ชาวนาถูกขับไล่เล่ร่อนจอนจัดเพราะถูกบังคับขายที่และเป็นหนี้เยอะ

0: สวัสดีครับการอยู่ในสังคมไม่ว่าระดับใดย่อมมีการวิวาทขัดข้องขุ่นเคืองกันเป็นเรื่องปกติพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนมงคลธรรมนำเสนอเป็นตอน

mo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasamputtassa kalena dhammasavanang tamanti ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นกึ่งบรรยายธรรมต่อท่านทั้งหลายในเวลาอันควรอันเหมาะสมอาจจะพึงหาความรู้ได้สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการฟังธรรมตามการนำมงคลมาสู่เราธรรมะนั้นหมายความว่าเวลาที่เราฟังนั้นเราหาความรู้ธรรมะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือความรู้ทุกประการเนี่ยเราเสริมในเวลาที่เหมาะสมโดยการฟังสมัยก่อนเขาฟังกันเพราะเขาไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้เขาจึงหาวิธีการฟังโดยนักวิชาการคราวนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ในยุคนี้ก็คงสงสัยว่าสมัยสลาเก่าๆมันสร้างกันแพงๆใหญ่ๆอ้าวสลาบ้านไหนใหญ่วัดไหนใหญ่ก็แสดงว่าวัดนั้นนั่นแหละ เป็นวัดที่มีชุมชนใหญ่เป็นวัดที่คนชอบฟังเทศฟังธรรมแล้วฟังเทศนี่เขาฟังกันสามกันนะการฟังธรรมนี่เขาเรียกวันธรรมัสสวนะวันพระก็คือวันประเสริฐวันที่เรามีรับศีลศีลก็มีศีลสองอย่างที่รับไปเพื่อที่จะกลับบ้านก็รับศีลห้าไปเรียกสมาทานศีลรับไปแล้วนอกจากเป็นบุญแล้วก็วันนั้นก็คือไม่ทำบาปศีลห้ารับศีลเป็นบุญยังไงเพราะเราเว้นจากบาป เรามีโยนิโสมนสิการเสมอแล้วก็มีความละอายใจถามว่าละอายใจต่อใครต่อองค์นู้นอะองค์ที่นั่งอสงข้างข้างบนสุดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพระที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระคณาจารย์ก็เป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออุปัชฌาย์อาจารย์ของเราของลูกเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปพระจะอยู่ได้ระดับนั้นต้องมีอะไรท่านมีศรัทธาที่อยู่ในพระเหลืองนี่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งศรัทธามีศีลแล้วก็มีอายุของศีลที่มากกว่าพวกเราโดยอายุของศีลและโดยมากกว่าโดยจำนวนของศีลด้วยแล้วถามว่าใครตรวจสอบพระใครตรวจสอบพระหนึ่งพระมีศีลไม่มีศีลพระจะตรวจสอบด้วยกันพระตรวจสอบด้วยกันคือพระไหนพระที่มีศีลดีแล้วเขาจะตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันแบบนิ่มๆส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์สมัยก่อนพระเยอะก็จะบอกว่าอย่างนั้นไม่ดีนะอย่างนี้ไม่งามแม้แต่การครองจีวรการขบฉันศีลกิจวัตร75ประการท่านก็จะสอนเพราะนี่เป็นอะไรศีลกิจวัตรจนกว่าจะเป็นอาศีลกิจวัตรคือไม่ต้องสอนกันแล้วมันเข้าเนื้อแล้วเป็นแล้วแล้วก็เมื่อกิเลสเบาบางลงเบาบางลงศีลกิจวัตรที่ได้ฝึกไว้ดีแล้ว
ก็จะตามติดตัวท่านไปเขาเรียกเป็นจริยาวัดสองพระที่จะตรวจสอบท่านก็คือพระที่จับผิดอิจฉากันสามญาติโยมเป็นผู้ตรวจสอบจะใส่บาตรทั้งทีเนี่ยไปใส่ช่วยช่วยจะทำบุญทั้งทีเนี่ยอย่าไปทำช่วยช่วยท่านบางคนต้องใส่บาตรวันพระเห็นพระถือกันมานะฮะบางคนต้องใส่บาตรไม่ใส่มันใจมันจะขาดมันหงุดหงิดเราดูพระหรือเปล่าเราใส่พระอะไรที่ท่านใส่ไปนะพระอะไรพระหรือหน้าพระหรือหน้าชาวบ้านก็ใส่บาตรพระนี่เขาใส่บาตรวัดที่ปู่ย่าตายายได้สร้างมาอุปถัมภ์มาได้ตรวจสอบถ้าไม่ดีเขาก็ไม่ใส่เขาก็เริ่มมีเขาเรียกโลกวัชชะชาวโลกขนินทาเอาแล้วขนินทาให้แววแววเข้าหูแววแววเข้าหูเดินคาบบุหรี่ไปเงี้ยรับบาตรในคาบบุหรี่อะไรฮะจีวรกระเปื้องกระปะจีวรเหม็นสาบผมผ้ากระเปื้องกระปะเดี๋ยวนี้โยมบางคนอยากได้บุญฮะแต่ไปส่งเสริมคนบาปโยมไม่รู้เลยพระองค์นั้นอยู่ที่ไหนกลางทุ่งนู่นน่ะในดงหญ้าเลยนะใครหญ้าฤาษีอ่ะในหลังหมู่บ้านร้างอ่ะดูสารรูปสิฮะแล้วดูสารรูปเด็กที่ถือปิ่นโตด้วยที่เข็นรถมาด้วยที่หิ้วย่ามมาด้วยแล้วเอาไปเกินกับเพาะคนมันเท่าไหร่แล้วถ้าอยู่ใกล้ๆวัดบ้านเกิดตัวเองรู้นี่ว่ามันมีพระแก่มีเนนมีเด็กวัดมีพระท่านมีราบน้อยมีพระที่อาพาธก็ฝากไปถวายก็ไปสืบดูเอาบ้างสินี่ก็เรียกโลกวัชชะจะใส่บาตรใครสักรูปนั่นเนี่ยอย่าคิดว่าข้าวที่ท่านใส่ไปเนี่ยไอ้ที่เยอะๆอ่ะถ้าไปดูเหอะที่ไม่ใช่พระบ้านเรานะที่พระในตัวเมืองพระกรุงเทพเนี่ยที่เขียนกันโครมๆนะท่านใส่ไปทำไมอาตมาถามใส่ไปทำไมท่านลงตามไปดูสิเขาปฏิบัติต่อดอกไม้เขาปฏิบัติต่อต่ออาหารท่านอย่างไรที่ท่านใส่บาตรท่านใส่บาตรด้วยดอกไม้ก็หวังว่าพระจะไปบูชาพระเพราะพระเด็ดดอกไม้ไม่ได้แต่ท่านจะเจอที่ถังขยะหน้าวัดอ่ะไปดูซะด้วยนะญาติโยมเนี่ยอย่าช่วยนะมาพระที่ได้ฟังในสมภารเจ้าวัดดูซะบ้างบอกพระเนรซะบ้างบอกโยมเขามาดูหน้าวัดเนี่ยเขาเห็นดอกไม้เขาเนี่ยเขาใจหายนะมันจะกำละบาท2บาทนะทำเป็นเล่นไปไปดูกับข้าวในถังขยะไปดูการแบ่งอาหารไปดูการขนกับข้าวออกนอกวัดไปแอบดูซิบ้างว่าเขาเอาไปทำไมเมืองไทยมันนี่มีอะไรพระเกเยอะพระเกเยอะเพราะโยมลงเป็นอย่างเงี้ยคนไทยเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้ตรวจสอบผลที่สุดท่านไม่ได้บุญกรวดน้ำก็ไม่ได้อุทิศกุศลแล้วมันก็ไม่ถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วทำเพื่ออะไรนานๆทำทีดีกว่านะทีแต่ไม่มีคุณภาพเขาเรียกทำหยาบแล้วก็ทำบาปด้วยนานทีแต่มีคุณภาพก็ถือว่าทำดีส่งเสริมพระดีสมภารเจ้าวัดอายุเยอะๆแล้ว
ไปไหนมาไหนเนี่ยดูสิฮะดูกับข้าวเขาต้มพระแก่ๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีกระปุกใส่ดูปลาดูอะไรดูอะไรผักดองกินเปรี้ยวๆหวานๆขิงดองเขามีขายเขายำขายหมดแหละก็ไปถวายท่านแล้วก็มีอาหารโปรตีนด้วยไปดูสิพระดีมีไม่ใช่ปล่อยให้พระดีนอนแซวชาวว่าทั้งหลายเนี่ยครูที่โรงเรียนอาตมาก็บอกครูทั้งโรงเรียนน่ะโรงเรียนชื่อวัดเวลาเรียกไรเนี่ยเรียกไรชาววัดแต่แก่แล้วอาตมาเห็นทิ้งพอก็ไปโรงเรียนอื่นไปแล้วก็ครูทั้ง10กว่าคนนี่เจ้าอาวาสชราภาพรูปเดียวไว้ได้ไงเวียนกันมาไม่ได้หรือไงแล้วก็ต้มข้าวต้มเผื่อไว้ใส่กล่องเผื่อไว้แล้วบอกลูกศิษย์เนี่ยยัดไมโครเวฟไปหรืออุ่นเตาก็ได้พระโทท่านไม่มีอะไรเครื่องดื่มอะไรไม่ใช่บำรุงร่างเครื่องดื่มชงตอนนี้เวลาท่านรุ่งเรืองก็ไปเรียรายท่านพระเรียรายคนเนี่ยไม่มากนะฮะคนเรียรายพระเรียรายหนักๆ นะท่านนะเรียรายสมภารเจ้าวัดพระที่มีชื่อเสียงพระที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาอยู่กรุงเทพเรียรายขนาดหนักถ้าเห็นมาแล้วก็ปุ๊บเราดูแลท่านไม่เคยโทรศัพท์มาโทรศัพท์ดังรู้แล้วต้องเสียเงินต้องซักไซไร่เรียงกันแล้วโยมคนนั้นเขาไม่รู้หรือไงว่าคนบ้านเราไปอยู่กรุงเทพเนี่ยโดยไม่มีชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนบ้านเราเลยแก่แล้วก็ต้องโดนทอดทิ้งอาตมาในแก่เนี่ยก็โดนทอดทิ้งก็บอกพระเนรสิบอกดูสิองค์นั้นน่ะท่านแก่แล้วทำไมไม่ดูคัดของไปถวายท่านล่ะเอาบุญสิก็อีตอนไปฉันอีตอนเขาดีๆเขาก็นิมนต์กันเนี่ยนี่พูดให้เห็นใจพระสองพระต้องเห็นใจพระโยมใส่บาตรต้องนึกถึงพระไอ้ดีแล้วนึกถึงบุญกุศลแล้วบอกเสมอว่าท่านฉันอะไรไม่เป็นบ้างถามได้ฉันอะไรไม่ได้บ้างหมอห้ามอะไรบ้าง

ศีลมันก็เป็นบุญไงไม่ทำบาปถ้ามันยิ่งทำต่อหน้าคนใหญ่เลยผิดไม่ได้ศีลสำคัญนี่คือข้อสำคัญที่ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็มาสู่การฟังธรรมเช้าก็หนึ่งกันแล้วกลางวันอีกหนึ่งกันกลางคืนอีกหนึ่งกันเขาก็สร้างคัมภีร์เดี๋ยวนี้ไม่สร้างคัมภีร์ก็ดูในพระไตรปิฎกเขาไปเรียบเรียงให้โยมฟังถ้ามีความเชี่ยวชาญบ่อยๆเข้าด้วยความเชี่ยวชาญก็เกิดก็เรียบเรียงเทศน์ให้โยมฟังคนก็ได้ฟังธรรมตามกาลสมัยก่อนเขามาหาถึงกรุงเทพลงขันกันที่มีต้นกล้วยนั่นข้าบูชานั่นแหละข้าวิชาก็เดี๋ยวนี้นะฮะเข้ามาในบ้านท่านแล้วก็ไม่ฟังโอ้ยฟังแล้วรำคาญพระมีแต่เรื่องถ้ามีแต่เรื่องเขาแม่ไม่ออกทีวีแล้วท่านเอาจริงๆถ้ามีแต่เรื่องนะไปนานแล้วรายการนี้ไม่อยู่ถึง30ปีแต่เวลาฟังทำตามการก็ต้องฟังเตือนสติเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มาคุยกันนะไม่ใช่มาบ่นละแล้วเกิดปัญญาอาตมาก็เป็นนักฟังนักฟังนักดูน้องแม่หนักก็ค้นคว้าไปสิฮะค้นคว้าจากพระไตรปิฎกก็มาเทียบกับชาวโลกว่าโอ้ทำไมประเทศไทยของเรามันขี้โกงเป็นประเทศขี้โกงแล้วขี้โกงนู่นขี้โกงนี่นี่ไอ้พวกกระตุกสร้อยมันไอเดียไอ้พวกนี้กระจอกไอ้พวกหยิบย่องเบากระจอกไอ้พวกนี้กระจอกขี้โกงแบบนี้ทำไมไปหยิบของเขานะฮะบุคคลสำคัญไม่เป็นข่าวไม่ระบือเราท่านเราดิฉันมาระบือง่ายลงไปขโมยรองเท้าลงบุคคลสำคัญต่างประเทศนะฮะไปชมวัดแล้วต้องถอดรองเท้านะฮะขี้ขโมยไปคู่เดียวเนี่ยท่านประเทศไทยพลังทั้งประเทศนะอ้าวขโมยของมันรู้ด้วยว่าขโมยของใครแต่ไอ้การโกงอย่างอื่นล่ะเราก็ต้องหาเรื่องราวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสองประการคือหนึ่งเป็นห่วงเป็นใยภาษีอากรที่ถูกโกงไปหรือประชาชนที่ถูกโกงเป็นห่วงเขาเพราะมันไม่พัฒนาอะไรเลยนะคนที่สัมปทานเป็นข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองทำไมมันอยู่ดีกินดีโอ้ทำไมชีวิตมันหรูหราเหลือเกินเงินแสน20,000บาทแสน20,000บาทอาตมาก็ใช้เงินแสน20,000บาทนะเดือนนึงเนี่ยผมมากขนาดนั้นมันมีเรื่องบุญกุศลมาอีกเยอะแล้วคนมันจนลงแต่ก่อนเขาเคยทำบุญบ้านบ้านนั้นทำบุญวันนี้วันโกนวันเกิดทำบุญบ้านเนี่ยเขาถือกันทุกปีว่ารวมญาติและผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำบุญบ้านเรารู้ว่าจนเราจนแล้วจนแล้วยังโดนเขาโกงอีกท่านภาษียังโดนเขาโกงอีกคนโกงมันมีความสามารถสูงมันมีเครื่องมือเครื่องมือมันมีเพื่อนฝูงมันมีเยอะมันมีวิธีการเยอะแยะไปหมดมันถึงเป็นประเทศที่เริ่มขึ้นระดับเรื่อยๆประเทศไทยเราเขาเล่าหรือลั่นมากคอร์รัปชันโกงกันป่นปี้เฮโรอีนฝิ่นกัญชายาบ้ายาอีอาวุธราวีโสเพณีเสเพนายยังมีโสเพณีอีกยังมีเสเพนายอีกเงินทองสกปรกนรกแช่งสาปเงินกรรมเงินบาปเดี๋ยวดีสลาย

0: บำรุงอินูบำเรอผู้ชายการพนันพันกายมาลายหมดตัวนี่แต่เป็นแหลมอ่ะเขาเล่าลือลั่นแล้วพยายามเทศยิ่งเทศด้วยความห่วงใยคนที่โดนโกงด้วยความปรารถนาดีแต่คนที่โกงเข้าไปว่าคุณกินอะไรคุณกินก้อนเหล็กก้อนทองแดงเข้าไปลูกเต้าคุณนะฮะนรกทางนั้นไอ้คนโดนโกงรักฮะว่าเป็นตัวแทนได้คนโกงคนโกงเกลียดเหมือนครูดุลูกศิษย์ที่ประพฤติไม่ดีพอเตือนมากๆเข้าลูกศิษย์มันก็ประทุโทสะใช่ไหมฮะยิงครูทิ้งว่าสังเกตตามโรงเรียนไหมฮะโอ้อย่าทุจริตนะลูกนะพอคะแนนน้อยเพราะจับได้ว่าทุจริตในคะแนนเรียกมาเตือนเป็นการตัวต่อตัวยังไงมันก็ต้องรู้แต่ที่รู้ไม่ใช่ครูไปบอกให้ฟังนะครูเขาไปบอกให้ใครฟังแล้วผลมันออกอยู่ไอ้เด็กที่โดนตำหนิเนี่ยไปไล่เพื่อนฟังไอ้เพื่อนชั่วก็เลยยุอ่ะท่านตอนนี้ไอ้เพื่อนที่เขาไม่ยอมเป็นเพื่อนด้วยกับคนแบบนี้มันก็เอาไปเขาเรียกอะไรนะบุลลี่ใช่ไหมฮะบุลลี่ก็บุลเลตเหมือนกระสุนนั่นแหละมันลูกกระสุนนั่นแหละมึงบุลลี่กูก็ให้บุลเลตมึงให้กระสุนมึงไปแต่ครูก็ปรารถนาดีว่าในอนาคตต่อไปเธอจะอยู่ยังไงเนี่ยเมื่อจะเป็นคนขี้โกงอาตมากล่าวตักเตือนเพื่อขี้โกงทั้งหลายขายยาบ้ายาเสพติดเสพยงเสพยาไม่เห็นมันรักเลยนอกจากไม่รักแล้วยังจ้องทำลายและไม่ใช่ทำลายด้วยตัวเองนะเอาไปติดกับพระผู้ใหญ่นะสมัยก่อนเป็นพระผู้ใหญ่องค์นั้นองค์นี้องค์นี้องค์นั้นพระที่มีสมณศักดิ์ใหญ่ๆก็บอกธรรมหาไปเทศเรื่องอะไรล่ะเห็นคนนั้นเขาว่ามาอย่างเงี้ยบอกเหรอก็เทศเรื่องนี้ไงเฮ้ยบางอย่างไม่ต้องไปเทศก็ได้บอกอ้าวก็พระเดชพระคุณไปรับเงินเขามาแล้วสิครับไปกินนิมนต์บ้านเขาใช่ไหมเนี่ยก็ไปรับเงินอธินาทานมาไปรับเงินขายยาเสพติดมาไปรับเงินคอร์รัปชันมาแล้วพระเดชพระคุณมาเตือนผมเนี่ยใครมันควรจะเทศเพราะเดี๋ยวคุณมีอะไรมีสมณศักดิ์สูงกว่าควรจะเทศใช่ไหมมันเอากันอย่างนี้มันโค่นล้มกันแบบนี้นะวิธีการโค่นล้มแบบนี้คือยืมมือพระผู้ใหญ่มาสังหารมึงซะโดนโหโดนมาเยอะๆแล้วท่านปรารถนาดีเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็ไปยืมมือมาพ่อผู้ใหญ่มาสังหารอาตมาบอกว่าเราบางทีว่าไม่กล้าพูดเองก็เตือนมาบอกขอโทษนะฮะช่วยกลับไปบอกพระรูปนั้นด้วยผมไม่ได้ขอข้าวท่านกินนะครับท่านไม่มีบุญคุณอะไรต่อผมเลยที่จะเอาคำคนเพื่อนนั้นมากล่าวเตือนผมผมเป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับใครนะฮะที่ผมไม่ขึ้นศาลาวัดต่างๆเนี่ยผมเป็นคนไม่อยู่กับใครเพราะผมมีหน้าที่ในการเผยแผ่ในการพูดความจริงของสังคมท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเห็นใจคนโดนโกงมาสิเมื่อไหร่ท่านโดนโกงท่านจะรู้เลยท่านจะรู้เลยฮะไอ้ที่โกงเขาน่ะโดนพอโดนเขาโกงมาน่ะท่านจึงต้องลงมือยิงเขาฆ่าเขาจ้างคนไปฆ่าใช่ไหมทั้งที่เงินที่ท่านได้มามันไม่ใช่เงินท่านเงินท่านโกงเข้ามาอีกทีนึงท่านที่จะบอกว่าเฮ้ยเราโกงเข้ามาเขาโกงเราบ้างก็คุ้มกันไปไอ้เรื่องโดนโกงโดนจี้โดนปล้นนะโดนลักขโมยกลับกลายเป็นคนดีนะปลงเอ้าคิดว่าชาติที่แล้วเราคงเคยโกงเขาปล้นเขาจี้เขาอ้าว มันก็ไม่ถูกนักนะอาตมาบอกไม่ค่อยถูกนักหรอกปลอบใจแบบชาติที่แล้วไอ้มันน่ะเริ่มก่อนจับตัวไม่ได้แต่ส่วนการกล่าวเตือนก็เป็นเรื่องสำคัญศีลถ้าเราไม่ฟังอย่างนี้นะฟังให้มันสะเทือนใจเข้าไว้ไม่รบไม่กราบไม่ไหวไม่ว่าอะไรกันก็ทั้งชาตินี้ก็ไม่เคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วท่านแต่ตามารู้จักหน้าพวกท่านรู้จักหน้าพวกท่านรู้ประวัติด้วยอ่ะไม่ใช่ช่วยช่วยแล้วรู้ว่าโกงไงด้วยแล้วรู้สุดท้ายปลายชีวิตที่เจ็บป่วยด้วยอย่าลืมว่าคนอย่างธรรมาตามคนนะปลายที่วิชิตเจ็บป่วยเนี่ยมันไอ้เงินที่ได้มาท่านไปโปะหมดแล้วจะนอนแซวแซวมันไม่ตายง่ายๆหรอกท่านโกงมากตายยากนะก็เอาเงินโกงมารักษาตัวเองแล้วทุกข์กับทรมานถึงเวลานั้นมองไม่ควรไม่คุ้มค่าไม่น่าทำแล้วถึงเวลาตกนรกล่ะเขาเอาท่านไปคนเดียวนะเอาวิญญาณท่านไปคนเดียวนะไปสู่ร่างใหม่แล้วทางนี้รู้ไหมก็ไอ้เงินขี้โกงเนี่ยไปจัดงานศพมาถวายพระอีกเอาเข้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเป็นเรื่องสำคัญอยู่กันให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยคนเราไม่ต้องรวยหรอกรวยนะให้มันอยู่ได้กินได้ตลอดชีวิตด้วยความสุจริตของเรานี่ก็ขอเกริ่นกล่าวการฟังทำตามกาในตอนแรกเพื่อจะสู่ในตอนต่อไปเรื่องอื่นในตอนที่สองจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้พัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมามันสายทาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องหรือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการฟังธรรมตามการทำบุญและการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแต่คือกรอบป้องกันใจและคอยเตือนสติเราในชีวิตประจำวันเมื่อเราหมั่นฟังธรรมด้วยความตั้งใจปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้เรานั้นมองเห็นความจริงและจัดการกับทุกความทุกข์ได้อย่างเท่าทันนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมวัฒน์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชาญชราค่ะรายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสังเกตผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราไหมคะว่ามีอาการแปลกๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยหรือว่าเหนื่อยง่ายหลายๆคนอาจจะคิดว่าผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะก็คงจะมีอาการเพราะว่ามีอายุที่มากขึ้นเริ่มถึงวัยชราแล้วก็เลยมีอาการจำพวกนี้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาการสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นสัญญาณบอกเหตุของโรคเบาหวานซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคเบาหวานกันให้มากขึ้นนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะต้อนรับแพทย์หญิงสุชาวดีทันตสุวรรณค่ะท่านเป็นแพทย์ประจำศูนย์เบาหวานศิริราชค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะต้องบอกว่าปัจจุบันคนไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยปกติหรือว่าผู้สูงอายุเริ่มเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นอยากจะทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคนทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงคะสำหรับโรคเบาหวานหรือว่าในส่วนของผู้สูงอายุเองเนี่ยจำนวนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยังไงคะสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี
1: ้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยค่ะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยเองอะค่ะจากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติในปี2567อะค่ะก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่4ของกลุ่มของเวสเทิร์นแปซิฟิกนะคะที่มีอัตราการเกิดเบาหวานนะคะซึ่งมีประมาณรายงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านรายนะคะสำหรับข้อมูลการสำรวจประชากรไทยเองอะค่ะก็พบว่ามีแนวโน้มของความชุกของโรคเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในปีล่าสุด2562ถึง2563เนี่ยก็อยู่ประมาณร้อยละ9นะคะของโรคเบาหวานแล้วก็มีความชุกอยู่เยอะช่วงที่สูงอายุนะคะก็คือช่วงประมาณ60ถึง79ปีนะคะ
0: แสดงว่าอัตราส่วนผู้สูงอายุจะมีอัตราเสี่ยงในกว่าในการเป็นโรคเบาหวานมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ในวัยอื่น
1: ปัจจัยเสี่ยงอันนึงก็จะเป็นเรื่องอายุที่มากขึ้นด้วยนะคะ
0: แล้วโรคเบาหวานในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากวัยอื่นๆยังไงคะคุณหมอ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณปลาอาจจะเกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าอาการของโรคเบาหวานเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีในเรื่องของการหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยนะคะซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยช่วยกันขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะนะคะก็คือทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็จะหิวน้ำบ่อยตามมาในบางรายก็จะมีน้ำหนักลดด้วยแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงแล้วแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางรายเนี่ยที่ระดับน้ำตาลไม่สูงมากบางทีก็อาจจะยังไม่มีอาการของโรคเบาหวานนะคะแล้วก็หรือบางรายเราอาจจะไม่ได้สังเกตดีพออาจจะมาแสดงด้วยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดแดงใหญ่โรคเส้นเลือดหัวใจหรือว่าโรคเส้นเลือดสมองนะคะหรือว่าหลอดเลือดแดงเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานจอตาหรือว่าเป็นเบาหวานไปที่ไตนะคะ
0: อันนี้ก็คือลามไปอีกทีนี้ถ้าเรามองถึงการสังเกตอาการเริ่มต้นเหมือนสัญญาณเตือนเราเนี่ยเราจะบอกว่าอาการเริ่มต้นจากการที่เราเหนื่อยง่ายเราหิวน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยตรงเนี้ยมันสามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคืออาการเริ่มต้นของเบาหวาน
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นอาการเริ่มต้นของเบาหวานที่เริ่มมีน้ำตาลในเลือดสูงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้มีอาการเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่อาจจะมีหลายๆโรคที่ทำให้มีน้ำหนักลดมีปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็จำเป็นต้องการวินิจฉัยด้วยการเจาะเลือดนะคะ
0: แล้วการวินิจฉัยแบบเจาะเลือดเนี่ยมันจะสามารถแบบบอกผลของเราได้ชัดเจนยังไงคะคุณหมอ
1: ค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานในปัจจุบันนะคะก็ที่นิยมกันก็จะมีในเรื่องของการเจาะเลือดขณะอดอาหารนะคะโดยที่น้ำตาลมากกว่า126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าน้ำตาลสะสมหรือว่าบางคนเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ที่มากกว่า 6.5% นะคะก็จะวินิจฉัยเป็นเบาหวานแต่ถ้าเกิดบางรายที่อาการไม่แน่ชัดอาจจะต้องมีการเจาะ2ครั้งเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการชัดเจนอาการของน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเงี้ยค่ะการเจาะน้ำตาลที่จุดใดๆแล้วเกิน200มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถวินิจฉัยเบาหวานได
0: ้เกิน200มิลลิกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วอันเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าเราจะต้อง เจาะเลือดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือว่าจะต้องเตรียมความพร้อมเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าอายุเกิน35ปีเนี่ยถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงของโรคเบาหวาน1ข้อแหละก็จะแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีประวัติครอบครัวน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการวินิจฉัยก่อนหน้านั้นได้หมายถึงอาจจะมีการตรวจเช็คก่อนหน้านั้นค่ะ
0: ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเสี่ยงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติอันนี้แบบคือชัวร์ๆแล้วหรือว่าไม่จำเป็นว่าจำเป็นจะต้องแบบเป็นโรคอ้วนมาก่อนคือคนผอมก็สามารถเป็นได้เราแยกยังไงอะคะคุณหมอ
1: จริงๆต้องบอกว่าเบาหวานเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าเบาหวานชนิดที่พบบ่อยเนี่ยในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะซึ่งเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็จะเจอในคนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะซึ่งในชาวเอเชียเนี่ยก็คือจะใช้ค่าดัชนีมวลกายก็คือเป็นน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะถ้าเกิดว่ามากกว่า23ก็ถือว่ามีดัชนีมวลกายที่เริ่มเกินเกณฑ์ก็แนะนำให้อาจจะเริ่มตรวจคัดกรองเรื่องของโรคเบาหวานนะคะ
0: เหมือนที่เราจะต้องแบบตรวจมวลกายอย่างเงี้ยจะต้องเป็นใช้เป็นเครื่องที่เข้าวัดโดยเฉพาะเลยเหมือนค่า BMI ประมาณนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะซึ่งค่า BMI หรือว่าดัชนีมวลกายเนี่ยจริงๆคำนวณง่ายๆเลยค่ะจะใช้น้ำหนักกับส่วนสูง
0: เอายังไงคะคุณหมอคะใช้น้ำหนักของเรากับส่วนสูงคำนวณยังไงคะ
1: ก็อย่างเช่นสมมติน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้50หารด้วย 1.65 กำลัง2นะคะเข้าเครื่องคิดเลขได้เลยก็จะได้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ถ้าหากว่าไม่เกิน
1: ค่ะก็คือถ้าค่าปกติจะอยู่ประมาณ 18.5 ถึงไม่เกิน23
0: ไม่เกิน23
1: ใช่ค่ะถ้าเกิน23เนี่ยก็เริ่มมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ถ้าเกิน25เนี่ยเข้าเกณฑ์อ้วนค่ะ
0: ค่ะคือถ้าหากว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยคุณหมอแนะนำให้ถ้าเราอายุสัก30ก็คือให้ตรวจ
1: ใช่ค่ะ35ปี
0: 35ปีขึ้นไปเนาะคุณหมอคะแล้วถ้าเราจะต้องไปตรวจเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงอดอาหารอดข้าวอะไรอย่างไรคะ
1: ค่ะก็คือปกติจะมีอย่างที่บอกว่าการตรวจเนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็นน้ำตาลขณะอดอาหารแล้วก็น้ำตาลสะสมนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะตรวจควบคู่กันหรือในบางรายถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ได้เสี่ยงมากอาจจะตรวจแค่น้ำตาลขณะอดอาหารก่อนนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยให้อดอาหารประมาณ8ชั่วโมงนะคะอย่างเช่นถ้าเจาะเลือด8โมงเช้าเนี่ยก็ลดงดน้ำตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะคะซึ่ง
0: 8ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะซึ่งงดน้ำเนี่ยจริงๆน้ำเปล่าสามารถดื่มได้นะคะนอกจากว่าจะมีผลเลือดตัวอื่นๆที่คุณหมออาจจะระบุว่าให้งดทุกอย่างอย่างเงี้ย
0: ก็คืออาจจะต้องไปดูตัวอื่นๆอีกอาจจะต้องแบบงดน้ำไปด้วยเลยคุณหมอคะทีนี้ที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่าในส่วนของการเจาะเลือดเนี่ยบางรายเนี่ยเห็นผลในการเจาะ1ครั้งแล้วก็อีกบางรายเนี่ย1ครั้งยังไม่ทราบผลที่แน่ชัดจะต้องเจาะ2ครั้งสำหรับรายที่เจาะ2ครั้งนี่หมายถึงว่าสภาพร่างกายมันจะต้องยังไงอะคะคุณหมอคะ
1: อย่างที่บอกว่ามันจะมี2ค่าที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเป็นน้ำตาลอดอาหารกับน้ำตาลสะสมนะคะซึ่งน้ำตาลขณะอดอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแรกที่เจาะนะคะแต่บางคน
0: อาการเร่งด่วนถูกมั้ยคะ
1: อาการบางคนอาจจะไม่ค่อยชัดเจนไปตรวจสุขภาพประจำปีเฉยๆสมมติเจาะได้130อย่างเงี้ยค่ะมันก็สูงเกินมานิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแนะนำว่าเจาะอีกครั้งนึงหรือว่าครั้งหน้าที่เจาะเนี่ยอาจจะเจาะน้ำตาลสะสมไปด้วยค่ะเพื่อช่วยในการยืนยันการวินิจฉัยค่ะ
0: พอต้องบอกว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านค่ะคุณหมอคะพอรู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเจาะเลือดงดทานหวานไปสัก1วัน2วันเหมือนหลอกตัวเองหลอกคุณหมอด้วยแต่ว่าอันนี้จริงๆก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนที่คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ค่าน้ำตาลของเราจริงๆเนี่ยตรวจครั้งที่2ก็จะแน่ชัดมากกว่า
1: ใช่ค่ะก็ส่วนตัวค่าที่บอกว่าบางรายอดอาหารช่วงใกล้ๆจะมาเจาะเลือดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่าน้ำตาลสะสมจะมีประโยชน์ในการช่วยดูตรงนี้เพราะว่าน้ำตาลสะสมหรือว่าฮีโมโกลบิน A1C ค่ะเป็นการตรวจน้ำตาลที่เกาะอยู่กับเม็ดเลือดแดงอะค่ะซึ่งเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนนะคะซึ่งก็จะสะท้อนภาพ3เดือนที่ผ่านมาว่าการรับประทานอาหารหรือว่าระดับน้ำตาลในเลือดเราเป็นยังไงนะคะ แต่ก็อาจจะต้องระวังปัจจัยกวนบางอย่างที่มีผลเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงเช่นมีภาวะโลหิตจางภาวะเสียเลือดหรือว่าได้รับเลือดมาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการกวนผลการตรวจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า1ดูอาการนะคะว่ามีอาการที่สงสัยเบาหวานหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเรื่องของน้ำตาลขณะอดอาหารน้ำตาลสะสมถ้าเกิดว่าผลมันก้ำกึ่งก็แนะนำให้ตรวจ2ครั้งเพื่อยืนยันการวินิจฉัยค่ะแต่ในรายที่มีอาการชัดเจนหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็น้ำตาลเกินเข้าเกณฑ์วินิจฉัยเบาหวานเนี่ยก็อาจจะวินิจฉัยตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเพื่อที่จะ เราจะได้ไม่ปล่อยปละละเลยในล่าช้าในเรื่องของการเริ่มการรักษานะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะมันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยติดหวานติดหวานอาหารเนี่ยติดหวานมาก่อนเลยแล้วก็เราเป็นคนชอบดื่มเครื่องดื่ม1วันเนี่ยบางคนทานแบบทานชาเย็นทานโกโก้วันละหลายๆแก้วเลยตรงเนี้ยการสะสมน้ำตาลมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงคะคุณหมอ
1: ค่ะก็คือหนึ่งก็คือมันน้ำตาลพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้1น้ำตาลในเลือดสูงนะคะในรายที่ยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยร่างกายมันก็อาจจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลลดระดับน้ำตาลลงมาด้วยตัวเองได้เนื่องจากฮอร์โมนอินซูลินของเรายังดีอยู่แต่การที่ดื่มเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็มันก็จะมีการที่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินเยอะรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกกำลังกายด้วยบางคนน้ำหนักขึ้นด้วยก็จะยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้มีภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานในอนาคตได้ค่ะ
0: วิธีที่เราจะลดหรือว่าเราจะงดน้ำตาลเหล่านี้ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณหมอตลอดระยะของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทานหวานมาตลอดเลยพอบทที่มันจะต้องตัดหรือว่ามันจะลดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆอาหารที่มีผลกระดับน้ำตาลนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะหนึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวร้ายซะทีเดียวเนื่องจากมันเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะคะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ประกอบด้วยข้าวแป้งผลไม้นมนะคะซึ่งพวกนี้พอผ่านการย่อยแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะคะซึ่งเราก็จะแนะนำให้ปรับเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมนะคะซึ่งถามว่าคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพมีอะไรบ้างอย่างถ้ากลุ่มข้าวแป้งอะค่ะเราก็จะเน้นกลุ่มที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้อง
0: ข
1: ้าวไรซ์เบอร์รี่พวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีกากใยที่มีทำให้ดัชนีน้ำตาลมันไม่พุ่งขึ้นเร็วหลังจากทานแล้วก็มีกากใยเยอะก็จะช่วยชะลอในเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มขนมปังก็อาจจะเลือกเป็นพวกขนมปังโฮวีที่มันไม่ขัดสีนะคะสำหรับผลไม้เนี่ยอาจจะเป็นบอกว่าประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีผลไม้ทั้งปีนะคะถ้าเกิดว่าเจอคนไข้เบาหวานก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูฤดูนี้มะม่วง
0: หัน
1: ทุเรียนมังคุด
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะแนะนำให้เลือกผลไม้หวานน้อยนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่ดัชนีน้ำตาลต่ำเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่แก้วมังกรสาลีพวกนี้ก็จะระดับน้ำตาลเขาเรียกอะไรดัชนีน้ำตาลมันไม่สูงมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเลือกเขาเรียกอะไรควบคุมปริมาณที่รับประทานด้วยโดยทั่วไปเราจะเรียกกันว่าเป็นให้ทานมื้อหนึ่งเนี่ยหนึ่งส่วนของผลไม้นะคะซึ่งหนึ่งส่วนเนี่ยก็อาจจะเอาง่ายๆคือเท่ากับกำปั้นมือของผู้หญิงหรือประมาณลูกเทนนิสนะคะอย่างเช่นถ้าแอปเปิ้ลลูกเล็กเนี่ยก็ประมาณลูกหนึ่งต่อมือได้ถ้าฝรั่งเนี่ยอาจจะประมาณครึ่งลูกอย่างเงี้ยนะคะต่อหนึ่งมือนะคะหรือว่าบางคนถ้าเกิดว่าจัดให้ผู้สูงอายุที่บ้านทานอาจจะจัดเป็นเหมือนจานเบรกเล็กๆก็ได้ค่ะประมาณ6ชิ้นก็จะได้ช่วยควบคุมปริมาณที่ทานเพราะบางทีบอกว่าฝรั่งทานได้แอปเปิ้ลทานได้บางทีกลับไปทานเป็นครึ่งกิโลอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เคร่งเครียดเกินไปบางทีผลไม้ตามฤดูกาลก็อร่อยใช่ไหมคะก็อาจจะมีสลับบ้างแต่ว่าอาจจะต้องลดปริมาณข้าวแป้งในมื้ออาหารลงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอได้นำเรียนกับคุณผู้ชมว่าคือเราสามารถทานได้แต่ว่าจากปริมาณที่เราทานเยอะๆเหมือนข้าวปกติเราทานข้าว1จานก็อาจจะเหลือสักครึ่งนึงหรือว่าผลไม้ที่เราบอกว่าเราชอบทานในทุกฤดูเลยค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะเหลือให้เล็กน้อยสัก1กำปั้นของผู้หญิงประมาณนี้เลยคุณหมอคะนอกจากปริมาณที่ลดลงแล้วแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุหลายท่านที่บอกว่าติดน้ำหวานพอไม่ได้ทานแล้วเกิดอาการเหมือนจะเป็นลมเหมือนวูบแบบนี้ค่ะจะต้องแก้ไขยังไงคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของการติดหวานนะคะบางทีส่วนหนึ่งมันเป็นเหมือนกับความติด ความเสพติดของเราที่เวลา
0: จิตใจเราคิดเอง
1: เราดื่มน้ำหวานเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับในคนไข้เบาหวานนะคะบางทีระดับน้ำตาลมันสูงมานานบางทีพอเริ่มรักษาแล้วระดับน้ำตาลเนี่ยจากเดิมอาจจะ200พอลดลงมาเหลือ100อาจจะรู้สึกเหมือนร่างกายมันไม่คุ้นชินนะคะก็ทำให้รู้สึกเหมือนอาการคล้ายจะน้ำตาลต่ำนะคะซึ่งจริงๆตัวเลขของน้ำตาลต่ำเนี่ยคือน้อยกว่า70นะคะในคนไข้เบาหวานนะคะ อันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้มีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วในคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานก็จะเป็นประโยชน์ในจุดนี้ที่ช่วยดูว่าอาการพวกนี้มันเกิดจากน้ำตาลต่ำจริงหรือเปล่าเพราะบางทีอาจจะมีเหตุอื่นๆเช่นอากาศร้อนอ่อนเพลียนอนน้อยหรือความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีอาการพวกนี้ได้แต่ว่าเราไปแก้ปัญหาด้วยการดื่มน้ำหวานทำให้น้ำตาลสูงขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วแล้วดูแล้วว่ามันไม่ได้สูงก็ให้ดื่มน้ำเปล่าใจเย็นๆนะคะส่วนเรื่องของการลดน้ำหวานก็มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำตาลไม่ได้ต่ำเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำให้ดื่มเพราะว่าพวกนี้มันทำให้น้ำตาลในเลือดมันพุ่งขึ้นเร็วแล้วก็มันไม่ได้อยู่นานพอที่จะเป็นพลังงานของร่างกายอะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะวิธีลดหวานเหมือนลดน้ำหวานแบบเนี้ยโดยการใช้วิธีแบบหักดิบคือไม่ทานเลยแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมคะ
1: จริงๆสามารถหยุดได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นอาหารที่ให้พลังงานแต่ว่าไม่ใช่พลังงานที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็การหยุดเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียอะไรแต่การที่ทานต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราติดหวานนะคะ
0: ก็คือสามารถหักดิบแล้วก็หยุดได้เลย
1: สามารถหยุดได้ทันทีเลยค่ะ
0: คุณหมอคะอีกหนึ่งวิธีที่ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยหรือเป็นโรคอ้วนเนี่ยเขาจะใช้กันก็คือวิธีการ IF วิธีการ IF มันจะช่วยในเรื่องของการลดภาวะการเป็นเบาหวานได้หรือไม่อย่างไรคะ
1: จริงๆ IF เนี่ยหรือว่า Intermittent Fasting นะคะก็คือเป็นการที่รับประทานอาหารเป็นช่วงเวลาจริงๆต้องบอกว่า IF เนี่ยมีหลายสูตรมากนะคะถ้าเกิดใครเคยศึกษาก็จะมีตั้งแต่16-8คือกิน18ชั่วโมงงดอาหาร8ชั่วโมงหรือบางคนเขาเข้มข้นมากเป็นวันเว้นวันหรือบางคนงด5วันกิน2วันก็มีนะคะมันมีหลายสูตรซึ่งถามว่าข้อดีของ IF คืออาจจะเหมาะกับคนที่ทานจุกจิกค่ะเช่นแบบทานตลอดเวลาการกำหนดช่วงเวลาก็อาจจะช่วยให้มีระยะเวลาที่ทานอาหารน้อยลงทำให้ปริมาณอาหารโดยรวมน้อยลงค่ะแต่จริงๆหลักการก็คือเป็นการให้มีแคลอรี่ต่อวันน้อยลงเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าทานอาหาร3มื้อแต่ว่าเราควบคุมปริมาณเนี่ยค่ะจริงๆการศึกษาบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันกับการที่ทาน16ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณ
1: ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณขาเข้าแล้วก็ขาออกถ้าเกิดว่า เรารับประทานอาหารแต่ว่าไม่มีการเบิร์นแคลอรี่กิจกรรมทางกายน้อยอย่างเงี้ยแคลอรี่ต่อวันก็จะเกิน
0: ค่ะ คุณหมอคะความเชื่อที่เขาบอกว่าทานหวานเยอะๆทานเค็มแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดื่มน้ำ ไปดื่มน้ำเพื่อที่จะล้างเอามันช่วยได้จริงๆเหรอคะ
1: ต้องบอกว่าไม่ช่วยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนบอกว่าดื่มน้ำหวานเช่นน้ำหวานเฮลบูบรอยอย่างเงี้ยค่ะ เราบอกว่าไม่หวานเพราะเราเติมน้ำเปล่าเยอะ แต่ว่าจริงๆปริมาณน้ำตาลในแก้วเนี่ยค่ะมันอยู่เท่าเดิม ใช่ค่ะ แล้วก็ยิ่งถ้าเข้าไปแล้วเราไปดื่มน้ำตามเนี่ยสิ่งที่ขับออกมันก็ไม่ใช่น้ำตาลกับเกลือ นะคะก็เป็นน้ำหรือว่าน้ำตาลมันก็อาจจะขับได้ส่วนนึงกรณีที่น้ำตาลมันสูงมากๆค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าเป็นเบาหวานแล้วจะต้องทานยาตลอดชีวิตจริงหรือไม่คะ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นกับหนึ่งขึ้นกับชนิดของเบาหวานนะคะซึ่งที่เราพูดถึงกันวันนี้ก็หลักๆจะเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วก็การใช้ยานะคะทีนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะใช้ยาหนึ่งก็ขึ้นกับระดับน้ำตาลนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับพฤติกรรมเนี่ยก็ประกอบด้วยเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกำลังกายนะคะซึ่งถามว่าต้องใช้ยาตลอดไปไหมขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างด้วยหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็น้ำหนัก แล้วก็ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานมาไม่นานแล้วก็น้ำหนักตัวเดิมอาจจะเยอะแล้วสามารถควบคุมพฤติกรรมจนลดน้ำหนักลงได้หลายๆรายก็สามารถลดยาจนอาจจะหยุดยาได
0: ้
1: หรือบางคนที่น้ำตาลไม่ได้สูงมากไปตั้งใจควบคุมอาหารลดน้ำหนักนิดหน่อยก็น้ำตาลก็อาจจะคุมได้โดยไม่ได้ต้องใช้ยาก็มีค่ะแต่ยังไงก็ตามก็อาจจะอยากให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอนะคะเพราะว่าบางทีพอเรากลับไปหยุดยาเองอย่างเงี้ยอาจจะมีผลเสียได้หรือว่าในกรณีที่เราหย่อนพฤติกรรมบางทีน้ำตาลมันก็จะกลับมาสูงใหม่ได้ต้องบอกว่าโรคเบาหวานปัจจุบันยังไม่มีคำว่าหายแต่อาจจะมีช่วงที่สงบได้ค่ะ
0: แล้วผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานแต่มีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยแบบนี้ค่ะแนวทางการรักษาหรือว่าการใช้ยาเนี่ยจะต้องแตกต่างออกไปยังไงคะ
1: จริงๆบอกว่าผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มที่กว้างมากเลยเพราะว่าคนอายุยืนขึ้นนะคะผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้ที่อายุประมาณ65ปีนะคะก็คือถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่65ปีขึ้นไปแต่ว่าแข็งแรงไม่ได้มีโรคอื่นๆร่วมเนี่ยจริงๆเราสามารถจะควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับกลุ่มคนอายุน้อยได้เลยนะคะก็คือตั้งเป้าหมายอยู่ที่ประมาณน้ำตาลสะสม 7-7.5% แล้วก็น้ำตาลอดอาหารอยู่ที่ประมาณ 80-130
0: ก็คือไม่เกินนี้
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นเช่นมีโรคประจำตัวหลายอย่างเช่นมีโรคหัวใจโรคไตวายอย่างเงี้ยค่ะความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดน้ำตาลต่ำอาจจะเยอะขึ้น
0: อ
1: ันนี้เราก็อาจจะหย่อนเป้าหมายลงได้น้ำตาลสะ

0: สมอาจจะได้ถึง8อย่างเงี้ยค่ะหรือในกรณีที่เริ่มมีภาวะหลงลืมบางคนก็ทานยาแล้วลืมทานข้าวอย่างเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงภาวะน้ำตาลต่ำอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้เข้มงวดมากนะคะหรือว่าในรายที่ซับซ้อนมากๆเช่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีภาวะพึ่งพิงมีภาวะเรื่องของความจำที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของน้ำตาลสะสมที่ชัดเจนและก็คือจะรักษาเบาหวานเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันเช่นน้ำตาลสูงมากๆหรือน้ำตาลต่ำมากๆจนต้องไปนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานแน่นอนเลยมันจะมีอาการต่างๆอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วมันส่งผลต่อสภาพจิตใจบางท่านเนี่ยหงุดหงิดง่ายตรงนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรคะ
0: ค่ะจริงก็บอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยก็สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของวิตกกังวลบางรายก็อย่างที่บอกหมอสั่งหลายอย่างเลยยาก็เยอะบางคนต้องใช้ยาฉีดด้วยยากินด้วยหรือว่าบางรายก็คือหมอเข้มงวดมากต้องคุมอาหารอันนู้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้ทำให้เขาเกิดเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลยิ่งในรายที่เคยเกิดภาวะน้ำตาลต่ำเนี่ยค่ะก็อาจจะยิ่งมีความวิตกกังวลกลัวว่าจะมีน้ำตาลต่ำบ่อยๆแล้วเกิดอันตรายสลบไปไม่มีใครทราบอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่ามันมีความเจอเยอะขึ้นนะคะเรื่องของวิตกกังวลความเครียดหรือว่าส่วนเรื่องซึมเศร้าเนี่ยก็เจอได้บ้างเหมือนกันในรายที่อาจจะเป็นเบาหวานมานานมีความซับซ้อนในมีโรคร่วมอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เจอได้นะคะ
1: ค่ะเมื่อต้นรายการคุณหมอเกริ่นมาว่านอกจากในเรื่องของสุขภาพของเราในเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยเรื่องการออกกำลังกายก็สำคัญไม่แพ้กันตรงนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะการออกกำลังกายจะต้องเป็นในรูปแบบไหนคะคุณหมอคะ
0: ค่ะก็การออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแบบแอโรบิกนะคะเช่นการวิ่งการเดินเร็วการว่ายน้ำนะคะพวกเนี้ยก็จะมีผลช่วยระดับลดระดับน้ำตาลในเลือดเนื่องจากร่างกายนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานนะคะก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าสามารถแบ่งได้นะคะอาจจะเช้า20นาทีเย็น20นาทีก็ได้ค่ะส่วนเรื่องของความหนักเนี่ยก็อาจจะต้องดูโรคร่วมอื่นๆด้วยเช่นในกรณีถ้าเกิดว่ามีโรคหัวใจอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าสามารถออกได้ประมาณไหนหรือว่าถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานบางอย่างนะคะเช่นตาเรื่องของภาวะเบาหวานจอตาหรือว่าปลายประสาทส่วนปลายเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าการออกกำลังกายบางรูปแบบอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะส่วนการออกกำลังกายแบบแรงต้านเช่นการเวทเทรนนิ่งเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ทำควบคู่กันไปนะคะอาจจะประมาณสัก2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะว่าการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะอะค่ะก็จะช่วยในการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงขึ้นเพราะว่าในผู้สูงอายุก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของหกล้มง่ายอย่างเงี้ยค่ะการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวหรือบางทีอาจจะแนะนำบางคนชอบพวกไทชิอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวด้วยเหมือนกัน
1: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้ในหลายๆรูปแบบเลยคุณหมอคะถ้าที่บ้านเรามีผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานลูกๆหลานๆหรือคนในครอบครัวมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะอันนี้ก็หนึ่งอาจจะช่วยดูเรื่องอาหารนะคะก็บางทีลูกหลานหวังดีชอบซื้อขนมมาฝากซื้อผลไม้มาฝากก็อาจจะดูอาหารที่น้ำตาลไม่ค่อยสูงนะคะผลไม้อย่างที่บอกเลือกผลไม้กลุ่มที่ดัชนีน้ำตาลต่ำหน่อยไม่หวานมากแล้วก็บางทีพวกกลุ่มขนมไทยอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้อาจจะชวนไปมีกิจกรรมระหว่างวันมากขึ้นเพราะว่าการที่มีกิจกรรมเขาเรียกอะไรกิจวัตรที่เหนื่อยนิ่งอะค่ะเช่นนั่งนอนดูทีวีไม่ค่อยมีกิจกรรมอย่างเงี้ยก็อาจจะทำส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยก็จะยิ่งเครียดเนา
1: ะ
0: แล้วก็ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานน้ำหนักก็ขึ้นได้ก็อาจจะชวนกันไปมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของยาอันนี้อาจจะต้องเริ่มสังเกตว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราเนี่ยเริ่มมีความหลงลืมหรือยังนะคะอาจจะต้องช่วยดูในเรื่องของการจัดยาเพราะยาหลายๆตัวทานไปแล้วลืมทานซ้ำอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้หรือว่าการลืมทานยาบ่อยๆก็จะส่งผลให้ควบคุมโรคได้ไม่ดีอะค่ะก็อาจจะฝากไว้สองสามประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะลูกๆหลานๆหรือคนในครอบครัวก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณหมอฝากกำลังใจไปยังผู้สูงอายุทุกท่านเลยค่ะทั้งที่เป็นโรคเบาหวานด้วยรวมไปถึงหลายๆท่านที่อาจจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นแล้วก็ต้องบอกว่าพอถึงวัยสูงอายุค่ะหลาย ายๆท่านก็เขาบอกว่าหมดแพชชั่นค่ะคุณหมอคะหมดแรงบันดาลใจตรงนี้อยากจะให้คุณหมอฝากกำลังใจไปให้ค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับโรคเบาหวานนะคะวันนี้ฟังดูอาจจะเหมือนน่ากลัวนะคะแต่ว่าจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะคะปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาการให้ความรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมเบาหวานได้ดีรวมถึงรักษาเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะว่า1โรคเบาหวานเนี่ยสามารถรักษาได้นะคะแล้วก็ควบคุมถ้าเกิดเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงคนปกติเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเลยก็ได้ค่ะก็อยากจะยกคำของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุนทรนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ริเริ่มค่ายเบาหวานศรีราชแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะคะก็ท่านก็ได้ให้กำลังใจผู้เป็นเบาหวานว่าแม้เป็นเบาหวานชีวิตก็เบิกบานได้ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญคนในครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นช่วยกันดูแลวันนี้ต้องขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากคุณหมอเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหวังว่าคำแนะนำจากคุณหมอในวันนี้นะคะจะทำให้เราคนไทยทุกคนรู้จักโรคเบาหวานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คนในครอบครัวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกันดูแลผู้สูงอายุของทุกท่านนะคะภายในครอบครัวนะคะก็จะทำให้เราทุกคนนั้นมีความสุขกันได้นะคะวันนี้เวลาของรายการชันชลาหมดลงแล้วนะคะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานรวมไปถึงคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงและท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ื่อเท้ายาจีตอนนี้มีงานยากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใส่อันฮะคือออกปราบอาชญากรรมในนิวยอร์กซิตี้โอ้ยอดเลยพบกับหิวทัศน์มุมสูงของธุรกิจใหม่ยอดเลยขายได้50เหรียญเลยแต่ไปทำงานที่ทำให้อาจโดนกินได้ผมเจอร์มี่แบรนด์ผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ที่มันสุดขีดที่นี่ครับหน่วยกล้าท้างานจีตงานแรกผมเอาอวัยวะและชีวิตเข้าเสี่ยงระวังฉลามและให้ศูนย์แสดงสัตว์น้ำลองไอซ์แลนด์ยืมมือช่วยเป็นการหัวเราะแบบสั่นๆนะครับเอาละผมมาจากแคลิฟอร์เนียใต้และตอนนี้ผมมาที่อีกฟากหนึ่งของประเทศนะครับที่ลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กนะครับผู้สามารถก่อนโปรดิวเซอร์กดดันให้ผมไปสอบใบอนุญาตดำน้ำด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมคงจะต้องได้ดำน้ำและผมรักกีฬาทางน้ำผมเลยตื่นเต้นที่จะได้เอาสิ่งที่เพิ่งฝึกมาใช้ประโยชน์นะครับน่าจะสนุกนะครับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับและที่นี่
1: ตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลของมูลนิธิริเวอร์เฮดค่ะ
0: โอเคครับผมมาดูเบื้องหลังของสถานที่ที่คุณจะไม่ได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่โรงพยาบาลสำหรับสัตว์ทะเลที่ป่วยและบาดเจ็บ
1: ขอแนะนำให้รู้จักกับคนไข้ของเรา
0: โอเคครับ
1: ลูกแมวน้ำฮาร์เบอร
0: ์
1: มันมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเจ้าตัวเล็กนี่ต้องตรวจร่างกายซ
0: ึ
1: ่งเราต้องการคนช่วย
0: โอเคครับ
1: เราจะตามอุลเลเกกับแดเนียลมาช่วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีเรื่องไหนที่ผมต้องกังวลใจไหมครับ
1: การกัดมันจะหาช่องทางกัดเราจนได้แล้วค่ะด
0: ัง
1: นั้นเราจึงต้องเตรียมตัว
0: ได้อย่าหลงเชื่อสายตาออดอ้อนแบบลูกหมานั่นมันมีฟันเยอะจังคมมากด้วย
1: ใช่คมมากๆเลยค่ะ
0: แล้วคุณเคยโดนกัดบ้างไหมเคยบ้างไหมครับ
1: หลายครั้งแล้วล่ะค่ะ
0: นี่งานคุณเนี่ยค
1: ุ
0: ณทำอยู่ทุกวันนี่นะ
1: ค่อนข้าง
0: โอเคครับแล้วคุณก็ยังยิ้มอยู่ได้พวกคุณพร้อมหรือยังคุณเข้าไปก่อนเลยนะเราจะส่งคุณเข้าไปก่อนแค่เปิดประตูนี่ให้กันแล้วกันนะโอเคไปเลยเอาเลยทางนี้โอ้เอาละโอเค
2: ดีเลย
1: คุณไม่เข้ามาแล้วค่ะ
2: พร้อมไหม
0: เรากำลังจะทำอะไรกันเนี่ย1 2 3อะไรเนี่ยฮะ
2: 1 2 3
0: เอาละนะเขามีเล็บด้วยดูสิ
1: ใช่เล็บนั่นค่อนข้างอันตรายนะคะ
0: คุณไม่ได้บอกผมเรื่องนั้นเลยนี่นะ
1: เปล่าค่ะฉันลืมอ่ะโทษทีนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ตอนนี้แดเนียลจะจับเจ้าแมวน้ำเอาไว
2: ้1 2 3
0: ว้าวโอ้ท่าเจ๋งมากเลยมันเหมือนกันมากเลย
1: นัก
0: เ
1: วทมนต์เลยนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงมากเลยล่ะค่ะ
0: ครับนั่นเจ๋งมากๆเลยการดูดเลือดจากเจ้าตัวนี้เป็นงานที่ใช้3คน
1: มันแข็งแรงมากถึงจะตัวเล็กมากก็เถอะนะคะ
0: ผมสุดได้ครับมันมีกล้ามเนื้อและก็กระดูกตรงนั้นที่แข็งแรงมากจริงๆเลยนะครับมันยังไม่ยอมหยุดดิ้นเลย
1: ใช่ค่ะถึงตอนยากแล้วดานิล่าเธอไหวไหม
2: ไหว
1: เธอกระเถิบขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหม
0: ไม่เห็นถามเลยว่าไหวไหม
1: คุณก็ดูไหวนะแต่พยายามจับแมวน้ำให้นิ่งขึ้นอีกหน่อยมันยังดิ้นมากอยู่เลยถ้าคุณจะช่วยออกแรงมากขึ้นอีกหน่อยนะ
0: พยายามอยู่ครับ
1: อย่างนั้นแหละ
0: พยายามอยู่ผมที่น้ำหนักทั้งตัวเพื่อกดลงทับเจ้าแมวน้ำหนัก42ปอนด์ตัวน้อยนี่
1: เราได้ตัวอย่างเลือดมาแล้วซึ่งก็ดีมากตอนนี้เราดูปากมันแล้วและฟันเหงือกกับลิ้นงั้นต่อไปฉันจะให้คุณถอดถุงมือออกแล้วกันนะคะใส่ถุงมือนี่เข้าไป
0: เหมือนกับอัศวินไม่มีผิดเลย
1: เราใช้มันเพราะว่าเหตุผลเดียวกันเป๊ะเราไม่ค่อยอยากโดนฟันแมวน้ำเจาะลงไปในหนังของเรา
0: เจ๋งครับถุงมือโซ่ชุดกรอกนะครับเนี่ยเยี่ยมเลย
1: นี่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตอนเปิดปากแมวน้ำ
0: ครับ
1: คุณคงไม่อยากใช้นิ้วตัวเองเปิดหรอกนะคะเพราะงั้นง่ายๆเลยกระดูกหมาที่คุณต้องทำก็คือใช้กระดูกนี้ช่วยอ้าปากและหวังว่าแมวน้ำจะงับนี่เอาไว
0: ้คือผมไม่รู้ว่าทำไมถึงตื่นเต้นกับถุงมือโซ่นะครับมันแค่หมายความว่านิ้วของผมมีแนวโน้มที่จะหายนั่นถูกต้องเลย
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้อง
0: พอผมเข้าใกล้มันได้เพื่อชัดเจนนะครับผมก็เอานี่ใส่ปากมัน
1: ใส่เข้าไปในปากคุณเป็นไรไหม
0: ผมไม่เป็นไรมันเพิ่งสะบัดใส่คนดูนะครับเอาละพร้อมไหมดานิล่าพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: แกล่ะว่าไงพร้อมไหม
1: ดีทำดีเลย
0: เอาเลย
1: เรากำลังจะดูฟันของมันให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรนะคะ
0: โอ้โหม
1: ี
0: ฟันเพียบเลย
1: ดูสิ
0: ฟันเต็มไปหมดเลย
1: ฟันคมมากด้วยมันดูดีนะเหงือกก็ดีดูดีทีเดียวฟันดูปกติ
0: ผมเอากระดูกออกจากปากมันได้ไหม
1: คุณเอามันออกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณพร้อม
0: เอาละนะโอเค
1: ลองนึกภาพว่านั่นเป็นมือของคุณนะคะนั่นแหละเหตุผลที่ต้องใส่ถุงมือพวกนี้เอาไว้นะคะ
0: เยี่ยมเลยไอเดียคุณเยี่ยมมาก
1: เอาล่ะ
0: โอ้มีน้ำมูกแมวน้ำนิดนึงบนเลนส
1: ์หนึ่งสองสามดันแรงๆเอาล่ะอย่างนั้นล่ะทุกคนพร้อมไหม
0: พร้อม
1: โอเคเจอร์มี่ไหวนะ
0: ไหว
1: เจอร์มี่คุณไหวแน่นะโอเค
0: เราผลักมันหรือแค่ปล่อยมันไปอ่ะแค่นั้นใช่ไหม
2: ปล่อยมันลงไป
0: โอเคได้
1: เอาล่ะเอาล่ะไปเลย
0: โอเค
1: ทันทีที่เดนเนล่าออกมาจากตู้ปลาคุณต้องรีบปิดประตูทันทีนะเพราะว่าบางครั้งแมวน้ำมันโดดออกมาได้
0: รับได้เลยโอเคเสร็จไปหนึ่งงานอย่างไม่โดนกัดแต่วันของผมนั้นก็จะเริ่มต้
1: นดีเลยทีเดียว
0: โอเคครับโอเคเอาละพวกกำลังขึ้นไปข้างบนเพื่อพบกับเขี้ยวที่คมยิ่งกว่าเอาละคือพวกเขาบอกให้ผมขึ้นมาข้างบนนี่นะครับพวกเขาบอกว่าอยากได้คนช่วยเรื่องเจ้าเขี้ยวครับผมหวังว่าผมก็ไม่ต้องสละมือด้วยนะเจ้าเขี้ยวคือเต่าทะเลหนัก300ปอนด์ที่สามารถกัดนิ้วเราขาดได้ในครั้งเดียวครับ
3: เจเรมี่
0: ครับ
3: ได้เวลาให้อาหารเต่าแล้ว
0: อ๋อเหรอครับโอเค
3: มันหิวแล้วนะ
0: ครับ
3: แค่สัญญาณหน่อยว่าเรามาแล้ว
0: อ๋อเหรอครับนั่นสัญญาณเหรอ
3: น
0: ั
3: ่นแหละนั่นแหละสัญญาณเราเข้าที่ข้างตู้ปลาให้มันรู้นะครับ
0: มาแล้วเต่าแต่เสียงเคาะตู้ปลาฟังเหมือนสัญญาณเรียกกินอาหารของอีกนักล่าที่อันตรายยิ่งกว่า
3: ข้อที่1คุณต้องระวังพวกฉลามมีฉลามหลายตัวว่ายน้ำอยู่ในนี้แล้วบางทีคุณต้องเอามือลงไปในน้ำ
0: เจ้าเขี้ยวอยู่ในตู้ปลาเดียวกันกับฉลามเสือที่โตเต็มวัย5ตัวครับถ้าเห็นฉลามแล้วผมจะบอกคุณนะมันมาแล้ว
3: มาแล้วครับมาแล้ว
0: ระวังฉลามนะ2ตัว
3: มี2ตัวตรงนี้ครับ
0: แถวนี้คึกคักเนี่ยนะโอ้คือข้ามากมากเลย
3: เตรียมปลาหมึกโอเคพร้อมนะครับ
0: ผมเตรียมหมึกพร้อมแล้วครับ
3: เอาให้เจ้าเต่าดูครับ
0: โอเคสายตามาดีแค่ไหนครับเนี่ย
3: คอยระวังฉลามเอาไว้นะครับทางนู้นน่ะ
0: โอเคมาแล้ว1ออกมาแล้ว
3: ครับ
0: ออกมาแล้วครับออกมาแล้ว
3: ทันทีที่มันผ่านผมว่าเจ้าเต่าดูท่าทางจะพร้อมแล้วนะครับ
0: เครียดจังเลยคุณชินแล้วนี่ใช่มั้ยคุณเคยทำอยู่ทุกวันนี่นะ
3: ก็ใช่
0: คุณเองก็จะดูเครียดหน่อยเลย
3: มันจะต่อมาแล้วครับมันเห็นแล้ว
0: มันดูเหมือนอยู่ใกล้มากกว่าที่เห็นนะครับผมต้องทำอะไรตรงนั้นมีฉลามด้วยนะครับดูสิครับตรงนั้นเห็นไหมโอเคเห็นไหม
3: ปล่อยไปเลยครับปล่อยเลยปล่อย
0: เฮ้ย
3: หยิบตัวใหม่มาเร็ว
0: โอเคครับ
3: ล่อให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเคล็ดลับก็คือคอยล่อให้มันอยู่ตรงนี้เอาอาหารมาตรงนี้เรื่อย
0: ๆ
3: รอจนมันกินเข้าไปนะครับ
0: โอเคเอามาเรื่อยๆเลยโอ้กุ้งเอากุ้งมา
3: เอากุ้งมาแล้ว
0: โอเค
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันกินเองครับ
0: โอ้โหมันรับได้ดูสิครับยังกระโดดเข้าไปฉลามค่อยมาวนเวียนให้หมึกไปเรื่อยๆนะครับโอ้ฉลามฉลามโอเคมันหายไปไหม
3: มีปฏิกิริยากับฉลามเวลาที่มันเข้าใกล้เกินไป
0: ครับ
3: เต่า
0: ฉลามทำให้เต่ากลัวพวกมันรู้ว่าถึงเวลากินของพวกมันแล้วการหลบหลีกพวกฉลามเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นพอแล้วตอนนี้ผมจะใช้มือป้อนมันครับ
3: เอาเจเรมี่นี่ฟิลคนดูแลฉลามครับ
4: หวังว่าคุณจะพร้อมลงมือนะ
0: ครับ
4: เราต้องให้อาหารพวกฉลามเราต้องเอาไปให้มันมันดูจะหิวกันแล้ว
0: คุณมีอะไรมาให้มันน่ะนั่นปลาแมคเคอเรล
4: ผมมีปลาแมคเคอเรลที่ปลายไม
0: ้โอ้ตายไม่นั่นมันง่ายไปโอ้ตายแล้ว
4: นั่นเบอร์ท่าม
0: ันกัดไปครวบใหญ่แปลว่าหิวแล้ว
4: ใช่ก็หิวตลอดนั่นแหละ
0: โอ้มันหิวใช่ไหม
4: เพราะอย่างนั้นถึงได้ชื่อเบอร์ท่ายังไงเล่า ตรงนี้คือบัม
0: รักนะบัมโอ้ดีบัมแต่การให้อาหารด้วยไม้นั้นสำหรับมือใหม่และฟิลคิดว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการท้าทายที่ยิ่งกว่า
4: คุณคิดว่าอยากจะลองป้อนด้วยมือดูไหม
0: ครับฉลามเสือทรายตัวหนึ่งจริงเหรอครับ
4: ใช่
0: จริงอะ
4: ล่อมันมาแล้วดันปลาเข้าไปหน่อยแค่นั้นเอง
0: งั้นผมก็ไม่ต้องจับตอนมันงับไว้นะ
4: ไม่ต้องจับเลย
0: อ๋อเหรอ
4: ไม่ต้องทำแบบนั้น
0: ไม่ต้องจับนะดีที่รู้นะเนี่ยนะดีมากเลย
4: ลุยไปเลย
0: โอ้โอ้มันมาตรงนี้แล้วผมปล่อยมือเร็วไปครั้งแรกผมคงจะไม่ไหวอย่างแน่นอนเลยล่ะครับไม่ไหวแน่ๆเอาละ ผมบันนิดหน่อยนะครับจริงๆอันนี้มันฉลามเสือทรายขนาด 8-9 ฟุตตรงเข้ามาหาผมกำลังเอามือป้อนมันแล้วผมก็ปล่อยปลาแมคเคอเรลเร็วไปครับเพราะผมอยากจะเก็บมือตัวเองเอาไว้เอาละทำกันต่อนะเย้ยโอ้ยตายป้าจริงโอ้ยน่ากลัวชะมัดเลย
4: เจ้าบัมมันได้ปลาแล้ว
0: มันได้แล้วผมนี่แหละที่เกือบโดน
4: ต้องให้แน่ใจว่าเราให้อาหารมันดีๆนะ
0: อ๋อแน่ละผมให้มันอย่างดีเลยเพราะอะไร
4: เพราะอีกเดียว
0: เอาเหร
4: อคุณกับผม
0: ครับ
4: จะลงไปในถังเราต้องลงไปข้างในขัดอะไรกันสักหน่อย
0: ว่าไงนะเอาจริงเหรอแบบในกรงอะนะ
4: เราลงไปข้างในใส่แต่เพียงแค่ชุดดำน้ำเท่านั้น
0: มีใบอนุญาตดำน้ำผมชักจะเริ่มสงสัยว่าโปรดิวเซอร์ของผมคงไม่ชอบผมสินะภารกิจของเราคือขัดตะไคร่น้ำในถังครับแต่การจะทำงานให้เสร็จเราต้องคอยกันฉลามให้ออกห่างเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ปลอดภัยไว้ก่อนนะเพื่อนนี่เกือบจะเรียกว่าเป็นชั่วโมงดำน้ำแรกของผมเลยครับผมเคยดำน้ำมามากพอที่จะได้ใบอนุญาตและตอนนี้พวกเขาจับผมโยนลงไปอยู่กับฉลามครับคุณเก็บเอาไว้ทำพรุ่งนี้ตอนเราไปกันแล้วไม่ได้หรือไง
4: ไม่เราอย่าทำกันวันนี้เลยเรากำหนดกันไว้วันนี
0: ้ก็ได
4: ้เราน่าจะมาทบทวนขั้นตอนความปลอดภัยพื้นฐานกันก่อน
0: โอเคครับ
4: สัญญาณมือ
0: โอเคร
4: ู้ไหมว่าหมายถึงอะไร
0: หมายถึงอากาศผมจะหมด
4: ดี
0: โอเคอ
4: ันนี้แหละรู้ไหม
0: กำลังขึ้นไป
4: เรากำลังขึ้นสู่ผิวน้ำรู้อันนี้ไหม
0: มีเรื่องแล้วแล้วถ้าฉลามอยู่ข้างหลังแล้วครับแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม
4: เข้าใจแล้วยอดเยี่ยม
0: โอเคโอเค
4: เจอร์มี่ยังมีอีกอย่างที่ผมควรจะบอก
0: ครับ
4: ถ้ามีอะไรมาชนคุณแล้วก็นั่นแปลว่าสายเกินไป
0: จริงเหรอครับ
4: เรามาหวังกันเถอะว่าจะไม่มีอะไรมาชนคุณ
0: น่ะบางทีนะผมไม่น่าสอบใบอนุญาตดำน้ำนั่นผ่านเลยโอ๊ยตายแล้วไม่นะผมมีเพื่อนลงไปในน้ำด้วยกันครับฟิลผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมฉลามจะลงไปกับผมและแม็กกี้เพื่อนโรงงานอีกคนน
1: ึ
0: ง
1: พอดีไหม
0: และอีกหนึ่งคนจากทีมงานของเราเองครับตากล้องหลักดัลลัสจะลงไปในตู้ปลากับเราด้วยเพื่อเก็บภาพงานชิ้นนี้ดัลลัสมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพใต้น้ำสูงมากแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะลงน้ำกับฉลามนั่นเองครับไม่เคยมีปัญหากับฉลามที่พิพิธภัณฑ์จนกระทั่งตอนนี
1: ้
0: ฉลามดัลลัสเอา
4: เข้าออกมาไม่เป็นไรนะ
0: ดัลลัสกำลังลงไปพร้อมกับกล้องฉลามตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ข้างๆกระทุ้งเขากระทุ้งอีกทีแล้วก็เริ่มตีน้ำไปรอบๆนะครับมันไม่กัดแต่นั่นเป็นการเตือนที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้
4: นั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
1: ใช่มันทำให้ฉันรู้สึกกลัวนะกลัว
3: ใช่ผมไม่รู้เลยว่านั่นอะไร

0: ในเมื่อผมเป็นพิธีกรนะครับผมก็ยังต้องลงพอ12ฟุตเป็นตอนที่อันตรายที่สุดเพราะเท่ากับเราบุกเข้าไปในถิ่นฉลามโดยตรง
1: การได้เห็นฉลามรอบๆตัวโดยไม่มีกระจกกั้นมีตัวหนึ่งเพิ่งผ่านหัวผมไปครับนี่มันค่อนข้างบ้ามากๆอ่ะโดยเฉพาะหลังจากได้เห็นสิ่งที่มันทำกับดัลลัส
0: ฟิลกับแม็กกี้พยายามกันฉลามไม่ออกห่างด้วยไม้ยาวแต่ดูเหมือนพวกมันจะเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
1: ผมแทบไม่รู้จักฟิลกับแม็กกี้มาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ผมไว้ใจทั้งสองคนมากๆเลยครับ
0: เราต้องทำกันเป็นทีมขณะที่ผมขูดตะไคร่น้ำออกฟิลกับแม็กกี้ก็คอยระวังพวกฉลาม
1: เอาละนี่เป็นหน้าต่างที่เราจะทำความสะอาดกันครับ
0: พวกฉลามเริ่มจะอยากรู้และพวกมันก็พากันเข้ามาดูเราใกล้
1: ๆผมคอยเตือนตัวเองว่าฟิลทำแบบนี้อยู่ประจำมาดูพี่ลึกที่ได้มองเห็นทีมงานจากในนี้ทุกคนอยู่ในห้องนั้นจ้องมองดูผมพวกเขาดูอุ่นและสบายมีตรงนั้นตัวหนึ่งครับ
0: หน้าต่างตรงนี้สะอาดแล้วและตอนนี้เราต้องทำงานในส่วนที่เปิดโล่งกว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เรากลายเป็นเป้านิ่งให้กับพวกฉลาม
1: ขออีกทีนะทำไมผมถึงตกลงรับงานนี้เนี่ยโอ้ตายให้ตายเถอะให้ตาย
0: รู้สึกเหมือนกับว่าพวกฉลามจะตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆ
1: เจ้าตัวนี้เข้ามาหาเราที่นี่นะ
0: ฟิลกับแม็กกี้ทำงานหนักขึ้นเพื่อคอยกันพวกฉลาม
1: ฟิลกับแม็กกี้คอยระวังให้ผมนะครับ
0: ฉลามเข้ามาใกล้เกินจนเริ่มอึดอัดฟิลให้สัญญาณได้เวลาไปจากที่นี่กันแล้ว
1: เอาละผมกำลังไปครับผมกำลังไปแล้ว
0: ข้างล่างนั้นบ้ามากๆเลยโอ้ให้ตายว้าวมันใกล้มากเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยพวกคุณเยี่ยมมากเห็นชัดแล้วว่าเครียดมากๆฉลามตัวเป็นๆคุณไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาบ้างนะครับออกจากตู้ฉลามผมก็เลยจะถูกโยนไปหาสัตว์ร้ายที่หิวโหยเสียยิ่งกว่าโหนกนี่เจ๋งเลยเอาละบางทีเป็นพิ้นคงไม่อันตรายเท่ากับพวกฉลามแต่เจ้าพวกนี้ก็พร้อมจะกินทุกอย่างจนหมดบ้านคนได้นี่มันเจ๋งดีนะครับได้มาสังสรรค์กับเป็นพิ้นแอฟริกันหรือเป็นพิ้นตีนดำทั้ง14ตัว
2: คุณนั่งตรงนี้ได้ฉันเอาถังวางบนก้อนหินพวกมันมากันแล้ว
0: เป็นหัวดำน้ำในตู้ฉลามพวกผมแต่จะเป็นหัวหน้าดูแลเพนกวินด้วย
2: มากันแล้วมากันแล้วเอาปลาไปทีละตัวเลยน
0: ั่
2: นลาเยี่ยมไปเลยนั่นแพม
0: ยายแพมแสดงว่าคุณดูออกแพมคือเจ้าตัวใหญ่แกได้ปลาไปแล้ว
2: จริงๆแล้วที่อยู่ตรงนั้นก็คือ
0: เครเมอร์ค่ะไปเลยเครเมอร
2: ์สาเหตุที่เราเรียกแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่ประหลาดมากๆค่ะ
0: นี่เคเมอร์เหร
2: อตัวนั้นชื่อจอร์จค่ะ
0: นิวแมนอยู่ไหนล่ะ
2: นิวแมนนั่งกกไข่อยู่นะคะ
0: นิวแมนจริงๆด้วยนิวแมนนั่นแองเจล่าใช่ไหม
2: มาริซาค่ะ
0: นี่ไม่ใช่การให้ไปเรื่อยๆเราจดบันทึกอย่างละเอียดแต่ละตัวกินอาหารไปเท่าไหร่มาริซากำลังทำน้ำหนักแสงหน้าตัวเมียตัวอื่นเลย4ตัวเลยเนี่ยแกน้ำดงทุกตัวเลยนะเนี่ยนะเสียงเขาเป็นกลิ่นเป็นแบบไหนเหรอครับมันเป็นแบบไหนครับเสียงเป็นกวิน
2: ก็จริงๆแล้วพวกนี้จะมีเสียงร้องเหมือนเสียงของลานะคะ
0: ทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงเส
2: ีย
0: งเป็นยังไงครับ
2: เรื่องนั้นฉันไม่ถนัดเลยแหละค่ะ
0: เอาทนาเอาสักหน่อยทนาคุณจะทำไหมถ้าผมทำทำไหมครับ
2: โอ้นั่นเป็นเสียงม้านี่นะนั่นแหละใช่เลยคุณทำเสียงมันได้แล้ว
0: ผมลองทำเสียงแบบลาดู
2: ลองทำดูค
0: ่
2: ะ
0: แบบชูบักคานิด
2: อ๋อใช่เลยดีค่ะก็ดี
0: นะครับ
2: ฉันชอบนะฉันชอบมาก
0: ไม่เลวเลยผมจะฝึกดูนะกลับเข้ามาข้างในผมกับแม็กกี้มาดูส่วนที่น่าตื่นใจที่สุดของการจัดแสดงเพนกวินลูกเพนกวินอายุ24วันตัวแรกในรอบ3ปีครับได้แล้วได้แล้วโอเค
2: น่ารักใช่ไหมคะเอาล่ะเราจะพามันไปชั่งน้ำหนักตรงนั้นค
0: ่
2: ะ
0: เอสเตลที่น่าสงสารโทษทีนะเดี๋ยวเอามาคืนโอเค

0: มเสื้อพอดีเลย
1: โอ้โดนเข้าซะแล้วเราจะชั่งน้ำหนักดูเพราะว่าอยากจะแน่ใจว่ามันโตขึ้นทุกวัน
0: โอเค
1: และด้วยอัตรานี้พวกมันเติบโตเร็วมากค่ะหนัก 9.52 เมื่อวานหนักประมาณ 8.57 ค่ะแสดงว่าหนักกว่าเมื่อวานเกือบ100กรัมพวกมันโตเร็วมากจริงๆค่ะ
0: ในแต่ละปีเนี่ยคุณได้ลูกเพนกวินกี่ตัวกันครับ
1: เรามีอยู่3ตัวค่ะแต่ว่ายังไม่รวมเจ้าตัวนี้งั้นก็เป็น4
0: โอ้9ปีได้4ตัว
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: ว้าว
1: มันถึงได้หน้าตื่นเต้นมากมันพิเศษมากๆเลยล่ะค่ะ
0: มันพิเศษมากจริงๆแหละเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ดูนี่สิดู
1: ใช่ค่ะมันดูตื่นเต้นมากๆ
0: มันกำลังไปหาคุณน่ะมันไม่ชอบกล้องนั่นโอเคบอกได้ไหมว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียครับ
1: อ๋อยังไม่ได้ค่ะต้องทดสอบ DNA ก่อนค่ะต้องเอาเลือดไปตรวจก่อนแล้ว
0: ไปนะพวก
1: คุณช่วยดึงฝาปิดขึ้นด้วยนะคะพวกมันจะได้เดินเข้ามาได้
0: แฟรง
1: ค์
0: กับเอสเตลมาแล้วมาเร็วมาเร็วไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผมรอดมาได้โดยที่นิ้วมือและนิ้วเท้ายังอยู่ครบครับเสียงเวลาพวกมันบินผ่านนี่เจ๋งมากๆเลยครับถัดไปผมต้องไปเก็บอึจากสัตว์ที่บางคนเรียกว่าหนูบินนั่นมันเยี่ยมมากเลยแต่มันหักมุมตรงที่ว่านกพิราบบางชนิดมีมูลค่าถึงแสนเหรียญเลยครับผมอยู่ที่นิวยอร์กครับคนพวกนี้ไม่อยู่ไหวเลยครับแย่จริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปหาขับรถมาใหม่ไปเอาละตอนนี้ผมมาที่บรุกลินนะครับมาพบชายที่ชื่อปานามาบนหลังคาครับผมต้องขึ้นไปบนนั้นไปผมว่าที่นี่จะมีลิฟต์นะครับเจ๋งมากเลยมาถึงแล้วดาดฟ้าชั้นบนสุดไอ้พวก
2: โอ้ไง
0: ผมเจอร์มี่นะ
2: โอ้ไ
0: งผมเจอร์มี่
2: แซม
0: ผมคุณเรียกแซมหรือว่าปานามาดี
2: ปานามา
0: โอเค
2: ปานามาแซม
0: อ๋อว้าว
2: โอเค
0: โอ้บนหลังคานี่เจ๋งมากเลยเจ๋งจริงๆอ่ะปานามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเพาะนกพิราบในบรุกลินครับที่ทำงานของเขาอยู่สูง3ชั้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงนกพิราบ400ตัวต่อปีซึ่งเขาส่งออกไปขายทั่วประเทศว้าวไงพวก
2: นี่เป็นคู่แดงเหลือง
0: wow.
2: นั่นลูกนก2ตัว
0: oh.
2: ตัวนี้เป็นพี่ชายของตัวนั้น
0: โอเคคุณมีบันทึกของพวกมันไว้อย่าง
2: ใช่เพราะว่าผมขยาย oh, พันธุ์แล้วก็ขายมันไปทั่ว oh, ประเทศ เลย
0: ยอดไปเลยคุณขายมันอย่างนี้ก็คืออาชีพของคุณอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช
0: ่การประกอบอาชีพนี้ให้มีความสำเร็จคุณต้องมีฉลาดผลิตภัณฑ์มาเรียกว่าการใส่สายรัดทำไมเราถึงต้องใส่สายรัดให้มันครับ
2: เอาไว้สำหรับระบุตัวน่ะ
0: โอเคคุณจะได้รู้ว่าเป็นของคุณใช่นะใช่ไหม
2: ใช่เรามีสงครามพิราบเราต่างพยายามจับนกของอีกฝ่าย
0: ในสงครามพิราบเป้าหมายนั้นเรียบง่ายครับคือจับนกของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเวลาที่มันบินผ่านนี่แหละการใส่สายรัดจึงสำคัญแล้วครับคือผมไม่อยากจะทำมันเจ็บนะครับ
2: ไม่หรอกดึงมันดึงเลยนั่นแหละ
0: เอาแล้วนะเอาละเรียบร้อย
2: นั่นแหละดีมาก
0: เรียบร้อยแล้วยี่ห้อปานามายี่ห้อปานามานะทีนี้วุ่นวายมากครับโผล่ขึ้นมาบนดาดฟ้าของชายคนนี้แล้วก็เจอกับปานามาเข้ามาในนี้ตรงนี้เป็นที่ที่เขาขยายพันธุ์นกของเขาแล้วครับเจ๋งมากเลย
2: ผมก็เถอะไปหน่อยคุณจะได้มีพื้นที
0: ่คนนกเหล่านี้โปรยปรายอยู่เหนือตึกรามในบรุกลินครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปดูนกตัวโปรดของผมกันพวกโรเลอร์
0: ครับนกที่คุณโปรดปรานคือที่ม้วนตัวได้เลยครับโอ้พวกโรเลอร์เป็นหนึ่งในนกที่ดีที่สุดของปานามาพวกมันทำรายได้มหาศาลมากถึง100เหรียญพวกก็จับตัวนึงได้ไหมตัวที่ใหญ่กว่า
2: ได้จับสองมือนะ
0: ดูนี่สิมันดูแตกต่างจากนกทั่วไปที่เราเห็นกัน
2: ถนน
0: ตามในเมืองขนของมันดูสิครับดูสิ
2: ม่วงเงาๆม่วงไปดำไปเขียว
0: ครับผมคิดว่าพันธุ์นกพิราบทุกตัว
2: ใช่ดำไปเขียว
0: พันธุ์นกพิราบทุกตัวเป็นแบบนี้ชื่อเสียงของพวกมันก็คงจะดีมากๆครับนั่นดีเลยดีมากๆอ่ะพวกมันดูสวยและยังจัดการได้ยากอีกด้วยใจเย็นจับมาตัวนึง
2: 2มืออย่าจับหาง
0: โอเคครับ
2: มาเดี๋ยวผมทำให้ดูวิธีที่ถูกต้องในการจับลูกนกทุกตัว
0: ครับ
2: ทำมือไป

0: กันไกลหน่อย
1: นะ
0: โอ้สองด้านทางนี้นิ้วโป้งมาทางนี้แล้วก็จับอกตรงนี
1: ้โอ้
0: ดูนะทำแบบเดิมจับแบบมือกันไกลแล้วก็ประคองอกเอาไว้นี่แบบกันไกลประคองอกนี่ทำแบบเดิมนี
1: ่คุณทำเหมือนมันดูง่ายมากๆเลย
0: 2แบบน
1: ี้เอาละ
0: ใช่เลย
1: ได้แล้ว
0: ผมทำแบบนี้มานานแล้ว
1: โอเคครับได้แล้วได้แล้ว
0: ผมภูมิใจมากที่มีนกที่ฉลาดที่สุดหรือหนึ่งในฝูงที่ฉลาดที่สุดแถวนี
2: ้สวยยังมีสมองหมายถึงราคาสูงสุดในตลาดค้านกพิราบ
0: ผมมีอะไรให้ดูดูนี่ นี่เป็นจุดหมึกผมได้50เหรียญจากพวกนี้สำหรับจุดหมึกพวกมันไปที่วิชิตา
1: จุดหมึกแล้วครับ
0: ใช่สาเหตุที่เรียกว่าจุดหมึกก
1: ็
0: เพราะว่าลายจุดบนตัวของพวกมัน
1: ครับ
0: เอาคุณโดนจิกโทษทีเพื่อนบาดเจ็บในการรบไม่เป็นไรนะได้เลือดเลย
1: ได้เลือดเลยใช่เลยหายทันหรือเปล่าอ
0: ่
1: ะหายทันไหม
0: ใช่
1: แผลละเราพนันกันว่าจะเป็นคนแรกที่โดนอืดใส่นะครับเราไม่ได้พูดกันเรื่องเลือดแย
0: ่แย่หน่อย
1: เพราะว่าตัวนี้มันแน่นไปหน่อยนะปนามาผมชอบอยู่กับพวกโรลเลอร์
0: ที่เรากำลังจะทำก็คือเรากำลังจะ
1: โอเคครับ
0: ปล่อยให้มันบินไปแล้ว
1: ครับพวกเรามาคิดถึงเจ้าพวกนี้ในแง่สัตว์ที่อืดอยู่ตามสวนสาธารณะแต่ว่ากันว่าพวกมันมีทักษะนำทางครับคว้างนกขึ้นไปเพื่อให้มันสับสนพวกมันเลี้ยวกลับแล้วก็ตรงกลับมาที่ดาดฟ้ามันเจ๋งมากครับเงินก้อนใหญ่อยู่นี่แล้วเอาแล้วนะไปเลยนะเป็นอิสระแล้ว

0: านามาปล่อยนกออกไปเพื่อที่เราจะได้ทำความสะอาดที่อยู่มันแต่ในโลกของการเพาะพันธุ์พิราบบนดาดฟ้าการปล่อยนกทำให้รู้สึกเหมือนว่าเงินกำลังบินหนีออกไปรู้สึกเป็นไงบ้างปานามามาทำให้คุณเครียดหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นไงคร
1: ับ ไม่พวกมันก็แค่ออกบินประจำวันแล้วก็กลับมาไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เป็นไร
0: เพราะคุณมีนกที่ฉลาดที่สุดอย
1: ู่ผมมีนกที่ฉลาดที่สุดอยู่แต่ผมก็ต้องสร้างความมั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนั้น
0: เรากำลังทำความสะอาดโรงนกตรงนี้นะครับพยายามเร่งมือทำเขาปล่อยพวกโรลเลอร์สออกไปนะครับเพื่อให้เราทำความสะอาดแต่เวลามีค่าแล้วเราก็ไม่อยากให้นกอยู่ข้างนอกนานนักครับผมต้องใส่หน้ากากหรืออะไรไหม
1: เอาสักอันไหม
0: ไม่รู้สิผมต้องใช้หรือเปล่าล่ะ
1: เอาสิใช้ก็ได้นะ
0: ป้องกันไวรัสนะครับหวัดนกกันไว้ก่อนดีกว่าต้องขึ้นมาขัดอืดนกนี่นะจริงไหมผมเดาว่านี่เป็นส่วนผสมของอาหารกับอึแต่เราก็ต้องเก็บให้หมดจนเหลือแต่พื้นไม้เท่านั้นนะครับต้องทำให้หมดนะครับครับที่มันงานหนักชัดๆเลยปานามาทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครับเงินดีเหรอ
1: ไม่ผมทำแบบนี้มาหลายปีแล้วทำเพราะรักที่มีต่อนกพวกนั้นผมติดใจเข้าแล้วแล้วก็เลิกไม่ได้
0: อย่างนี้นี่เอง
1: ใครก็ได้ช่วยที
0: ในกรงมีที่นอนใหม่แล้วน้ำใหม่เปิดด้านบนออกปล่อยให้เงินบิน
1: เอาเลย
0: บ้านนะครับช่วงหน้าเสียงม้าร้องผมกำลังไล่ตามคนร้ายเดี๋ยวก่อนรอก่อนผมปล่อยให้คุณเจ็บตัวไม่ได้งานที่อยู่กับความเป็นความตายครับ
1: เอาที่แห่อาหารมา
0: ครับ
1: ปิดฝาแล้วเขย่า
0: ได้ครับ
1: นั่นเลยเอาเลย
0: ครับเรากำลังเรียกพิราบราคาแพงของปานามากลับบ้านพร้อมนะ
1: ใช่
0: เขย่าเลย
1: เอาเลยเขย่าเลยนั่นแหละผมจะลองเอามันเข้ามาแล้วนะ
0: กำลังยุ่งอยู่กับกระป๋องให้อาหารนี่แต่พอมันได้ยินเสียงผิวปากของปานามาที่นกของเขารู้ว่าต้องกลับบ้านเสียงผิวปากนั่นเจ๋งมากๆเลยครับตอนที่พวกมันบินออกไปดูนั่นสินกเป็นด้วยร้อยตัวและทั้งหมดนั่นเป็นของปานามาครับ
1: ผมทำให้นกมันบินวนๆได
0: ้
1: โดยเสียงสูงๆนะ
0: ปานามาคุณทำแบบนี้มา50ปีแล้วและมัน
1: ยังเจ๋งอยู่นะความตื่นเต้นใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันบางครั้งผมจับได้ 4-5 ตัวทุกวันเลยแหละนะ
0: นั่นเป็นเกมใช่ไหมล่ะ

0: เกมจับนกศัตรูอย่างนั้นเหรอ
1: เกมไล่จับ
0: ใช่ไหม
1: ที่เรียกว่าสงครามเหรอนกพิราบยังไงล่ะ
0: ครับจริงๆแล้วนี่มันเป็นการเปิดโลกของผมเลยผมนึกถึงพิราบบนถนนในฐานะหนูแห่งท้องฟ้าแต่นี่คือพิราบบนดาดฟ้านี่เป็นสิ่งที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงครับตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบนกพิราบของปานามากันแล้วเราขับรถไปยังอีกด้านของเมืองห่างออกไปราว4ไมล์ครับตอนที่เราเสร็จงานที่ตึกของปานามาเขาเอาพิราบนี่ให้เรานะครับเพื่อปล่อยไปเขาใส่สายรัดแบบต่างๆกันให้เราใส่อันสีฟ้าปานามาไม่รู้ว่าสีอะไรเราจะปล่อยมันส่งข้อความหาเขาเขาจะตอบกลับมาบอกให้เรารู้ว่าเราเลือกสีไหนไปนะครับหวังว่าคุณทำได้นะเพื่อนนะบินไปเลยเจอร์มี่แบรนด์เย้ไปเลยไปเลยเอาละข้อความเพิ่งเข้าปานามาบอกว่าถึงบ้านแล้วสายรัดสีฟ้ายิ้มมันถึงบ้านของมันแล้วดาดฟ้าของปานามาดีมากพวกเลี้ยงพิราบบนดาดฟ้าก็ว่าแปลกแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปทำงานที่อันตรายยิ่งกว่าครับจอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้หนึ่งวันจับการแล้วละอาญากรในนิวยอร์กถอยไปเอาละเราออกจากป่าคอนกรีตเดินทางไปยังเขตร็อกแลนด์หากออกไปทางเหนือของนิวยอร์กราว30ไมล์ครับไปหาคนชื่อมอนตี้โทษนะครับ
2: คะ
0: ผมมาหาคนที่ชื่อมอนตี้นะครับ
2: คนชื่อมอนตี้เหรอ
0: ครับ
2: ฉันแนะนำคุณกับมาชื่อมอนตี้ได
0: ้คงจะใช่
2: คุณเป็นใครอ่ะ
0: ผมเจอร์มี่ครับ
2: เจอร์มี่เหรอ
0: มอนตี้แหละครับ
2: เพราะเขาส่งคุณมาเหร
0: อ
2: จริงดิสูงใหญ่ฉะนั้นเนี่ย
0: ครับ
2: นี่แหละมอนตี้
0: เขาทำงานร่วมกับหน่วยลาดตระเวนตำรวจม้าแห่งนิวยอร์กมันเป็นงานยากพอแล้วที่ต้องสู้กับอาชญากรในเมืองและคนพวกนี้ทำกันบนหลังม้าเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดเอาซะเลยครับและนี่เป็นหลักสูตรเร่งรัดอะไรอะไรก็อาจเลยเถิดไปได
2: ้เอาล่ะใส่อานม้าซะ
0: โอเค
2: นั่นแหละ
0: โอเคพอมันถูกข้างหรือเปล่าเนี่ยช่วยบอกทีเถอะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะนะ
2: น
0: ั
2: ่นแหละมันมองอยู่ว่าคุณดูทำอะไรไม่ค่อยเป็นอะเอาใส่ไว้ตรงนั้นนะ
0: ผมต้องได้รับความเคารพจากมัน
2: ง่ายเห็นไหมนั่นลูกฉันพร้อมนะ
0: โอเคพร้อมไหมเหรอเอาเถอะทำเลยก็ได้ลุยกันเลยครับจ่าบูทหมวกเหล็กมาฮี่ฮ่า
3: เอาคุณมาได้จังหวะพอดีเลยเรากำลังจะทำการหยุดรถการหยุดรถด้วยม้าครับ
0: หยุดรถด้วยม้าเนี่ยนะ
3: หยุดรถด้วยม้าครับ
0: จัดมาเลยครับหยุดรถจัดมาเลย
3: ได้ลุยเลยแต่ที่เราต้องทำคือคุณต้องหยุดรถนะครับ
0: จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้ว้าวว้าวดีมาก
2: รถกระจกลงด้วยรถกระจกลง
0: โอเค
3: บอกให้เขาปิดวิทยุ
0: ปิดวิทยุด้วยครับ
3: โอเคบอกให้เขาเอากุญแจออกจากช่องสตาร์ท
0: เอากุญแจออกจากช่องสตาร์ท
3: กุญแจวางบนหลังคารถด้วย
0: เอากุญแจออกจากช่องสตาร์ทด้วยครับเอามือวางไว้บนคอนโซล
3: วางมือบนคอนโซล
0: วางไว้บนคอนโซลครับครับ
3: เอาละแล้วคุณต้องสอบถามคนขับเพื่อขอข้อมูลที่ต้องการใบขับขี่พรบและก็แบบฟอร์มประกันด้วย
0: ขอดูใบขับขี่พรบและก็เอกสารประกันรถด้วยครับ
2: วางมืออยู่ที่คอนโซลปืนนี
0: ่ผมเพิ่งถูกยิงหรือเปล่าเนี่ยผมโดนยิงแล้วใช่ไหมผมเพิ่งตายมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะเร็วมากเลย
3: สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออันตรายที
0: ่
3: เราต้องเผชิญพวกเขาไม่อยากถูกจับคุณจะต้องถูกยิง
0: ตกลงว่าผมเพิ่งโดนยิงขอบคุณที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่พวกคุณก็พกปืนกันนี่นะพวกค
2: ุ
0: ณจะป้องกันตัวเองได้ยังไง
2: ตั้งรับหนึ่งในนั้นก็คือม้าตัวใหญ่ลองคิดดูว่าพวกเขารู้สึกยังไงที่เจอเราขี่ม้าตัวใหญ่สองตัวเป็นการเปิดตัวอย่างทรงพลังเลย
0: เอาละมาลองไปข่มขวัญม็อบที่กำลังปราบเรียกกันดูดีกว่า
4: เริ่มกรอดแอคชั่น
0: ม็อบที่กำลังปราบเรียกเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกควบคุมฝูงชนเพื่อให้ม้าคุ้นชินต่อการเคลื่อนตัวท่ามกลางฝูงชนที่กำลังก้าวร้าวอย่างเช่นการประท้วง
2: ตามฉันมาตามให้ติดๆนะ
0: กุญแจสู่ความสำเร็จคือม้าทั้งสองต้องเคลื่อนตัวเป็นหนึ่งเดียวทำตัวเสมือนเป็นโลกป้องกันเพื่อความเสมือนจริงยิ่งขึ้นฝูงชนเริ่มปาข
2: ู่ตามมา
0: ผมถูกอยู่กับตำรวจราชตระเวนสวนสาธารณะแห่งนิวยอร์ก
3: รอก่อนดูสิ
2: คุณเป็นคู่หูฉัน
3: คุณต้องมีคนอยู่ด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณเจ็บตัว

0: ใช่ผมสนุกมากเลยผมอยู่บนหลังม้ามันทำงานได้ดีมันที่ทำได้ดีมากเรามีม้า8ตัวกำลังพยายามผลักดันฝูงชนที่กำลังปาขวดใส่เราเต็มไปหมดเลยผมไม่มีทางเลือกแล้วครับตอนนี้
1: คุณทำได้ดีนะ
0: เรากำลังจะลงนะครับ
1: ถ้าคุณตกลงมาย
0: ังอยู่บนหลังม้า
1: ทำรายงานเยอะมากเข้าใจไหม
0: และเผื่อว่าม็อบขี้โมโหจะยังไม่ยากพอ
1: เราทดสอบกรณีเกิดไฟไหม้หรือว่าระเบิดอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าไปพร้อมๆกับหน่วยกู้ภัย
0: ครับ
1: กำลังดีเลยเจอร์มี่ตามหลังฉันมานะเอาละมาเลยโอเคเรากำลังจะเข้าไปข้างหน้าเจอร์มี่มาเร็วขึ้นมา
0: หมาเป็นสัตว์ที่กลัวควันโดยธรรมชาติและการฝึกนี้จะช่วยลดความรู้สึกว่าเป็นอันตรายให้กับมันแต่ผม
1: เอาละเรากำลังจะเข้าไปนะเราจะเข้าไปข้างหน้า
2: อย่างนี้เคลื่อนไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้า
1: ใกล้เข้าไปอีก
2: ใช่เลยผ่านเข้าไป
1: ใกล
2: ้
1: อ
2: ี
1: ก
2: เดี๋ยวก็ละยอดเยี่ยม
0: สิ่งที่ยากที่สุดก็คือผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรครับผมพยายามพาม้าฝ่ากลุ่มควันสีชมพูก้อนใหญ่ที่มองไม่เห็นอีกฝั่งนึงค่อนข้างบ้ามากแกทำได้ดีเพื่อนทำได้ดีแล้วเพื่อนยอดเลยสุดยอดไปเลยเพื่อนทำดีแล้วทำดีมากในที่สุดมอนตี้กับผมก็ได้ฝึกไล่จับผู้ร้ายครับ
1: มีผู้ต้องสงสัยอยู่ตรงนั้น
0: เราพบชายคนหนึ่ง
1: นะต้องทำไง
0: ตรงตามผู้ต้องสงสัยเลยนะครับ
1: คุณคะกรุณาก้าออกมาด้วยค่ะ
0: ว
1: างมือของคุณให้เห็นได้ชัดด้วยนะคะ
0: หมุนตัวมา
1: เร็วเข้า
0: วางมือบนศีรษะด้วยครับอย่างนั้นแหละครับดีครับอย่างนั้นแหละ
1: ใช่แล้วถ้า okay. เขาเริ่มขัดขื
0: น
1: คุณก็ดึงเขาเอาไว้อย่างนั้นแหละนั่นแหละ
0: เยี่ยมเลย
1: ดีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ okay. พาเขาเดิน okay. ไปนะ
0: ใช่พาม้าเดินไปข้างหน้าแบบนี้เหรอ
1: ช้าก่อนนะ okay. แล้วเราจะรอให้เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้ามาจัดการเราคุมตัวเขาไว้เฉย
0: ๆครับ
1: และหยุดรอก่อนมารับตัวได้เลยมาเลยเราจับกุมได้หนึ่งคน
2: จับไว้แน่นอาวุธล่ะ
0: เขามีอาวุธ
2: เขามีอาวุธอาวุธหมุนตัวครับหันตัวไป
0: โอ้ยเยี่ยมเลยงานหินเลยนะเนี่ยพวกคุณนี่เก่งมากเลย
2: พาเขาออกมาวิทยุเรียกรถมาเลยจ้าม
0: ีเรื่องเกิดขึ้นมากมายครับทำให้ผมชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำขี่ม้าสบายๆแล้วก็จัดการคนร้ายอยู่หมัดนะครับแล้วก็ใส่กุญแจมือยึดปืนไปอีกด้วยมันเยี่ยมครับจ้าสุดยอดเลยจ้า
1: คุณก็ด้วย
0: นี่เป็นแค่การวอร์มพรุ่งนี้เราจะมาลุยกับพวกอาชญากรในนิวยอร์กกันครับก็คิดว่าเป็นไงบ้างล่ะครับวันนี้จ่าฮะ
1: ก็คุณเริ่มวันนี้ด้วยการเป็นเด็กใหม่และจบลงอย่างเด็กใหม่นะ
2: ลงมาแค่ขาก่อนเอาละเอาละนะ
0: ขาผม
2: ลงมา
0: โอเคโ
1: อ้พรุ่งนี้เราจะเอาจริงแล้วล่ะนะดูว่าคุณจะเป็นยังไง
0: น่าต้องเจ็บแน่เลยขอบใจนะเพื่อนนะไปอาบน้ำซะใส่กระยิบซ้อมด้วยล่ะเราตื่นแต่เช้า
1: ตรู่กันด้วยความสดใสนี่เจอร์มี่ได้เวลาเริ่มแล้วนะ
0: เราถ่ายกันแล้วเหรอพวกเขาคอยมาลากผมออกจากรถเทลเลอร์ตลอดเลยหาที่แอบนี่ไม่ได้เลยได้มาร่วมทีมกับคนเก่งที่สุดในนิวยอร์กเรากำลังจะจัดการคนร้ายกันครับเราเตรียมตัวสำหรับการล่าตระเวนครั้งแรกของผมจะไปที่ไหนไปได้นอกจากเซ็นทรัลพาร์ค
1: เอาล่ะพามาตรงนี้นะ
0: เราม
1: ี
0: ผู้กระทำผิดที่ต้องจับกุมนะครับ
1: ก้าวขึ้นบนรถลากเลยดี
0: เยี่ยมเลยการขับรถในนิวยอร์กทำให้เป็นบ้าได้และถ้าอยู่บนหลังม้าล่ะจะเป็นยังไงนะเอาล่ะเราอยู่กันที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับที่นี่มีคนพลุกพล่านมีจักรยานนักวิ่งคนเดินเล่นรถม้าลากเราจะโดดขึ้นม้าของเราครับและตรวจตราท่ามกลางคนเหล่านี้อาจจะมีอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมจับคู่กับมอนตี้เจ้าม้าขึ้นยากอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เก่งมากเก่งมากเลยนะเนี่ย
0: โอ้ย
1: ระวัง
0: มันเหยียบเท้าผม
1: เหยียบเท้าเหรอ
0: ถ่ายทันหรือเปล่านะ
1: เจ็บหรือเปล่า
0: ก็นิดหน่อยนะ
1: คราวหน้าก็ระวังด้วยล่ะเข้าใจนะ
0: ครับผมรู้ว่าถ่ายไว้ไม่ทันแต่ว่ามันเหยียบเท้าผม
1: หักหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรหักหรอกยังกระดิกนิ้วได้ถ้าผมจะต้องร้องไห้ก็เถอะนะไม่เป็นไรหรอกครับยังสบายอยู่ขึ้นไปช้าช้าเอาละเยี่ยมเขาเอาล้อประคองออกไปแล้วครับผมอยู่บนหลังมอนตี้อีกครั้งซึ่งก็ดีครับแต่เรากำลังจะเข้าไปในป่าที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และนั่นผมหมายถึงมันจะถูกต้องเรากำลังลงมือจริงครับในปี2012มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นกี่ครั้งในนิวยอร์กเห A 419 B 719หรือว่า C 1019อีกเดี๋ยวมาฟังคำตอบครับในปี2012มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งในนิวยอร์กคำตอบก็คือข้อ A ครับ419กว่า50ปีที่ผ่านมานั่นเป็นสถิติที่ดับว่าต่ำสำหรับเมืองใหญ
1: ่ตีวงเลี้ยวได้สวยไปได้เลยดี
0: ออกไปเลยได้เลยเซ็นทรัลปาร์คมีขนาดใหญ่มาก843เอเคอร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะตำรวจมารู้ว่าวิธีป้องกันอาชญากรรมที่ดีที่สุดก็คือให้ทุกคนรู้ว่าเราคอยตรวจตราสวัสดีครับและการนั่งบนหลังม้าสูง6ฟุตนั้นเปิดตัวได้ดีเลยครับพวกม้าเคยตกใจที่เจอ คนบ้างไหม
1: ก็เคยนะคะถ้าเกิดจู่ๆมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็นะหรือว่ามีอะไรไปรบกวนมันแต่ว่าเราฝึกพวกมันมาเป็นอย่างดีจนถ้ามันจะตกใจก็ไม่ตกใจมากจนสะบัดคนตกลงมาได
0: ้ผมอยู่ในใจกลางเมืองนิวยอร์กเลยเยี่ยมเลย
1: เรากำลังจะเข้าไปในที่ที่ชาวนิวยอร์กส่วนมากไม่รู้จักนะ
0: ครับ
1: มีทางเข้าเล็กๆมาเร็วตามฉันมา
0: บนหลังม้าเราสามารถบุกไปในที่ที่ตำรวจมาไม่ถึงได้เราอาจจะเจออะไรได้บ้างอย่างนั้นเหรอครับสถานที่ที่คนมาก่อปัญหาได้และแน่นอน
1: เฮ้ hey, พวกคุณพวกคุณกำลังบุกรุกกันอยู่นะคะตรงนี้เป็นเขตห่วงห้ามอะ
0: เราได้เจอของจริงแล้วครับ
1: ตรงที่รั้วกั้นเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะคุณคุณต้องออกมาจากตรงนั้น
0: เราประหลาดใจที่ผู้บุกรุกบางคนนั้นคนหนึ่งโดนรั้วบาดและมี
1: อะไรให้ช่วยไหม
3: ไม่อะผมโดนเชือกบาด
1: ฟังดูไม่ดีเลยที่มือมีแผลแบบนั้นคุณแน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันดูให้
0: จาโนขี่ม้าขึ้นไปส่วนผมคอยเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้ครับทำเหมือนว่ากำลังทำงานสำคัญอยู่ส่วนงานหนักๆให้เธอทำหมดครับ
1: ฉันอยากให้พวกคุณออกมาจากตรงนั้นขอฉันดูมือหน่อยสิไม่อยากให้ใครดูแผลหน่อยเหรอไม่เป็นไรนะนั้นสวัสดีค่ะคุณขอโชคดีอย่าก่อเรื่องกันนะฉันมีงานมากพอแล้ว
3: จะพยายามครับ
0: มันบ้ามากที่เราบังเอิญมาเจอคู่นี้เข้านะครับพวกเขาข้ามรั้วบุกรุกลงไปยังห้วยเล็กๆมือของพวกเขาโดนบาดเป็นแผลเปิดเลยเขาลังเลที่จะให้จัดโนดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรอย่างแน่นอนเลยล่ะครับขอบคุณตำรวจมาที่นี่อาชญากรรมในเซ็นทรัลปาร์คลดลงมาก
4: เป็นไงบ้างครับ
1: ดีจ้าแล้วหนูล่ะ
4: ดีครับ
1: เราจะตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะ
0: โอเคงานนี้มีหลายสิ่งที่ต้องคอยติดตามม้าของคุณสวยขนาดใหญ่นี่และผู้คนนับล้านผมเองยังไม่ชำนาญเรื่องม้าเลยซอฟบอลเหรอคนเล่นดูยังค่อนข้างสะอาดอยู่นะคุณไม่มีทางรู้หรอกเนาะ ไม่มีทางรู้แน่มอนตี้
1: ฉันคิดว่าคุณเริ่มจะผูกพันกับมอนตี้แล้วล่ะนะคุณว่าไหม
0: ใช่แน่นอนที่สุดเลยแต่ความสัมพันธ์ดีๆย่อมมีวันเลิกราครับโอ้เพื่อนยากมันก็สนุกดีนะแกทำดีมากเลยเราเป็นคู่หูที่ดีเลยเราจับคนร้ายด้วยกันแกไม่ได้เตะฉันทำดีมากเพื่อนยากไว้ใจกันใหม่นะ
1: ดูคุณทำได้นะ
0: จ้าครับเราทำได้กับคุณนะครับผมกำลังคิดว่าเคยมาที่เซ็นทรัลพาร์คนี้ผมน่าจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาแบบไม่มีม้าไม่มากับตำรวจ
1: นี่ฉันจะบอกให้ถ้าคุณเบื่องานพวกนี้แล้วก็โทรมาเราจะส่งคุณเข้าโรงเรียนตำรวจก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันน
0: ่ะมี
1: จนาอีก
0: พูดจริงเหรอพูดจริงใช่ไหม
1: แต่ดูแล้วคุณมีแวว
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะยินดีที่ได้พบ
0: ดูแลตัวเองนะโอ้เสร็จแล้วครับจบสักทีขอบคุณ หน่วยกล้าท้างานจี
5: ตัวอย่างตอนต่อไป
0: อีตราหมีดำแต่ป้าก็ทิ้งรอยเขามันไว้ทะลุแขนเสื้อของเขาเลยเราทดสอบการตั้งครรภ์ของแม่วัวนี่มาดีขึ้นเรื่อยๆนะว่ากันไม่พอแล้วเรากำลังจะไปจับเจ้าก้ามยาวอันโอชะผมเจอร์มี่แบล็กและผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้งานแรกคือ
6: โอ้นั่นไงเจ้าหมีน้อย
0: ลากผมเข้าสู่วงกลมแห่งความตาย
6: ทราบครับ
0: ข้างนอกอะผมวงกลมแห่งความตายมันเยี่ยมเอาละวันนี้เราอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเมนครับผมมาพบกับผู้ชายที่ชื่อแรนดี้เพื่อจัดการกับหมีดำถ้าเป็นแบบนั้นจริงงานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆเลยครับเรามีกลิ่นสกังตรงนี้แล้วเราเทเลือดของบีเวอร์ใส่ต่อไม้ที่สูงที่สุดเพื่อทำให้กลิ่นกระจายไปได้ไกลอ่ะที่นี่จะมีหมีมาร่วมชุมนุมกันเราไปดูกับดักที่แรนที่วางเอาไว้อย่าเหยียบบนซากบีเวอร์นะเข้าใจไหม
7: โอ้เราได้เจ้าตัวเล็กแล้วเราได้เจ้าตัวเล็กแล้ว
0: ตรงนั้นมันอยู่ไหน
7: เห็นไหม
0: โอ้เราจับได้แล้วเยี่ยมเลยตรงนั้นน่ะเห็นมันไหมว้าว
7: มาตรงนี้เราโยนโดนัทให้มันสิแล้วดูว่า
0: ได้แล้ว
7: แต่มันยอมกินนะ
0: งั้นก็แค่โยนให้มันใช่ไหมจากตรงนี้
7: ใช่
0: okay.
7: หรือโยนของ
0: เราให้กินเลยพวกเอาเลยก
7: ินจะทำให้มันตกใจนิดหน่อย
8: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
9: ตอนที่2เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าถนนเรียบๆที่เราใช้ปั่นจักรยานไฟริมทางที่ส่องสว่างในตอนกลางคืนหรือแม้แต่สนามเด็กเล่นใกล้บ้านใครกันที่เป็นคนสร้างและคอยดูแลแทนๆคำตอบคือกลุ่มฮีโร่ใจดีที่ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ครับในประเทศไทยเรามีพี่ๆอปท. 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น4รูปแบบหลักคือ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2. เทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และ 4. เป็นรูปแบบพิเศษอื่นๆอีก2แห่งนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพี่ๆอปท.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่5ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่6ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมว่าเรื่องราวของพี่ๆอปท.วนเวียนอยู่รอบตัวเราหากพี่ๆอปท.ทำงานได้ดีท้องถิ่นของเราก็จะสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นที่สำคัญคือเหล่าหัวหน้าทีมฮีโร่มาจากการเลือกตั้งที่คนในท้องถิ่นของเราช่วยกันโหวตเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาดูแลนั่นหมายความว่าทุกคนในท้องถิ่นสามารถเลือกฮีโร่ที่เราไว้ใจให้มาดูแลบ้านของเราและยังช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องว่าพี่ๆเขาทำงานได้ยอดเยี่ยมอย่างที่สัญญาไว้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือประชาธิปไตยใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายๆจากท้องถิ่นของเราครับเพราะกฎเหล็กประจำใจพี่ๆฮีโร่อปท.คือใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าตอนต่อไปพี่ปันปันจะมาเผยความลับของนมโรงเรียนแสนอร่อยที่เราดื่มกันทุกวันว่ามาจากไหนมาถึงมือน้องๆได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับการกระจายอำนาจแล้วพบกันครับ

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูและหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี่
0: แล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
3: หนูอ่ะก็ชอบไปเมนตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละ
1: แล้วก็มีโอป้าคนนึงทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
3: เขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่อะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อย
3: เขาอะชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีหุ่นก็แซ่บเรียนก็สูงบริษัทก็ใหญ
4: ่งานดีว่ะ
1: หลวงหลวงไอ้ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
4: น่ารักมากแต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะดี
0: เพื่อนก็น้อย
4: นี่หลงเขาสักขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
3: เขาอะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังจะเจอกันนี่แหละค่ะเมื่อวานอ่ะเขาเพิ่งบอกให้หนูอ่ะโอนค่ามัดจำไปก่อน 20,000
4: ฮะทำไมรีบจังอ่ะแล้วเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
3: กลัวห้องหลุดอ่ะพี่เขาก็วุ่นเรื่องย้ายมาด้วยอ่ะวันเนี้ยเขาก็บอกให้หนูอ่ะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้อง2เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก
1: ็ชวนหนูให้ไปอยู่ได้เลยอยู่ดีๆก็หายทักไปไม่ตอบอยู่ดีๆก็บอกฉันพาตรงไหน
4: โอ้เรียบร้อยโดนอบป้าคุณคิมบล็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเ
5: อ้ยระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนต์แกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องลักรักหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณนัทภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณสิริรัตน์มณีรัตน์ค่ะผู้ชมติดตามเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้จุดไหนน้ำลดลงไปแล้วบ้างสามารถสัญจรออกจากบ้านได้หรือว่าพื้นที่ไหนยังคงมีน้ำท่วมขังอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: แจ้งข่าวบอกเราได้นะคะรวมไปถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการล้มผังรายการแล้วก็จัดรายการพิเศษเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงก็เปิดสายให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีรายการพิเศษแบบนี้ให้ติดตามตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะจากหลากหลายหน่วยงานก็ยังคงมีไปอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดเองก็สร้างความปลื้มปิตินะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงค่ะช่วงเย็นวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัล